0: ให้หนักไปข้างหนึ่งข้างใดนะครับมันก็จะกางออกเท่าๆกัน
1: อุ้ย
2: ผบ.ครับ
3: ครับ
2: ดูท่าทางเอาไปประหารกับไปประหารกับเรียบร้อยครับท่านใช้ได้ขอบคุณมากครับ
1: วีแวว
2: สู้ต่อไป
1: เป็นภาพที่น่ารักมากก่อนอื่นชิมครับพี่หมวย
4: ได้ค่ะ
1: มีคนรอชิมอีก2คนทางนู้นพี่หยิบก่อนผมจะไปให้ทางนู้นลองชิมเป็นไงฮะ
4: กรอบ
1: เอาแล้ว
4: หยุดไม่อยู่
1: มันมีความกรอบนอกนุ่มในมีความหนึบแต่ที่สำคัญคือเคี้ยวเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันไม่ต้องสู้กับแป้งคือมันเหมือนจะเกือบละลายหายไปในปากความกรอบความหนึบมันมากำลังพอดี
0: ขอบคุณมากคร
1: ับ เทียบ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ร่อย
4: ต้องย้อนถามไปว่าวันที่คิดจะทำโรตีเนี่ยตอนนั้นโทษทหารก็ยังมีอยู
0: ่ครับผม
4: แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เล่ากี่ยังมีกำลังใจมีความหวังที่จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองและน้อง
0: ๆครับตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันตัวเองจะรอดมาได้นะครับผมคิดว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ต้องสู
4: ้
0: นะครับต้องสู้เราจะมาแบบหมดอะไรแต่อย่างงั้นมันไม่ได้อะครับ
1: พี่เลือกการทำแป้งโรตีจากการกวาดขยะจริงๆเหรอวันนึง
0: ครับผมครับที่จริงผมไม่ได้เป็นคนกวาดขยะหรอกครับแต่ว่ามีผมเวลาผมเดินไปเนี่ยผมเห็นขยะมันล้นอะไรเงี้ยผมก็มักจะช่วยเก็บพอดีมีบังเอิญอยู่วันนึงที่ผมไปเก็บแล้วทีนี้ผมเห็นเหมือนกับว่ามันสะดุดตานิดหน่อยว่าเอ้ยมันคืออะไรก็เลยเจอครับว่าอ๋อสูตรการทำโรตีก็เลยเกิดความคิดในใจขึ้นมาว่าเออเรากำลังหาวิธีที่จะทำอาหารกินอยู่ทำอะไรขายก็ได้ที่มันช่วยเหลือพวกเรา3คนได
1: ้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโรตี
0: ที่ไปที่มาของโรตี
1: แล้วก็ทั้งสร้างรายได้ให้กับพี่น้อง3คนที่ติดอยู่ภายใน
0: ครับ
1: รวมถึงมีเงินเก็บที่จะส่ง
0: ถูกต้องครับเราเวลาที่ทำแล้วเราได้ตังค์แล้วก็ใช้จ่ายกินบ้างเหลือเท่าไหร่แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เวลาลูกเขาแบบเรียนหนังสือเขาไม่มีเงินค่าเทอมค่าเล่าเรียนแต่ละเทอมอย่างเงี้ยเขาจะขอมา
4: ใช้เวลาปรับสูตรอยู่นานไหมคะกว่าจะลงตัว
0: เฉพาะแป้งของโรตีนี่ผมใช้เวลาประมาณ4ปี
4: 4ปี
0: ครับทำปรับไปเรื่อยๆให้มันเป็นแบบเนี้ย
1: 4ปี
0: ครับ4ปีพอได้แป้งแล้วผมก็มาทำเรื่องรสชาติ
1: รสชาติอีกกี่ปีครับ
0: ทำรสชาติอีกผมขายอยู่14ปีนะครับขายอยู่10ปีนี่14ปีนี่ผมปีที่12ครับที่ทำรสชาติได้ลงตัวครับ
4: รวมแล้วเนี่ย12ปี
1: 12ปี
4: ในการพัฒนาสูตรแป้งและรสชาติ
1: คุณฮะปกติคนเขาจะขายของเขา1อาทิตย์2อาทิตย์เขาเริ่มขายเลย
0: ครับอันนี้คือผมขายไปด้วยปรับไปเรื่อยๆครับ
1: อ๋อลืมคุณมีเวลา
0: ครับมีเวลาเยอะ
1: เชี่ยวันที่ได้ลดโทษอ่ะรู้สึก
0: วันนั้นนี่โอ้โหแบบจากที่เราแบบมืดมิดเหมือนโดนอะไรสักอย่างทับเราไว้อย่างแน่นหนาเหมือนเราหายใจไม่ออกเนี่ยวันนั้นนี่แบบโล่งไปหมดเลย
1: พี่สาวล่ะรู้สึกยังไงวันนั้นฮะ
5: ก็ดีใจมาก
1: โล่งแบบนี้บ้างไหม
5: ครับผม
1: เคยคิดไหมว่าจะมีวันนั้นกับคดีของพวกเรา
5: ก็ไม่คิดครับไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วพอรู้ปุ๊บได้ลงก้มกราบเหมือนวันนั้นจริงๆเหมือนในละครไหม
0: ก็กราบ
5: ครับผม
4: แล้วในที่สุด3พี่น้องก็พ้นโทษหล
5: ัง
4: จากที่ต้องอยู่ในเรือนจำมานานกว่า22ปี
5: ครับ
4: จำความรู้สึกวันแรก พี่ก้าวขาออกจากเรือนจำได้ไหมคะ
5: ก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกนะฮะไม่คิดว่าจะได้ออก
0: สำหรับผมมันเหมือนเป็นประตูมิติครับซึ่งเราเดินผ่านไปผ่านมาที่ประตูมิติแต่เราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได
4: ้ค่ะ
0: ซึ่งช่วงเวลาที่เราเดินก้าวออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดก่อนก้าวทีละก้าวนี่เราแบบรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังจะก้าวพ้นจากอุโมงค์นรก

0: พอก้าวก็ออกมาพ้นปั๊บเหมือนมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากเลยในโลกใบนี
1: ้
0: ชัดเจนแสงสว่างมันส่องมาหาเราเรามองเห็นทุกอย่าง
2: ถามว่าหลังจากพี่น้องคู่นี้ที่ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดผ่านมาด้วยกันนะทั้งเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ข้ามไปรับมาขายจนติดคุกจนตอนนี้ออกมาข้างนอกมีอาชีพด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างระหว่างพี่น้องดีขึ้นดีกว่าเดิมจากที่รักกันอยู่แล้ว
0: ครับก็ยังรักกันเหมือนเดิม
2: เขายังเป็นเสมือนทั้งพ่อทั้งพี่เราไหม
0: ครับผม
3: ครับผม
0: ก็ที่เขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข
2: ครับ
0: ก็นี่แหละครับเนี่ยไปด้วยกันมาด้วยกันครับตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
2: ผัวพัน
0: กับเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
2: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราอะเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
4: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
2: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
4: ครับผมฮะ
2: เป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณหลังและน้องแป้งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่น้องคู่นี
5: ้ค่ะก็หนูคิดว่าดีใจแทนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าคิดดีอดทนตั้งใจทุกอย่างแล้วก็คือที่สำคัญมากๆเลยสำหรับหนูคือกำลังใจถ้าเกิดว่ามีคนใดเหมือนคนใดคนหนึ่งท้อแท้แล้วถ้าเกิดท้อแท้กันไปหมดเนี่ยอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะในความคิดหนูนะแต่นี่ทุกคนแบบส่งเสริมกันเป็นกำลังใจให้กันนะความสัมพันธ์ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจแทนมากๆที่ท้ายที่สุดแล้วก็มีวันนี้แล้วโรตีก็อร่อยมาก อันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: เชียบ
1: พี่หลังนะคะ
2: ซึ่งคุณหลังอยู่ข้างในคุณรู้จริงเลยล่ะ
6: ใช่ครับผมค่อนข้างว่าประทับใจในชีวิตของพี่สองคนนะในความโชคร้ายของพี่อ่ะมันมีความโชคดีอยู่ที่พี่ตกมาอยู่เรือนจำบางขวางทำไมเรือนจำบางขวางถึงอนุญาตให้พี่สามารถขายเก็บเงินส่งที่บ้านได้เรือนจำอื่นไม่ได้ฮะเพราะเรือนจำบางขวางเนี่ยโทษสูงเขาไม่อยากนักโทษเครียดถูกไหมฮะเขาก็จะอารุ่มอร่วยจนพี่สามารถเอาเงินส่งกลับไปที่บ้านได้ถ้าพี่อยู่ที่เรือนจำบำบัดของพี่นะฮะพี่จบชีวิตแน่นอน
2: อ๋อคือเขาจะไม่ให้ทำ
6: แต่มันมีเงินในเรือนจำไม่ได้อยู่แล้วฮะ
2: อันนี้คือเขาทำเพราะว่านักโทษเหล่านี้คือนักโทษประหารไม่อยากให้เขาเครียด
6: คือเรือนจำบางขวางเนี่ยเป็นเรือนจำโทษสูงมันสบายกว่าเรือนจำปกติทั่วไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อยากเครียดเพราะว่าถ้าเกิดเขาเครียดมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายตัวเองหรือแขวนคอตายได้เขาก็สรรหากิจกรรมที่นักโทษจะพัฒนาทางความคิดหรืออาชีพงั้นในความโชคร้ายเนี่ยมันมีความโชคดีอยู่ในนี
1: ้
6: ผมเชื่อว่ากว่าคุณพี่สองคนเนี่ยจะมาทำโรตีเนี่ยคงรับจ้างทำทุกอย่างในเรือนจำหลายอย่างจนวันหนึ่งมันเจอตัวนี้แล้วมันใช่และพี่ยังสามารถเอามันมาประกอบอาชีพข้างนอกได้อีกผมยกนิ้วให้ฮะเยี่ยม
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันสอนอะไรในชีวิตของเราบ้างคะ
0: ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราทำผิดพลาดมานะครับแล้วก็เราต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวค่อยๆดูค่อยๆไปนะครับก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อน

0: ต้องคิดให้หนักๆนะครับอย่าเดินไปโดยที่ไม่คิดเพราะมันจะหลงทางอย่างเงี้ยครับครับ
1: พี่สาวล่ะคะ
2: ครับผมก็เหมือนกันฮะก็รู้สึกว่าผิดรู้สึกผิดมากที่ทำผิดพลาดแบบนี้ทำเรื่องไม่ดีครับก็สอนให้เรารู้จักมีความอดทน
1: แล้วความอดทนก็มาสำลิดผลในวันนี้อย่างที่เราได้เห็นนะคะพี่เล่ากี่กับพี่สาวเนี่ยสนิทกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตลอดมีอะไรอยากจะบอกกับน้องคนนี้บ้างไหมคะ
0: เราอยู่ข้างในเราก็ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันลำบากกว่านี้เยอะๆเราก็สู้ผ่านมันหมดแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตต่อไปนี้เราก็ต้องสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปอย่าแพ้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในอิสระเสรีมีน้อยมากแต่ที่นี่โลกมันกว้างเราสามารถที่จะทำมาหากินยังไงก็ได้คือเจาะตลาดยังไงก็ได้นะครับพูดถึงว่าเราจะไปเจาะตลาดจะไปค้าขายยังไงพวกที่มันถูกกฎหมายนี่นะครับอย่างเช่นว่าลาโรตีเนี่ยเราสามารถที่จะไปเปิดตลาดตรงไหนก็ได้ครับเราสามารถมีอิสระในการทำมาหากิน
3: ครับ
0: ก็เราไม่กลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้
1: คร
0: ับ
3: พี่สาวมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เรากี่ไหมครับ
2: ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นพี่ชายคนหนึ่ง
1: ค่ะเวลาที่รู้สึกดีต่อกันนะคะพี่น้องคู่นี้เนี่ยแสดงออกยังไงคะแสดงความรักต่อกันยังไง
0: กอดกันกอดกัน
1: ต้องอยู่ในเรือนจำกอดแบบนี้ไหมคะกอด
0: ก็กอดอย่างนี้แหละครับเวลาที่เรามีอะไรจะคุยกันเราก็ดีใจแล้วเรามากอดกันนี้นะครับ
3: ให้ฝากอีกนิดนึงสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นทางออกที่ง่ายกับการที่เข้าไปพัวพันยาเสพติดเพื่อเพียงจะเอาเงินแบบง่ายๆแต่เราก็เห็นมานักต่อนักแล้วเนาะหลังแล้วว่าจริงๆแล้วมันเข้าไปมันคงอาจจะแป๊บเดียวที่ได้เงินก้อนแต่มันคงลำบากไปยาวกว่านั้นฝากนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องๆควรจะระวังตัวยังไงที่ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยน่าจะดีที่สุด
0: ครับคือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเลยดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราจะถอนตัวมันก็ลำบากนะครับลำบากแล้วก็สัตว์ทองที่เราได้มาก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับถ้าเราเกมเมื่อไหร่มันจะสลายไปหายพริบหายวับไปกับตาทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าเราใช้อะไรกับมันไม่ได้ครับครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสูญสิ้นอิสรภาพอิสรภาพนี้เรามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะครับการที่เรามาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเราขอเป็นได้แค่พ่อค้าโรตีจนๆอยู่ข้างถนนมันยังมีความสุขกว่า
3: ต้องเข้าไปอยู่ข้างใน
0: ครับต้องอยู่ข้างในหรือว่าไปอยู่บนกองเงินกองทองอย่างหวาดระแวงอะไรอย่าง
3: น
0: ี้
3: เพราะเราเคยมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่มานั่งให้เราสัมภาษณ์บอกมีเงินเก็บในหายในดินเป็น10ล้านแต่ใช้ไม่ได้สักบาทสุดท้ายก็ต้องยกไปพาเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเงินซ่อนไว้ที่ไหนแต่มีคนที่ผมอยากจะให้เขาฝากคือคุณหลังและคนที่คุณพูดถึงคุณก็เป็นหนึ่งคนที่คุณช่วยเขาคุณเอ็มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนฝากหน่อยครับว่าน้องๆหนูๆควรจะอยู่ห่างไกลให้ได้มากที่สุดยังไง
4: คือวันนี้มันมีอดีตโทษแบบนี้ออกมาบอกกล่าวให้กับน้องๆเยาวชนทุกท่านแล้วนะว่ายาเสพติดหรือการใช้ชีวิตแบบนั้นน่ะกับเงินทองที่ได้มาโดยความทุจริตเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จได้และการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันสูญสิ้นอิสรภาพสูญสิ้นครอบครัวที่สำคัญที่สุดนะฮะในเรือนจำเนี่ยทำให้เราสูญสิ้นความเป็นมนุษย
1: ์
4: วันนี้พี่สองคนออกมาพิสูจน์แล้วว่าเรายังสามารถเป็นมนุษย์ปกติชนอยู่ในสังคมของคนปกติไ อยากให้น้องๆเลือกนะฮะผมเชื่อว่าทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและคนยอมรับเท่กว่าเยอะฮะ
1: ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะพี่หลังกับน้องแป้งเนี่ยมองความรักของพี่น้องคู่นี้ยังไงบ้างคะ
5: สำหรับหนูนะคะก็ยังเชื่อว่าแบบความสัมพันธ์การให้กำลังใจกันในมุมมองของพี่น้องอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกดีอ่ะต่อให้เราไม่มีใครแต่วันนึงเราหันหลังกลับมาเราก็จะยังเห็นพี่หรือเห็นน้องเราอยู่ข้างหลังเราเสมออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรารู้สึกว่าคนข้างนอกจะทำร้ายเราขนาดไหนแต่เราก็ยังมีเขาเนี่ยที่คอยเป็นกำลังใจให้เราแบบมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อมีกำลังใจในการขับเคลื่อนทำอะไรต่างๆก็รู้สึกดีใจมากวันนี้ที่หนูมานั่งตรงนี้หนูรู้สึกว่าหนูได้อะไรเยอะมากมายเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆมากค่ะ
1: ที่หลังละคะ
4: คือที่นั่งมาทั้งหมดนี่คือความสัมพันธ์วันนี้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเสียหมดเนี่ยนี่คือความรักนะฮะเหมือนตัวผมเองก็ครอบครัวพังความสัมพันธ์ไม่มีชีวิตพังงั้นวันนี้ความรักระหว่างพี่น้องเนี่ยมันเป็นสายใหญ่ในการที่ตอนนั้นเราจะวุ่นที่ภาวะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีฮะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วเราก็ใช้สายใหญ่แห่งความรักเนี้ยทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องผมว่าความรักใหญ่ที่สุดครับ
1: ขอบคุณค่ะ
6: มันทำให้เห็นเนาะว่าจริงๆแล้วการคนสามารถทำผิดได้แหละแต่ผิดแล้วเราจะเลือกที่จะยอมแพ้กับสิ่งที่เราผิดหรือเราขนาดเนี้ยไม่มีทางที่จะสู้แต่ก็สู้บางทีแสงสว่างมันมีจริงๆนะก็ขอให้สู้และเป็นคนดีกันต่อไปวันนี้สนุกมากจริง
1: ๆค่ะหวังว่าจบรายการในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากเคสของพี่เล่ากี่กับพี่เสาขอบคุณมากค่ะ
6: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณน้องแป้งขอบคุณพี่หลังด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good แบบนี้ได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ที่นี่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: อยู่ตั้งแต่อายุ33จนถึง50 55
8: เชียร์นะพี่
7: ครับ
8: ผมให้เบอร์โทรมีอะไรบอก
7: ครับผมครับ
8: ผมมีอะไรพูดตื้นตันเสียงมันออกมา
1: น้องห่วงพี่แป้งไหมคะ
5: ไม่เห็นจะห่วงเลยอยากให้ห่วงเหมือนกันไม่เคยห่วงพี่สาวเลยแต่หนูว่าจะห่วงน้องใช
1: ่แต่พ่อห่วงลูกสาวค่ะพี่หนู
5: แต่พ่อจะห่วงมากค่ะ
7: ครับก็คิดถึงตอนที่อยู่ข้างใน
6: คิดถึงหรือนึกถึง
7: นึกถึง
6: ครับเพียงแค่นึกถึงพอโรตีก็อร่อยมากนะครับพี่หมวย
1: ค่ะพี่มิกทานไปกี่ชิ้นคะก่อนทาน
6: บ้าบอผมมาถามอะไรผมอย่างนี้ผมนับเป็นชิ้นเหรอ
1: ทานไปกี่แผ่นกี่จาน
6: 4เบาๆ4จาน
1: ใส่ไข่ก็มี
6: ใส่ไข่1เป็นเพลน3ครับ
1: ยังไม่พอ
6: มันก็ยืนรออยู่นี่ไงคุณหลังมีคนที่ออกมาแล้วแบบมีอาชีพอย่างนี้เยอะไหม
4: เยอะมากครับ
6: เพราะว่าด้านในคือเขาสอนให้ทุกคนออกมาคืออยากให้ได้อยู่กับอาชีพ
4: ไม่ใช่ครับคือแต่ละเรือนจำเนี่ยมันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันบางเรือนจำเขาวิชาชีพข้างในมันไม่ได้มีมากพอทุกคนส่วนใหญ่เวลาออกมาแล้วประสบความสำเร็จคือทำอาชีพตัวเองแบบเนี้ยมีนักโทษที่กลับตัวได้อยู่ในสังคมเยอะมากภาคสังคมไม่ได้แบบผลักดันให้เขาให้คนได้เห็นว่ามันมีนักโทษที่กลับตัวได้อย่างเงี้ย
6: อร่อยไหมน้องแป้ง
5: อร่อยค่ะ

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยอบเชยต้นไม้ประจำจังหวัดระนองจังหวัดระนองตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนบนติดกับทะเลอันดามันซึ่งมีเทือกเขาตะนาวสีทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาต้นไม้น้อยใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งป่าบกและป่าชายเลนต้นไม้ที่สำคัญของจังหวัดคืออบเชยซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดระนองต้นอบเชยพบในป่าดงดิบทั่วไปเป็นต้นไม้กลางแจ้งที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิดโดยเฉพาะดินร่วนต้องการน้ำและความชื้นปานกลางอบเชยมีชื่ออื่นที่เรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นกรุงเทพและอุตรดิตถ์เรียกอบเชยระนองเรียกจวกดงบริแวงตรังเรียกขนุนมะแวงเชือกใหญ่นครศรีธรรมราชเรียกฝนแสนหาปัตตานีเรียกแรงแหวงชนบุรีเรียกสมุนแหวงตราดเรียกมหาปราบจันทบุรีเรียกมหาปราบตัวผู้อบเชยเป็นต้นไม้ยืนต้นสูงได้ 15-20 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมรูปเจดีย์ต่ำเปลือกต้นเรียบสีเทาแก่หรือเทาปนน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนานเนื้อใบหนาแข็งและกรอบมีเส้นแขนงจากโคนใบ3เส้นอบเชยจะออกดอกระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองอ่อนหรือสีเขียวอ่อนออกรวมกันเป็นช่อโตตามปลายกิ่งมีผลขนาดเล็กรูปไข่กลับผลมีเมล็ดเดียวขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของอบเชยเนื้อไม้หยาบมีกลิ่นหอมคล้ายกระบูนแข็งค่อนข้างเหนียวจึงนิยมนำมาใช้ในการแกะสลักทำหีบใส่ของที่ป้องกันแมลงเปลือกใช้ปรุงอาหารและนำมาทำเป็นเครื่องเทศและมีประโยชน์ทางยาคือเปลือกมีรสหวานใช้เข้ายานัดแก้ปวดศีรษะเข้ายาบำรุงกำลังแก้จุกเสียดแน่นท้องนำมาเข้าสูตรยาปรุงต้มยาหม้อกินแก้ไข้สัมประชวนรากและใบนำมาต้มให้สตรีที่คลอดบุตรใหม่ดื่มรักษาไข้ได้ด้วย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดีอ
5: ่
4: ะ
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นได้แบบสนุก
6: สนานการจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได้
7: เร่งไปถ่ายรูปบุ้ง
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไม่นานแล้ว
8: ได้แล้ว
6: ก็ดีนะ
8: ไปได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
8: ้อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
9: ช่วยแอป
10: แ
9: ฮ
10: ะตื่นเต้นตื่นเต้น
9: แฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
9: ฮะ
3: เฮ้ย
9: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาให้ออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
9: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ 4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
3: ไม่อะ ข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
9: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
2: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
3: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันธ์5นี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
2: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
5: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
9: เอ้ยจะ

0: พวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: งั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
0: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
0: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโห

0: ศีลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
1: ทีนี้ศีลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
2: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
0: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
3: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่ต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักทีหนึ่งลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

ของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะ

คที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายหลามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำแกนี่ทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: เกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด
7: ้
6: วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา

0: Sensitive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
3: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะ
2: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
5: เม
6: ค่ะ
7: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
8: สวัสดีครับ
2: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
9: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
10: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
12: งวงช้างงวงช้าง
2: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
13: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
14: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
15: ภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่ม
16: โอ้โห BLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
2: เจ๋งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
16: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
2: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
1: สวัสดีจ้าง
2: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอก

0: ก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
1: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
1: DLTV
2: ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
2: ค่ะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ค่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี้

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่26ร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

0: ทำไมคุณตาอารมณ์ดีจังคะ
1: ฟังเพลงไปพรวนดินไปน่าสนุกจังเลยครับ
0: นั่นสิคะว่าแต่เพลงอะไรคะเนี่ยเพราะจัง
2: อ๋อเพราะใช่ไหมล่ะนี่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ชื่อเพลงยิ้มสู
1: ้ยิ้มสู้งั้นเหรอครับเนื้อเพลงมีความหมายยังไงครับคุณตา
2: ความหมายดีสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านด้วยนะหลักการทรงงานที่ว่าร่าเริงรื่นเริงคึกคักคลึกครื้นกระฉับกระเฉงมีพลังเป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เอาใจใส่ในความสุขของนักเรียนและคุณครูทุกๆเช้าจะมีการเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนเข้าเรียนและทุกๆเช้าวันศุกร์ก็จะมีการออกกำลังกายตามเสียงเพลงไปด้วยกันทั้งโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงของร่างกายและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดทั้งวันดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่านั่นเพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญต้องมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลามองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไม่เครียด
0: เป็นสุขเห็นด้วยเลยค่ะวันไหนอารมณ์ดีทำอะไรก็ดีไปหมดจริง
2: งั้นพวกเรามาอารมณ์ดีกันทุกวันเลยนะคนรอบข้างจะได้มีความสุข
1: ได้เลยค่ะคุณตา

0: นั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี
1: ่ตอนเนี้ยเป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
2: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงอย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการ

ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

อนต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่เค้กด้านล่างให้เต็ม

เสร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรณภาเหมือนเดิมนะคะจากการบ้านที่ผ่านมาเราสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพไปใช่ไหมคะนักเรียนจะกลับไปทำมาหรือเปล่ากลับไปทำมาไหมเดี๋ยวนำมาส่งคุณครูนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพรจะเป็นผู้ตรวจทานให้กับนักเรียนต้นทางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางต้องขอความร่วมมือจากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจความถูกต้องและความเหมาะสมของโจทย์ปัญหาที่นักเรียนสร้างมาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่านักเรียนของเราเนี่ยเข้าใจหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อยอดจากเดิมเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและปลายทางมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนคือเรื่องอะไรคะ
1: การเฉล
0: ี่
1: ย
0: การเฉลี่ยนะคะโดยการเฉลี่ยของเราเนี่ยเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด2ชั่วโมงวันนี้เป็นชั่วโมงที่1นะคะแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องเดิมเลยไหนคุณครูได้ฝากให้นักเรียนลองกลับไปค้นหาคำนี้แล้วใช่ไหมคะว่าการเฉลี่ยคืออะไรเกี่ยวข้องอย่างไรกับเราไหนมีใครได้กลับไปหามาหรือไม่เอ่ยเยี่ยมมากๆเลยไม่มีเลยนะคะมีหรือเปล่ามีใครรู้จักคำว่าการเฉลี่ยหรือไม่รู้จักไหมเคยได้ยินไหมก่อนเคยได้ยินบ้างแต่รู้ความหมายไหมคะบางคนบอกว่าอาจจะไม่ได้รู้ความหมายแล้วก็เมื่อวานไม่ได้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังเลยค่ะว่าการเฉลี่ยคืออะไรเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรแล้วคุณครูเชื่อว่าการเฉลี่ยเนี่ยเราจะเจอในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนนะคะหรือบางทีเราอาจจะใช้การเฉลี่ยไปแล้วแต่เราไม่ทราบว่านั่นคือคำว่าหมายถึงการเฉลี่ยก็ได้นะคะคราวนี้ในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนเลยหาค่าเฉลี่ยของชุดจำนวนที่กำหนดให้และแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยได้ดังนั้นในวันนี้นะคะคุณครูอาจจะมีชุดจำนวนให้นักเรียนให้นักเรียนลองหาค่าเฉลี่ยแล้วก็มีเป็นโจทย์ปัญหาด้วยให้นักเรียนลองหาค่าเฉลี่ยจากโจทย์ปัญหานั้นๆ นะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะคะอันดับแรกก่อนนะคะวันนี้คุณครูบอกแล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีการใช้ตัวเบี้ยวหรือตัวนับใช่ไหมคะสำหรับคุณครูปลายทางคุณครูปลายทางได้เตรียมตัวเบี้ยวหรือตัวนับมาหรือไม่หากไม่มีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถนำเหรียญที่มีนะคะมารวมกันก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะมาลองทำกิจกรรมของเรานะคะโดยกิจกรรมของคุณครูแพลวเนี่ยสำหรับคุณครูปลายทางนะคะรบกวนขอกระดาษ A4 1แผ่นให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวได้เตรียมมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยคุณครูนะคะจะมีตารางมาให้โดยตารางของครูแพลวจะแบ่งออกเป็นกี่แถวเอ่ยตอนนี้4แถวนะคะมีแถวที่1มีแถวที่2มีแถวที่3และมีแถวที่4นะคะโดยใน4แถวนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะใช้ตัวนับวางในแต่ละแถวตามจำนวนที่คุณครูแพลวกำหนดสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนปลายทางมีกระดาษ A4 แล้วนักเรียนปลายทางนะคะแบ่งกระดาษ A4 ของตนเองออกเป็น4ช่องนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้ตัวนับหรือหากนักเรียนไม่มีตัวนับนักเรียนสามารถใช้เหรียญ นะคะมาใช้เป็นแทนตัวนับได้นะคะเพื่อทำกิจในวันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาดูพร้อมกันในแถวที่1มาดูพร้อมกันคุณครูให้ตัวนับมากี่ตัวไหนลองนับหน่อยในแถวที่1มีตัวนับกี่ตัวเอ่ยเท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: ในแถวที่1เราจะมีตัวนับ10ตัวนะคะในแถวที่1มีตัวนับ10ตัวแถวที่2มีตัวนับกี่ตัวเอ่ยแถวที่2มีตัวนับ6ตัวแถวที่3มีตัวนับกี่ตัวเอ่ย
1: 4
0: ตัวนะคะแถวที่4มีตัวนับกี่ตัวเอ่ย

ดูก่อนแถวที่4ดูอีกหนึ่งรอบมีตัวนับกี่ตัวเอ่ย8ตัวนะคะอ่ะดังนั้นนะคะในแถวที่1นะคะคุณครูมีตัวนับ10ตัวหรือ10ชิ้นนะคะในแถวที่2มี6ตัวหรือ6ชิ้นในแถวที่3มี4ตัวหรือ4ชิ้นและในแถวที่4จะมี8ตัวหรือ8ชิ้นอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนในแต่ละกลุ่มเลยนะคะนำตัวนับที่คุณครูแพลวเตรียมไว้ให้วางลงในแต่ละแถวให้ได้เหมือนกับของคุณครูสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำตัวนับหรือเหรียญของตนเองทำให้ได้แบบของคุณครูแพลวได้เลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนทุกคนปฏิบัติกันก่อนอ่ะทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนจัดตัวนับได้เหมือนของคุณครูยังเหมือนแล้วนะแถวที่1มีกี่ชิ้นนะคะแถวที่1แถวที่1มี10แถวที่2มี6แถวที่3มี4และแถวที่4มี8อ้าวไหนลองรวมหน่อยรวมแล้วทั้งหมดจะมีตัวนับทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยอ้าวลองนับดีๆ
1: 28
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 28
0: ตอนนี้นะคะตัวนับของเราใน4แถวเมื่อรวมกันแล้วจะมี28ชิ้นนั่นเองอ่ะนักเรียนสังเกตหน่อยตอนนี้ทั้ง4แถวของเรามีตัวนับที่เท่ากันหรือไม่เท่าหรือไม่เท่าไม่เท่ากันอ่ะคุณครูแพลวอยากถามนักเรียนหน่อยนักเรียนคิดว่าเราสามารถจัดเรียงตัวนับใหม่ได้ไหมโดยให้แต่ละแถวมีจํานวนตัวนับที่เท่ากันอ้าวลองตอบก่อนอย่าเพิ่งปฏิบัตินะนักเรียนต้นทางและปลายทางลองตอบก่อนว่านักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถจัดตัวนับใหม่ได้ไหมโดยให้ตัวนับในแต่ละแถวมีจํานวนที่เท่ากันนักเรียนคิดว่าทําได้หรือทําไม่ได้ทําได้มั้ยทำได้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางได้ลองลงมือตอนนี้ยังก่อนนะคะฟังก่อนให้ได้ลองลงมือนะคะจัดเรียงตัวนับใหม่ในแถว4แถวนี้ให้มีจำนวนตัวนับในแต่ละแถวเป็นอย่างไรนะให้เท่ากันเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางลองปฏิบัตินะคะตอนนี้ลองปฏิบัติสิคะ

ไหนนักเรียนจัดตัวนับให้ได้เท่ากันในแต่ละแถวทำได้ไหมคะได้ถูกต้องไหมอ่ะเดี๋ยวมาขอดูพร้อมกันหน่อยเวลานักเรียนจัดแล้วหน่อยนักเรียนลองดูให้หน่อยในแต่ละแถวของนักเรียนมีตัวนับกี่ชิ้นเอ่ยมีตัวนับกี่ชิ้นเอ่ย7ชิ้นอ่ะมาดูพร้อมกันอีก1รอบนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวเป็นตัวแทนนักเรียนอีก1รอบในการจัดเรียงตัวนับไหนนักเรียนบอกหน่อยเวลานักเรียนจัดเรียงตัวนับให้เท่ากันนักเรียนมีวิธีการอย่างไรเอ่ยตอนนี้แถวไหนมากที่สุดเลยถ้าดูจากของเราแล้วแถวที่1มากที่สุดนักเรียนก็จะต้องนําแถวที่มากที่สุดไปทําอย่างไรดีมาให้ในแถวอื่นๆที่น้อยกว่าดังนั้นนักเรียนคิดว่าเราควรนําตัวนับจากแถวที่1ไปให้แถวไหนก่อนดีบางคนบอกแถวที่3ก่อนเลยเพราะตอนนี้แถวที่3ของเราทำไมคะน้อยสุดคุณครูแพลวก็จะย้ายตัวนับตัวนี้มาให้แถวที่3ต่อไปเท่ากันยังคิดว่ายังมีแถวไหนมากอีกแถวที่1ก็ยังมากอยู่ดังนั้นแถวที่1ย้ายไปให้แถวไหนดีแถวที่1ก็ยังควรย้ายมาให้แถวที่3เท่ากันยังเอ่ยก็ยังไม่เท่าอีกเราก็ต้องย้ายอีกดังนั้นนักเรียนดูต่อแถวไหนยังมากกว่าเพื่อนอีกบ้างมีแถวที่1กับแถวที่4แถวไหนน้อยบ้างคะแถวที่2กับแถวที่3ดังนั้นเราก็ต้องย้ายจากแถวที่1มาให้แถวที่2หรือแถวที่3ก็ได้ถูกต้องไหมคุณครูแพลวย้ายเหมือนกันเลยนะคะโดยย้ายแถวที่1มาให้แถวที่2ใกล้ยังใกล้แล้วตอนนี้แถวไหนมากกว่าเพื่อนคะแถวที่4มากกว่าเพื่อนแถวไหนยังไม่เท่าเพื่อนบ้างแถวที่3ยังน้อยที่สุดดังนั้นเราย้ายจากแถวที่4ไปให้แถวที่3พอเราทําแบบนี้แล้วจะสังเกตว่าเมื่อนักเรียนทําครบในแต่ละแถวของเราตอนนี้จํานวนตัวนับเท่ากันยังเท่ากันแล้วได้เท่าไหร่นะในแต่ละแถวนะคะจะมีจํานวนตัวนับอยู่7ชิ้นนั่นเองอันนี้เราสามารถทําได้เพราะเมื่อเราทําแล้วตัวนับของเราเท่ากันได้ไหมคะตอนนี้ทุกคนเก็บตัวนับนะคะเข้าที่ก่อนทุกคนเก็บตัวนับเข้าที่ก่อนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันเลยสําหรับข้อนี้เราทําได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้พอเราลองจัดเรียงตัวนับของเราแล้วตัวนับของเราสามารถเข้าในแต่ละแถวได้คราวนี้มาดูโจทย์ต่อไปหน่อยขอเป็นโจทย์ปัญหาบ้างมาลองดูว่านักเรียนทําได้หรือไม่ทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งมาอ่านโจทย์เป็นโจทย์ของเราบ้างนะคะมาดูพร้อมกันเลยคุณครูแพรบอกมีแฝด4คนไปที่ไหนกันเอ่ยไปเที่ยวสวนมังคุดโดยที่สวนมังคุดเนี่ยอนุญาตให้เก็บผลไม้ตามฤดูกาลได้หรือตามที่ต้องการได้ด้วยเรามาดูพร้อมกันแฝด4คนมีใครบ้างมาดูพร้อมกันเลยมีสายฟ้าสายฟ้าเก็บมังคุดได้กี่ผลเอ่ยสายฟ้าเก็บมังคุดได้8ผลต่อมาพายุเก็บได้กี่ผล7

0: ็บได้กี่ผลทะเลเก็บได้6ผลต่อไปปลายฝนปลายฝนเก็บได้กี่ผล
1: 8
0: ผลแต่ละคนเวลาไปเก็บเนี่ยก็เก็บมาได้ไม่เท่ากันแต่เขาบอกว่าอะไรต่อมาดูพร้อมกันเลยทั้ง4คนต้องการแบ่งมังคุดที่เก็บมาเนี่ยให้ได้คนละเท่าๆกันนักเรียนคิดว่าจะทำได้หรือไม่ได้อันนี้คือคำถามให้นักเรียนลองคิดก่อนอ่ะตอนนี้มีคนไปที่สวนมังคุดนี้กี่คนเลย4คนแต่ละ4คนนี้แต่ละคนเก็บมังคุดได้เท่ากันไหมคะ
1: ไม
0: ่เท่ากันแต่พอเขาเป็นแฝดกันเนี่ยเขาเอามังคุดมารวมกันแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งมังคุดให้เท่าๆกันเดี๋ยวคุณครูแพรจะใช้หลักการเดิมคล้ายๆกับการจัดเรียงตัวนับเมื่อกี้ก่อนนะคะเป็นการทบทวนนะคะอ่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะมีตารางมาให้เหมือนเดิมเลยของนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนักเรียนต้นทางนะคะสามารถพลิกกระดานไม่กี่หางจะเป็นตารางเดียวกับของคุณครูแพรนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถใช้กระดาษ A4 แผ่นเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาลองจัดเรียงนะคะโดยสมมุติตัวนับให้เป็นมังคุดที่เขาเก็บได้อ่ะมาดูพร้อมกันเมื่อกี้สายฟ้าสายฟ้าเก็บได้กี่ผลนะสายฟ้าเก็บได้8ผลมานะสายฟ้าเก็บได้8ผลต่อมาพายุเก็บได้7ผลทะเลเก็บได้6ผลและสุดท้ายปลายฝนเก็บได้8ผลอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะจัดเรียงตัวนับแทนมังคุดของเรานะคะเหมือนเดิมเลยลองทำอีก1รอบค่ะเป็นในโจทย์ข้อนี้แทน

0: นักเรียนจัดได้แล้วหรือยังเอ่ยจัดได้แล้วคราวนี้ลองนับรวมกันหน่อยตอนนี้ทั้ง4คนได้มังคุดรวมกันทั้งหมดกี่ผล
1: 29
0: เท่าไหร่เอ่ย29ผลนะคะดังนั้นเมื่อรวมมังคุดของทั้ง4คน4แฝดนี้แล้วจะได้รวมกันอยู่ที่29ผลอ่ะจากเมื่อกี้เขาถามว่าถ้าทั้ง4คนต้องการนำมังคุดทั้งหมดมารวมกันแล้วแบ่งใหม่โดยแบ่งให้เท่าๆกันนักเรียนคิดว่ารอบนี้ทำได้หรือไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้บางคนเริ่มบอกแล้วว่าไม่ได้อ่ะคราวนี้เราไม่มั่นใจเดี๋ยวคุณครูแพลจะให้เวลาลองนะคะโดยการนักเรียนลองจัดมังคุดที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยให้4คนนี้ได้มังคุดที่เท่ากันลองดูหน่อยว่าได้หรือไม่ได้อ่ะทุกคนลองปฏิบัติสิคะว่าได้หรือไม่ได้

0: ไหนจากการจัดเรียงแล้วทั้ง4คนแบ่งมังคุดให้เท่ากันได้หรือไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้คราวนี้มาลองดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้นักเรียนลองดูสิคะใครได้มังคุดมากสุดบ้างมี2คนคือใครกับใครเอ่ยมีสายฟ้ากับมีปลายฝนแล้วใครได้น้อยสุด
1: ทะเล
0: น้อยสุดถ้าเราใช้วิธีการเหมือนเดิมนะคะในการจัดเรียงคุณครูเมื่อกี้เราจะนำของคนที่มากมาแบ่งให้กับคนที่น้อยถูกต้องไหมคะอ่ะเราเริ่มเลยคุณครูแพลวแบ่งจากของสายฟ้ามาให้กับของทะเลก่อน1ผลอ่ะมาดูพร้อมกันคุณครูก็จะนำของสายฟ้ามาให้กับทะเล1ผลพอเราจัดเรียงแบบนี้แล้วนักเรียนสังเกตสิคะตอนนี้ของใครที่มากกว่าเพื่อนบ้างมีของปลายฝนมากกว่าเพื่อนแต่สายฟ้าพายุกับทะเลทำไมกันแล้วเท่ากันแล้วดังนั้นถ้าเราอยากให้เท่ากันข้อนี้ทำได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะมันจะเหลือมังคุดอีกหนึ่งผลที่ไม่เท่าเพื่อนดังนั้นถ้าเรานำออกมาเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเรานำมังคุดออกมา1ผลจะทำให้มังคุดของทั้ง4คนนี้ทำไมกันคะเท่ากันแต่จากโจทย์เราไม่สามารถแบ่งให้เท่ากันได้เนื่องจากจะเห็นได้ว่าเหลือเศษถูกต้องไหมคะอ่ะอันนี้เป็นการใช้การจัดเรียงเข้ามาช่วยนะคะแต่ถามว่าในทุกๆข้อนักเรียนจะใช้การจัดเรียงแบบนี้มาคำนวณไหวไม่ไหวไม่ไหวดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมีหลักการนะคะอ่ะตอนนี้ทุกคนเก็บตัวนับก่อนนะคะแล้วก็วางไว้ตรงกลางกิจกรรมของเราตรงนี้นะคะได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อกันนะคะอ่ะคราวนี้มาดูพร้อมกันถ้าทุกข้อเราต้องใช้ตัวนับในการจัดเรียงแบบเนี้ยเราอาจจะใช้เวลาในการคำนวณนะคะดังนั้นเรามาดูจากโจทย์ข้อนี้หน่อยอ้าวจากโจทย์ข้อนี้มีคนกี่คนเข้าไปเก็บมังคุดคะ4คนหลังจากนั้นเขาบอกว่า4คนเนี่ยต้องการนำมังคุดเนี่ยมารวมกันแล้วแบ่งกันใหม่โดยแบ่งให้เท่าๆกันการนำมารวมกันก่อนนักเรียนคิดว่าหาได้อย่างไรหาได้อย่างไรเอ่ยบวกกันต้องนำมาบวกกันทั้งหมดกี่คนคะ4คนเลยนำจำนวนมังคุดของทั้ง4คนนี้มาบวกกันพอบวกกันแล้วแล้วทำอย่างไรอีกอยากแบ่งให้เท่าๆกันหารด้วยอะไรดีหารด้วย4เพราะทำไมคะเพราะว่ามี4คนอ่ะคราวนี้มาลองดูวิธีการคำนวณนะคะเราจะหาโดยการรวมจำนวนมังคุดก่อนเมื่อกี้เรารวมแล้วมังคุดมีกี่ผลนะมังคุดที่รวมกันแล้วจะมี29ผลโดยหามาจากการนับ8บวก7บวก6บวก8จะได้เท่ากับ29ผลนั่นเองอ่ะคราวนี้มาลองหาคำตอบจากที่โจทย์ถามหน่อยว่าเราสามารถแบ่งจำนวนมังคุดให้เท่ากันได้หรือไม่อ่ะมาดูพร้อมกันเลยนะคะการที่เราจะแบ่งมังคุดได้เป็น4คนเนี่ยเราก็ต้องนำผลรวมที่ได้เมื่อกี้มาแบ่งให้เท่าๆกันการแบ่งให้เท่าๆกันหมายถึงการอะไรคะในทางคณิตศาสตร์การอะไรเอ่ยการหารนั่นเองดังนั้นวิธีคิดเลยวิธีคิดเราจะนำจำนวนมังคุดที่รวมกันเมื่อกี้มี8บวก7บวก6บวก8มาก่อนแล้วหารด้วย4เห็นไหมเวลาเราหาผลรวมก่อนคุณครูแพลวจึงต้องใส่วงเล็บได้ไหมคะนะคะดังนั้นเวลานักเรียนทำนักเรียนจะได้ทำเหมือนกันเมื่อกี้ในวงเล็บบวกกันแล้วได้กี่ผลนะในวงเล็บบวกกันแล้วได้กี่ผลนะคะนักเรียน29ผลดังนั้นเราจะได้ในวงเล็บมาเป็น29หารด้วย4 29หารด้วย4หมายถึงไม่ใช่หมายถึง4คูณอะไรได้29 4คูณอะไรได้29เอ่ยไม่มีเอาใกล้เคียงได้7เหลือเศษ1ดังนั้นในข้อนี้นะคะเวลาตอบถ้าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวนักเรียนสามารถตอบได้โดยใช้คำว่าได้7เศษ1ดังนั้น

ารในข้อนี้จะเห็นว่าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวมีการเป็นเศษดังนั้นจากสิ่งที่โจทย์ถามว่าทำได้หรือไม่ได้ข้อนี้ทำได้ไหมทำได้ไหมได้ไหมมีเศษไม่ได้ดังนั้นข้อนี้นะคะจะไม่สามารถแบ่งมังคุดให้ได้คนละเท่าๆกันได้เพราะว่าข้อนี้เมื่อเราลองหารแล้วการหารของเราเป็นการหารแบบไม่ลงตัวอ่ะคราวนี้การที่นักเรียนลองจัดตัวนับตั้งแต่ตัวนับในข้อที่1แล้วก็มาเป็นข้อที่เป็นมังคุดเนี่ยการที่เรานำทั้งหมดมารวมกันแล้วมีการแบ่งให้เท่าๆกันเนี่ยเราเรียกว่าการเฉลี่ยดังนั้นการเฉลี่ยจริงๆแล้วนักเรียนเคยทำไปแล้วแต่แค่นักเรียนไม่รู้จักความหมายมารู้จักความหมายกันก่อนความหมายของการเฉลี่ยคืออะไรทุกคนตั้งใจฟังนะคะการเฉลี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการแบ่งของทั้งหมดเป็นส่วนๆส่วนละเท่าๆกันมีเสียงมาจากตรงไหนเอ่ยทุกคนต้องตั้งใจฟังก่อนการเฉลี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการแบ่งของทั้งหมดเป็นส่วนๆ ส่วนละเท่าๆกันเช่นข้อตัวอย่างแรกเรามีตัวนับในแต่ละแถวเท่ากันไหมไม่เท่ากันแต่เมื่อกี้เรามาแบ่งใหม่แบ่งให้เท่าๆกันได้ไม่ได้ได้สิ่งที่นักเรียนแบ่งออกมาเราเรียกว่าการเฉลี่ยนั่นเองหรือค่าเฉลี่ยได้ไหมคะคราวนี้การเฉลี่ยเราจะหาคำตอบหาได้อย่างไรมาดูกันดูต่อว่าถ้าอยากหาคำตอบเราจะหาได้อย่างไรรู้จักความหมายไปแล้วการหาคำตอบเราสามารถคำนวณได้โดยการนำผลบวกของจำนวนต่างๆเช่นข้อเมื่อกี้ที่มีมังคุด4จำนวนนักเรียนนำผลรวมของมังคุดมาบวกกันก่อนถูกต้องไหมคะแล้วหารด้วยอะไรหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่นำมาบวกกันบวกไป4จำนวนก็หารด้วย4เห็นไหมผลหารที่ได้เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยอีกหนึ่งรอบนะคะการคำนวณค่าเฉลี่ยสามารถหาได้จากการนำผลบวกของจำนวนต่างๆมาบวกกันก่อนหลังจากนั้นหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่นำมาบวกกันผลหารที่ได้เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบตั้งแต่ความหมายจนถึงการคำนวณทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ได้ไหมเอ่ยอ่ะพออ่านแล้วบางคนบอกว่าหนูยังไม่ค่อยเข้าใจเราต้องไปลองทำแบบฝึกหัดกันเราถึงจะเข้าใจอ่ะคุณครูโหลดมาให้ดังนั้นเดี๋ยวในข้อแรกให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมกันก่อนเดี๋ยวข้อที่2เราถึงจะลงมือทำไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันอ่ะแต่ก่อนไปหารเมื่อกี้ถ้าเป็นการหารนักเรียนจำได้ไหมการหารของเราจะมี2แบบคือหารลงตัวกับหารไม่ลงตัวถ้าหารแล้วลงตัวนะคะผลหารของนักเรียนเนี่ยสามารถหารได้ลงตัวเราจะสามารถจัดเป็นแถวๆได้จำได้ไหมเหมือนข้อแรกแต่ถ้าหารแล้วไม่ลงตัวจะเห็นได้ว่าเราจะไม่สามารถจัดเป็นแถวที่เท่าๆกันได้นะคะดังนั้นถ้าผลหารที่นักเรียนได้หารแล้วลงตัวเราจะได้ค่าเฉลี่ยแต่ถ้าหารแล้วไม่ลงตัวเราจะไม่ได้ค่าเฉลี่ยนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างกันอยากให้นักเรียนทุกคนมาช่วยกันหาค่าเฉลี่ยกันหน่อยอ่ะมาดูกันที่โจทย์ที่หนึ่งคุณครูแพลวมีชุดจำนวนให้อ่านให้หน่อยมีจำนวนอะไรบ้าง
1: 12
0: 8 13 12 10 12 8 13 12และ10มีมาให้ทั้งหมดกี่จำนวน
1: 15
0: อ้าวไหนลองนับดีๆมีมาให้ทั้งหมดกี่จำนวน
1: 5
0: 5จำนวนดังนั้นคุณครูแพลวบอกว่าอยากหาค่าเฉลี่ยของชุดจำนวนที่1จำได้ไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเราจะหาได้โดยการนำจำนวนทั้งหมดมาทำอะไรกันก่อน
1: บวก
0: กันก่อนแล้วค่อยหารด้วยจำนวนที่นำมาบวกกันอ่ะมาดูความหมายพร้อมกันนะคะถ้าเราอยากจะหาคำตอบเรามาเริ่มที่บรรทัดวิธีคิดเขียนเลยว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับเรามีชุดจำนวน5จำนวนดังนั้นเรานำจำนวนทั้ง5จำนวนนี้มาทำอะไรกันก่อนคะจากความหมายเมื่อกี้มาบวกกันก่อนดังนั้นคุณครูแพลวมาเลยในวงเล็บ12บวก8บวก13บวก12บวก10แล้วต้องหารด้วยอะไรมีกี่จำนวนเมื่อกี้ที่คุณ

0: 5จำนวนดังนั้นต้องหารด้วย5เพราะเรานำจำนวน5จำนวนมาทำอะไรคะบวกกันได้ไม่ได้ดังนั้นเราจึงหารด้วย5อ่ะคราวนี้การบวกนักเรียนช่วยดูหน่อยนักเรียนคิดว่าการบวกเนี่ยเราควรมีเทคนิคการบวกเล็กน้อยเพื่อบวกแล้วให้ง่ายต่อเราเช่นการที่เราดูสิคะว่าจำนวนอะไรบวกกันแล้วลงท้ายด้วย0ไหมหรือลงท้ายด้วย5หรือไม่นะคะจะได้ง่ายต่อเราอ่ะมาดูพร้อมกันเราจะเริ่มบวกคู่ไหนกันดีเพื่อให้ง่ายต่อเรานำ12บวก8ก่อน12บวก8ได้20ดังนั้นใส่20ไว้เอาต่อไปนำอะไรมาบวกกันดี10ควรเอาไปบวกกับใครก่อนไหมยังก่อนเพราะเป็น10อยู่แล้วมันง่ายดังนั้นเราควรนำอะไรบวกกันคะ13บวก12 13บวก12ได้เท่าไหร่ทุกคนได้25แล้วคราวนี้เราค่อยนำจำนวนที่เหลือมาบวกกันอ่ะมีอะไรบ้างตอนนี้มี20บวก25บวก10นำอะไรมาบวกกันดีให้ง่ายต่อนักเรียน
1: 20บวก25
0: บางคนบอกนำ20บวก25เลยก็ได้20บวก25ได้เท่าไหร่45ตรงนี้นักเรียนก็สามารถนำมาบวกกันก่อนได้ได้เป็น45แล้วค่อยนำ45ไปบวกกับอะไรต่อที่เรายังไม่บวกสังเกตดีๆคะว่า10ตรงนี้เรายังไม่ได้บวกดังนั้นเรานำ45บวกต่ออีก10 45บวกต่ออีก10รวมเป็น55ดังนั้นคุณแพลมาเขียนต่อเลยว่าผลบวกในวงเล็บเท่ากับ55เรายังเหลืออะไรต่อคะเหลือหารด้วย5ดังนั้นนำ55หารด้วย5 55หารด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้55อะไรเอ่ย
1: 11
0: ดังนั้นเท่ากับ11ผลหารที่ได้เรียกว่าอะไรนะผลหารที่ได้เรียกว่าค่าเฉลี่ยอ่ะเข้าใจยังว่าค่าเฉลี่ยหาอย่างไรถ้านักเรียนมีชุดจำนวน1ชุดให้นักเรียนนำจำนวนทั้งหมดมาทำอะไรกันก่อนบวกกันก่อนแล้วค่อยหารด้วยจำนวนที่บวกกันนะคะผลหารที่ได้เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยดังนั้นเวลาตอบเราจะตอบอีกหนึ่งรอบว่าดังนั้นค่าเฉลี่ยของ12 8 13 12 10คือ11ได้ไม่ได้เราถึงได้ค่าเฉลี่ยออกมาอันนี้เป็นข้อที่1เดี๋ยวข้อที่2ให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดที่2พร้อมกันลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนต้นทางเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานักเรียนปลายทางเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะอ่ะจดข้อมูลชุดที่2ลงไปหน่อยอ่านข้อที่2พร้อมกันมีจำนวนอะไรบ้างเอ่ย1119 14 16 13และ11อ่ะทุกคนจดชุดจำนวนข้อที่2ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ค่ะจดข้อมูลได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราจะได้ลองปฏิบัติหาค่าเฉลี่ยกันดูตอนนี้จดข้อมูลชุดที่2ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์

่ะเมื่อนักเรียนจดโจทย์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหาค่าเฉลี่ยของชุดจำนวนที่2พร้อมกันอ่ะเริ่มที่บรรทัดที่2คือวิธีคิดเราอยากหาค่าเฉลี่ยดังนั้นเรามาเขียนก่อนว่าค่าเฉลี่ยจำได้มั้ยค่าเฉลี่ยหาอย่างไรนะนำจำนวนตอนนี้มีกี่จำนวนไหนลองนับก่อนมีกี่จำนวนเอ่ย6จำนวนนำ6จำนวนนี้มาทำอะไรกันก่อนมาทำอะไรกันก่อนบวกกันก่อนแล้วค่อยหารด้วย6มาเขียนพร้อมกันเลยนะคะได้เท่ากับนำอะไรมาบวกกันบ้างไหนบอกหน่อย11บวก19บวก14บวก16บวก13และบวก11แล้วต้องหารด้วยอะไรต่อคะทำไมถึงหารด้วย6บวกหน่อยค่ะเพราะว่ามี6จำนวนได้ไม่ได้หลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็มาหารด้วย6พอหารแบบนี้ก่อนที่จะหารต้องหาผลบวกก่อนตามที่ครูแพลวแนะนำการบวกนักเรียนควรดูก่อนว่ามีจำนวนอะไรสามารถจับคู่กันแล้วง่ายต่อเราไหมมีไม่มีมีไหนจับคู่อะไรบวกกันได้บ้างนำ11บวกกับ19ก่อน11บวก19ได้เท่าไหร่เอ่ย11บวก19ได้30ใส่30ไว้ก่อนมีคู่ไหนจับคู่บวกแล้วง่ายอีกไหมมี14บวก16บวก16ได้เท่าไหร่คะก็ได้30คราวนี้ไปดูคู่ที่เหลือคู่ที่เหลือไม่มีใครคู่กันแล้วเราสามารถจับคู่บวกกันได้13บวก11 13บวก11ได้เท่าไหร่เอ่ย24นะคะแล้วเราค่อยนำจำนวนที่เราจับคู่บวกมาบวกกัน30บวก30ได้60 60บวก24ได้ได้เท่าไหร่นะ84ดังนั้นเรามาเขียนบรรทัดที่2เลยว่าได้เท่ากับ84แล้วต้องอะไรต่อ84แล้วต้องอะไรต่อต้องหารด้วย6คราวนี้84หารด้วย6ได้เท่าไหร่เอ่ย84หารด้วย6ถ้าหารลงตัวเราจะได้ค่าเฉลี่ยแต่ถ้าหารแล้วไม่ลงตัวนะคะเราจะไม่ได้ค่าเฉลี่ยหารแล้วลงตัวแน่เลยข้อนี้ไหนลองดูซิได้เท่าไหร่เอ่ยข้อนี้นะคะหารแล้วได้เป็น14นะคะนักเรียนลองไปหารนะคะดังนั้น14เราเรียกว่าอะไรนะทุกคนค่าเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของชุดจำนวนไหนด้วยจำนวนนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นนักเรียนเขียนสรุปอีกหนึ่งรอบว่าดังนั้นค่าเฉลี่ยของ11 19 14 16 13และ11คือ14เราก็จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยของชุดจำนวนในข้อนี้ได้ทุกคนเดี๋ยวให้เวลาจดสักครู่หนึ่งนะคะ

อ่ะดังนั้นการหาค่าเฉลี่ยอันดับแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าชุดจำนวนของเราคืออะไรบ้างเรานำชุดจำนวนทั้งหมดมาทำอะไรกันก่อนคะถ้าอยากหาค่าเฉลี่ยมาบวกกันก่อนแล้วค่อยหารด้วยจำนวนที่บวกเราผลหารที่ได้เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัด 1.58 ในข้อที่1พร้อมกันอ่ะทุกคนเปิดแบบฝึกหัด 1.58 ในข้อที่1พร้อมกันเดี๋ยวเราจะมาลองดูข้อที่1นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนได้ปฏิบัติในชั่วโมงนี้อ่ะมาดูหน่อยในข้อที่1ของเราจากโจทย์ที่เป็นชุดจำนวนเปลี่ยนเป็นโจทย์ปัญหาและอ่ะมาอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันหน่อยอ่ะทุกคนอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันหน่อยโหโจทย์ของเรายาสักเล็กน้อยขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางตั้งใจในการอ่านนะคะอ่ะมาอ่านโจทย์ปัญหาของเราพร้อมกันนะทุกคนเริ่มค่ะ

ากโจทย์ของเราจะเห็นว่าพ่อของเราเนี่ยให้เหรียญ5ลูกโดยที่ไม่ได้นับทำให้ลูกแต่ละคนได้เหรียญ5บาทเท่ากันไหมไม่เท่ากันพ่อเขาเลยบอกว่าไม่เอาเขาอยากทำใหม่โดยทำให้ลูกของเขาเนี่ยได้เหรียญ5บาทที่เท่าๆกันทำได้อย่างไรและได้คนละกี่เหรียญการที่จะให้ลูกแต่ละคนมีเหรียญ5เท่ากันเราเรียกว่าอะไรดีนะจำได้ไหมการที่เราอยากจะให้ลูกแต่ละคนได้เหรียญ5บาทที่เท่าๆกันเราเรียกว่าการอะไรดีนะการอะไรเอ่ยเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนักเรียนบอกนำมาบวกก่อนแล้วทำอย่างไรอีกก็ค่อยหารด้วยจำนวนลูกถูกต้องไหมสิ่งที่นักเรียนบอกมาเนี่ยจะเหมือนกับการที่เราหาค่าเฉลี่ยเลยดังนั้นเดี๋ยวข้อนี้นะคะคุณครูแพรให้เวลานักเรียนลองปฏิบัติสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหาคำตอบในข้อที่1สักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยกันค่ะ

อ่ะไหนเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยก่อนเพื่อจะได้กลับไปเป็นตัวอย่างในการทำแบบฝึกหัดข้อที่2ของเรานะคะสำหรับข้อนี้นะคะเป็นโจทย์แต่ข้อที่เราทำลงในสมุดเมื่อกี้เป็นชุดจำนวนอันดับแรกนักเรียนต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าจะมีชุดจำนวนอะไรบ้างมีลูกกี่คนเอ่ย4คนดังนั้นเราต้องนำจำนวนเหล่งของลูก4คนมาทำอะไรกันก่อนมาทำอะไรกันก่อนบวกก่อนดังนั้นเรามาเริ่มที่บรรทัดวิธีคิดกันนะคะอ่ะดังนั้นลูก4คนได้จำนวนเหรียญกี่เหรียญคุณครูก็เริ่มเลยนำ6บวก12บวก8บวก10 6มาจากไหนมาจากจำนวนเหรียญของลูกคนโต12มาจากจำนวนเหรียญของลูกคนที่2

ากจำนวนเหรียญของลูกคนที่3และ10มาจากจำนวนเหรียญของลูกคนสุดท้องนะคะอ่ะดังนั้นเมื่อเรานำทั้งหมดนี้มาบวกกันแล้วต้องทำอย่างไรอีกต้องทำอย่างไรอีกต้องหารด้วย4อีกนะคะอ่ะมาเริ่มบวกกันในวงเล็บก่อนไหนหาผลบวกในวงเล็บมาแล้วได้เป็นอะไรเอ่ยคนที่หามาแล้วไหนหาผลบวกในวงเล็บมาแล้วได้เป็นอะไรคะ36ใช่ไหมคะนักเรียนมีวิธีบวกให้ง่ายไหมจับคู่อะไรดีมีใครจะนำ6บวก12แล้วค่อยบวกไปเลยไหมไม่เราจับคู่บวกได้นะคะโดยการนำ12บวก8ก่อน12บวก8ได้20นะคะแล้วเราก็จะได้ว่า20บวก10เป็น30บวกอีก6จึงกลายเป็น36ดังนั้นนำ36หารด้วย4 36หารด้วย4หมายถึง4คูณอะไรได้36อะไรเอ่ย4คูณอะไรได้36ลูกได้9ดังนั้นเท่ากับ9นะคะเราก็จะได้คำตอบ9เราเรียกว่าอะไรนะถ้าเราทำมา9เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยแต่นักเรียนดูตามที่เขาถามเนี่ยเราจะไม่ตอบว่า9เรียกว่าค่าเฉลี่ยนะคะเราจะตอบว่าดังนั้นลูกๆจะได้รับเหรียญ5บาทคนละ9เหรียญเพราะในข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาไม่ได้เป็นชุดจำนวนได้ไหมคะนักเรียนเติมให้หน่อยใครเขียนมาเป็นค่าเฉลี่ยไม่เป็นไรช่วยเติมไปให้หน่อยว่าดังนั้นลูกๆจะได้รับเหรียญ5บาทคนละ9เหรียญได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเวลานักเรียนกลับไปทำนักเรียนลองกลับไปปฏิบัติแบบนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้คำใหม่ที่นักเรียนรู้จักนักเรียนรู้จักคำว่าอะไรไปนะค่าเฉลี่ยหรือการเฉลี่ยมาดูความหมายไปพร้อมกันก่อนช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยนะคะสำหรับความหมายของการเฉลี่ยการเฉลี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการแบ่งของทั้งหมดเป็นส่วนละเท่าๆกันถ้าเราอยากหาการเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยของเราสามารถหาได้โดยการอะไรเอ่ยเรานำจำนวนมาบวกกันก่อนแล้วค่อยหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่นำมาบวกกันได้ไม่ได้ถ้าหารลงตัวจะได้ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยถ้าหารแล้วไม่ลงตัวข้อนั้นเราจะไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยได้ไหมคะได้ไหมดังนั้นการบ้านของเราจะเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนอ่านโจทย์ก่อนแล้ววิเคราะห์ว่าชุดจำนวนของเรามีจำนวนอะไรบ้างแล้วถึงจะไปหาค่าเฉลี่ยตามที่โจทย์ถามได้ไหมคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวฝากการบ้านให้นักเรียนสัก1ข้อคือแบบฝึกหัด 1.58 ในข้อที่2นักเรียนทุกคนวงการบ้านของตนเองไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับข้อที่2เดี๋ยวฝากให้นักเรียนกลับไปอ่านโจทย์ข้อนี้แล้วปฏิบัติได้ไม่ได้ทำเหมือนกับตัวอย่างที่1ที่เราลองปฏิบัติพร้อมกันเมื่อกี้ได้เลยนะคะสำหรับการบ้านของเราในวันนี้สำหรับชั่วโมงถัดไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเฉลี่ยเลยเป็นชั่วโมงที่2แต่อาจจะมีความแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.59 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดนักเรียนทุกคนวันนี้มีการบ้านไหมมีดังนั้นกลับไปทำการบ้านของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยม

ลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: ธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ10บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621บาท50สตางค์ลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128บาท75สตางค์คำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492บาท75สตางค์หรือ 492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราพบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตานั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะได้เลยค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของใบซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันต่อว่าจากผลการทำกิจกรรมที่เราได้ทำไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของใบอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะในเรื่องของหน้าที่ของใบก่อนที่จะไปดูว่าใบทำหน้าที่อะไรเด็กๆลองตอบให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราทำกิจกรรมอะไรไปเราทำอะไรหน้าเราหยดอะไรคะ
1: ไอโอด
2: ีนใช่แล้วเราหยดสารละลายไอโอดีนนะคะหยดใส่อะไรคะหยดลงไปบนแป้งใช่ไหมคะมีแป้งอะไรบ้าง
1: แป้ง
2: ข้าวโพดอะไรอีกแป้งอะไรนะอ่านอีกทีนึงแป้งมันสำปะหลังหมดหรือยังมีอย่างอื่นอีก
1: แป้งทาต
2: ัวอะไรอีกคะแป้งข้าวเจ้าแล้วมีที่ไม่ใช่แป้งด้วย2 อย่างหยดใส่อะไรด้วย
1: น
2: ้ำเปล่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือเอทิลแอลกอฮอล์นะคะเยี่ยมมากเลยนี่คือสิ่งที่เราได้ทำในชั่วโมงที่ผ่านมาในช่วงแรกของการทำกิจกรรมเนี่ยเราได้หยดสารละลายไอโอดีนลงไปบนแป้งข้าวโพดแป้งมันสำปะหลังน้ำแล้วก็เอทิลแอลกอฮอล์4 อย่างนี้ที่เราหยดช่วงแรกจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะพอหยดสารละลายไอโอดีนลงบนสาร4 อย่างนี้อันแรกก่อนตอนหยดใส่แป้งข้าวโพดเกิดอะไรขึ้นอะไรเปลี่ยนสีคะสีของสารละลายไอโอดีนตอนเริ่มต้นเป็นสีอะไรก่อนหยด
1: สี
2: น้ำตาลพอหยดใส่แป้งข้าวโพดเป็นสีอะไรเป็นสีม่วงดำทีนี้ตอนหยดใส่แป้งมันสำปะหลังล่ะเป็นสีอะไรคะสีดำนะสารละลายไอโอดีนก็เป็นสีดำเช่นกันแล้วตอนที่หยดใส่น้ำกับเอทิลแอลกอฮอล์ล่ะคะเป็นสีอะไรตอบดังๆเลย
1: สีน้ำตาล
2: ใช่แล้วเป็นสีน้ำตาลนะคะคือผลการสังเกตก็คือแป้งมันสำปะหลังแล้วก็แป้งข้าวโพดเนี่ยเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำนะคะส่วนน้ำแล้วก็เอทิลแอลกอฮอล์สีของสารละลายไอโอดีนเป็นยังไงคะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปคะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนไปคะเหมือนเดิมคือเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนสีนะคะนี่คือผลที่เราทำในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแล้วเด็กๆคะจากที่เราได้ทำกิจกรรมมาสีของสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเมื่อใดตอนที่เขาเจอกับอะไรเท่านั้น
1: แป้ง
2: ที่มาจากสารละลายไอโอดีนเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำก็แต่เมื่อเขาหยดลงบนแป้งที่ทำมาจากพืชถ้าเป็นแป้งที่ทำมาจากสารอื่นสีจะเปลี่ยนไหมคะ
1: ไม
2: ่เปลี่ยนเหมือนตอนที่เราหยดสารละลายไอโอดีนใส่ในแป้งทาตัวสีของไอโอดีนเป็นยังไงคะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนคะเหมือนเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนเนี่ยเราอาจจะอธิบายได้ว่าการที่ไอโอดีนนะคะทำปฏิกิริยากับแป้งที่มาจากพืชเนี่ยเขาถึงจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำอันนี้คือเวลาที่เราอธิบายเราจะใช้คำว่าทำปฏิกิริยาการที่สารไอโอดีนไปโดนกับแป้งที่มาจากพืชเราเรียกว่าทำปฏิกิริยากันจนเห็นสีของสารไอโอดีนเป็นสีม่วงดำนั่นเองนะคะเด็กๆคะวันนี้เราจะต้องทำอะไรได้เรามาดูที่จุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายของวันนี้นั่นเองนะคะอย่างแรกเราต้องทำอะไรได้อ่านพร้อมกันให้ฟังได้ไหมคะได้ไหมคะโอ้ยไม่ได้ยินเลยได้ไหมคะ
1: ได้
2: เยี่ยมมากเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยข้อที่1ค่ะเริ่มค่ะ

0: ตรงนี้นะคะเด็กๆเวลาอ่านพยายามอ่านให้กระชับนะคะอ่านให้กระชับไม่ต้องอ่านยืดข้อความนะลูกเราจะได้มีความเข้าใจได้ชัดเจนเวลาที่เราอ่านกระชับขึ้นในส่วนของข้อ1นี้เขาให้เราตีความหมายข้อมูลตีความหมายข้อมูลแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เรามีข้อมูลจำนวนมากอย่างเช่นข้อมูลสีของสารละลายไอโอดีนบนใบพืชที่เราหยดหรือสีของสารละลายไอโอดีนบนแป้งต่างๆหรือสารต่างๆที่เราหยดข้อมูลเหล่านี้มันหมายถึงอะไรมันแปลว่าอะไรคือเราจะมาคุยกันวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เราต้องเอาข้อมูลส่วนไหนบ้างที่เราจะเอามาพูดคุยตีความหมายกันข้อมูลจากอะไรคะที่เราสังเกตได้จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาและข้อมูลจากที่ไหนคะใช่แล้ววันนี้เราจะได้ข้อมูลจากใบความรู้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างแล้วสุดท้ายเราถึงจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาขมวดมาตีความรวมกันว่าทั้งหมดที่เรามีข้อมูลสรุปแล้วใบเขาทำหน้าที่อะไรนะอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองต้องทำอะไรคะอ่านพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: อธิบาย
0: วันนี้จะได้คุยกันในกลุ่มด้วยว่าใบพืชเขาทำหน้าที่อะไรนะโดยเวลาเราแสดงความคิดเห็นเราต้องมีเหตุผลประกอบมีหลักฐานประกอบอันนี้คุณครูเน้นย้ำเสมอเลยทำได้ไหมเอ่ย2ข้อนี้ทำได้ไหมคะอุ๊ยเสียงไม่มั่นใจเลยทำได้ไหมคะเยี่ยมมากเรามาดูที่วิธีทำเลยวันนี้เป็นวิธีทำข้อที่8นะคะเราจะต้องทำอะไรคะขอฟังทุกกลุ่มอ่านพร้อมกันแบบกระชับและเสียงดังชัดเจนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านพร้อมกับเพื่อนๆเชิญค่ะ

0: านไปแล้วนะคะฟังคำถามนะเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่ในวิธีทำข้อ8ต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกขอฟังเลขที่อะไรนะเลขที่อะไรคะเชิญค่ะเพื่อนๆฟังนะคะเดี๋ยวอดิศรจะตอบให้ฟังเชิญครับเราต้องทำอะไรลูกในวิธีทำข้อ8ทำอะไรคะ
1: อ่านใบความรู้
0: อ่านใบความรู้เป็นใบความรู้เรื่องอะไรคะ
1: หน้าที่ของใบ
0: อ่านใบความรู้เรื่องหน้าที่ของใบนั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอดิศรหลังจากอ่านใบความรู้แล้วเราจะต้องอภิปรายกันซึ่งตอนอภิปรายเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมูลจากในใบความรู้กับข้อมูลจากที่ไหนมี2ส่วนได้ข้อมูลจากใบความรู้แล้วจะให้ไปคุยกันโดยใช้ข้อมูลจากใบความรู้กับข้อมูลจากที่ไหนขอฟังเลขที่อะไรนะใช้ข้อมูลในใบความรู้กับข้อมูลจากตรงไหนอีกส่วนนึงเลขที่2ค่ะเชิญค่ะหยิบไมค์เลยเพื่อนๆฟังค่ะกมลวุฒิครับเราจะอภิปรายกันในกลุ่มโดยใช้ข้อมูลจากใบความรู้กับข้อมูลจากที่ไหนคะ
2: กับสังเกตครับ
0: อีกครั้งนึงตอบดังๆครับ
2: การสังเกต
0: จากการสังเกตเยี่ยมมากคือเราจะใช้ข้อมูลจากใบความรู้ในชั่วโมงนี้และข้อมูลจากการสังเกตในชั่วโมงที่ผ่านมาเอามาคุยกันทั้งหมดปรบมือให้กมลวุฒิด้วยค่ะเราจะคุยกันโดยใช้ข้อมูล2ส่วนนะคะคือข้อมูลจากใบความรู้และข้อมูลจากการสังเกตคุยกันเพื่ออะไรเพื่ออธิบายเกี่ยวกับอะไรคำถามนี้นะคะ

0: เชิญค่ะคำถามนี้นะคะถามว่าเราอภิปรายกันเพื่ออธิบายเกี่ยวกับอะไรคะ
1: หน้าที่ของใบค่ะ
0: หน้าที่ของใบซึ่งตอนที่เราอธิบายเนี่ยเราต้องใช้อะไรประกอบ
1: เหตุผลค่ะ
0: เหตุผลและ
1: หลักฐานมาสนับสนุน
0: ใช่ต้องมี2 อย่างนะทุกคนห้ามลืมเลยตอนที่อธิบายคือต้องมีเหตุผลแล้วก็มีหลักฐานด้วยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยตอนนี้นะคะเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรอ่านใบความรู้อภิปรายกันแล้วก็อธิบายให้ได้ว่าใบทำหน้าที่อย่างไรโดยตอนอธิบายมีเหตุผลมีหลักฐานประกอบเท่านี้เลยใบความรู้หน้าที่เท่าไหร่ทุกคนเปิดดูซิใบความรู้อยู่เนี่ยหน้าที่เท่าไหร่คะใช่หรือเปล่าหน้าที่80เยี่ยมมากเลยตอนนี้เด็กๆเปิดไปที่หน้า80เลยทุกคนเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปพร้อมๆกันเลยพร้อมไหมคะใบความรู้หน้าที่80เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะหน้าที่ของใบนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนอ่านนะคะเกี่ยวกับข้อมูลในใบความรู้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเน้นย้ำให้นักเรียนอ่านจับใจความสำคัญในใบความรู้นะคะรวมถึงให้คำแนะนำในการเชื่อมโยงข้อมูลในใบความรู้กับข้อมูลผลการสังเกตที่ผ่านมาด้วยนะคะส่วนนักเรียนในช่วงนี้มี2หน้าที่ที่ต้องทำคืออย่างที่1 นะคะอ่านใบความรู้ว่าเขาว่ายังไงบ้างใจความสำคัญคืออะไรอย่างที่2คืออธิบายหน้าที่ของใบนั่นเองนะเดี๋ยวในช่วงแรกของการช่วงของการอ่านใบความรู้เนี่ยสำหรับห้องเรียนต้นทางคุณครูจะให้อ่านพร้อมกันนะคะนักเรียนปลายทางสามารถเลือกวิธีเดียวกันนะคะคืออ่านพร้อมกันหรือว่าจะแยกเป็นอ่านในใจรายบุคคลก็ได้อันนี้เลือกตามความถนัดของตนเองได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูที่ใบความรู้กันเลยค่ะในย่อหน้าแรกนะคะอันนี้คุณครูจะขอฟังกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ส่วนคนอื่นๆชี้ตามไปด้วยอ่านในใจตามไปด้วยพร้อมนะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2 1 2 3เริ่มอ่านว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะ

0: นี้อ่านว่าคลอโรฟิลย่อหน้าแรกผ่านไปแล้วนะคะเขาบอกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืชนะคะที่ใช้น้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแสงและคลอโรฟิลนะคะคลอโรฟิลเนี่ยคือสารสีเขียวซึ่งจะพบอยู่ที่บริเวณที่มีสีเขียวทุกส่วนของพืชเลยตรงไหนมีสีเขียวตรงนั้นมีคลอโรฟิลอันนี้คือเนื้อหาที่เขาบอกมาทีนี้คำถามนะคะฟังคำถามนะแล้วเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่นะคะคำถามถามว่าพืชสร้างอาหารด้วยกระบวนการใดหาคำตอบเลยพืชสร้างอาหารด้วยกระบวนการใดเลขที่ที่จะได้ตอบคำถามนี้คือคุณครูเขย่าหน่อยคุณครูเขย่าหน่อยเลขที่25ค่ะเชิญค่ะคำถามนะคะถามว่าพืชสร้างอาหารด้วยกระบวนการใดเชิญค่ะ
1: น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค
0: ่
1: ะ
0: คุณครูทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะพืชสร้างอาหารด้วยกระบวนการใดให้ตอบเป็นชื่อกระบวนการเขาใช้กระบวนการอะไรคะ
1: การสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะ
0: เยี่ยมมากใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะ

0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอีกค่ะมีคำถามอีกค่ะถามว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต้องใช้อะไรบ้างหาคำตอบเลยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต้องใช้อะไรบ้างสามารถขีดเส้นใต้รอได้นะคะระหว่างหาคำตอบนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองหาคำตอบของข้อนี้ดูค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยเจอคำตอบหรือยังเจอหรือยังคะเลขที่ที่จะได้ตอบคือเลขที่อะไรนะเลขที่13ค่ะยืนได้เลยค่ะดูในใบความรู้ได้นะคะตอนนี้ฟังคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะเบนนี่กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต้องใช้อะไรบ้างสิ่งที่เขาใช้คุณครูไว้ให้มี4อย่างเชิญค่ะลองตอบดูค่ะที่เราอ่านมาเราได้ใจความว่าอย่างไร
1: อาหารครับ
0: ฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยต้องใช้อะไรบ้างลองหาคำตอบในใบความรู้ดิเขาใช้อะไร4อย่างนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยอะไรนะที่เขาดูดขึ้นมาจากดินอะไรนะที่เขา
1: น้ำค
0: ่ะอย่างที่หนึ่งน้ำแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกนอกจากน้ำ
1: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
0: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อะไรอีกคะ
1: น้ำตาลครับ
0: น้ำตาลน้ำตาลยังไม่ใช่ลองดูคำตอบอื่นที่อยู่ข้างๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีอะไรต่อสารอะไรนะสารสีเขียวชื่อว่า
1: แสงครับ
0: แสงหมดหรือยังคะ
1: โคโรฟิล
0: ตอบดังๆอีกทีนึง
1: โคโรฟิลครับ
0: โคโรฟิลปรบมือให้เบนนี่ด้วยค่ะเก่งมากเก่งมาก4อย่างที่เราจะต้องใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อนๆตอบพร้อมกันอย่างที่1คือที่ขึ้นมาจากที่รากดูดมาจากในดินอย่างที่1คือน้ำอย่างที่2คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศอย่างที่3คือแสงนะคะแสงอย่างที่4ที่อยู่ในพืชสีเขียวคลอโรฟิลนะคะอย่างที่4เนี่ยเป็นตัวช่วยในการดูดแสงเข้ามานะคะซึ่งสิ่งที่ต้องใช้หลักๆมีน้ำแสงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งคลอโรฟิลเนี่ยเป็นตัวช่วยในการดูดพลังงานแสงเข้ามานะคะทีนี้ใบความรู้ส่วนถัดไปขอฟังกลุ่มที่3 4 5แล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

ากหน้านี้นะคะเขาพูดถึงว่า3อย่างที่พืชต้องใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ว่าจะเป็นน้ำนะแสงหรือว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเขาได้มาด้วยวิธีการใดอย่างแรกนะคะเขาพูดถึงแสงก่อนพลังงานจากแสงเนี่ยพืชเอาเข้ามาใช้ได้โดยจะต้องมีสารอะไรเป็นตัวดูดพลังงานแสงคะต้องมีสารอะไรคะลูกคออะไรคะต้องมีสารคลอโรฟิลล์นั่นเองซึ่งเป็นสารที่มีสีเขียวส่วนใหญ่สารสีเขียวจะอยู่ส่วนไหนของพืชที่ใบแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมคะที่มีสีเขียวมีไหมคะมีอย่างเช่นพืชบางชนิดอาจจะมีรากสีเขียวลำต้นสีเขียวหรือว่ากิ่งก้านสีเขียวทุกส่วน

0: ส่วนที่มีสีเขียวเนี่ยสามารถดูดพลังงานแสงได้ก็คือสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นเองนะคะส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้ามาที่พืชทางไหนคะ
1: ปากใบ
0: ปากใบเดี๋ยวจะได้รู้ว่าปากใบเป็นอย่างนะคะแล้วก็น้ำจะเข้ามาสู่พืชโดยวิธีการอะไรคะขนรากดูดเข้ามานี่คือเนื้อหาที่เขาบอกอันนี้จากที่คุณหัวอธิบายเมื่อสักครู่สามารถดูได้จากรูปนี้เลยเห็นไหมคะน้ำจะเข้ามาทางรากรากดูดน้ำเข้ามานะคะส่วนแสงเนี่ยจะเข้ามาโดยตัวสารสีเขียวเนี่ยดูดเข้ามานะส่วนกระบวนการว่ามันดูดยังไงเดี๋ยวจะได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นไปนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเข้ามาทางใบจะมีรูปากใบนะคะเขาก็จะเข้ามาทางนั้นอันนี้คือ3อย่างที่ใช้นะน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แสงนะคะที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงทีนี้คำถามว่าพืชได้รับแสงได้รับน้ำได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาได้อย่างไรคุณครูเพิ่งอธิบายไปเมื่อสักครู่เลยนะหาคำตอบนะคะเลขที่ที่จะได้ตอบคือเลขที่อะไรนะเลขที่7ค่ะทวนคำถามอีก1ครั้งนะคะคำถามว่าพืชได้รับแสงได้รับน้ำแล้วก็ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาได้อย่างไรอย่างแรกก่อนเขาได้รับแสงมาอย่างไรคะเพิร์ดใช้อะไรดูดพลังงานแสงเข้ามาสารอะไรคะ
2: คลอโรฟิลล
0: ์ใช้คลอโรฟิลล์ดูดพลังงานแสงเข้ามาแล้วน้ำล่ะคะรับน้ำมาได้อย่างไรคะใช้อะไรดูดน้ำเข้ามาคะ
2: รากครับ
0: ใช้รากดูดน้ำแล้วต่อไปแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาได้อย่างไรลูกเพื่อนๆหาคำตอบด้วยนะ
2: ใบครับ
0: อะไรนะคะ
2: ใบครับ
0: เข้ามาทางใบหรือว่ารูปากใบนั่นเองนะคะเยี่ยมมากปรบมือให้เพิร์ดด้วยค่ะอันดับแรกนะคะพืชจะใช้คลอโรฟิลล์ในการดูดพลังงานแสงเข้ามานะคะแล้วก็รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้ามาทางปากใบนะคะแล้วก็ใช้ขนรากดูดน้ำจากดินเข้ามาสู่ลำต้นนะคะแล้วก็ส่งไปที่ใบแล้วทีนี้มีคำถามรูปากใบเป็นยังไงคุณครูมีให้ดูด้วยวันนี้นะคะในใบพืชเนี่ยนะคะบริเวณใบเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นรูนะคะเราเรียกว่ารูปากใบซึ่งลักษณะของเขาจะเป็นดังรูปนี้เลยนะเด็กๆจะสามารถเห็นของจริงได้เมื่อเราใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องไปที่ใบนะคะถ้าสมมุติว่าเราดูด้วยตาเปล่าเราจะเห็นรูปากใบไหมอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าอยากเห็นชัดเจนในลักษณะนี้จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องนั่นเองนะซึ่งรูนี้นี่แหละที่จะเป็นทางให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เขาเข้าไปแล้วก็ในช่วงที่พืชมีการผลิตเสร็จแล้วหรือว่าให้นะไอ้น้ำออกมาเนี่ยไอ้น้ำก็จะออกมาทางนี้เช่นกันนะคะดังนั้นส่วนนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าปากใบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือปากใบส่วนจุดเล็กๆตรงนี้ถึงเรียกว่ารูปากใบนะคะตรงนี้เป็นช่องทางให้อะไรเข้าไปสู่ใบคะแก๊สอะไรคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเข้าสู่ใบนั่นเองทีนี้ไปดูส่วนต่อไปเลยส่วนต่อไปขอฟังทุกกลุ่มอ่านพร้อมกันรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพร้อมแล้ว1 2 3
3: แสงที่

0: เยี่ยมมากอ่านได้ชัดเจนดีมากหน้านี้เขาพูดถึงผลผลิตที่ได้และทีนี้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือว่ากระบวนการสร้างอาหารของพืชเนี่ยมีสิ่งที่เขาผลิตออกมาได้3อย่างคือน้ำตาลแก๊สออกซิเจนแล้วก็น้ำนะคะ3อย่างที่เขาผลิตออกมาได้เนี่ยมี1อย่างที่เป็นอาหารของพืชซึ่งก็คือน้ำตาลนั่นเองน้ำตาลเนี่ยจะเป็นอาหารที่พืชเก็บไว้ไปใช้นะคะซึ่งพืชเขาจะเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นแป้งนะคะเพื่อเก็บสะสมไว้ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นหรือว่าใบนะคะและก็ส่งไปที่ส่วนอื่นๆที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยนะคะดังนั้นอาหารที่พืชสร้างขึ้นนะคะสิ่งที่พืชสร้างจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมี3อย่างนะแต่สิ่งที่เป็นอาหารของพืชคือน้ำตาลนะคะส่วนแก๊สออกซิเจนกับน้ำเนี่ยเขาก็จะปล่อยออกมาสู่บรรยากาศภายนอกนั่นเองนะคะมาดูที่คำถามเลยคำถามถามว่าสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างมี3อย่างนะหาคำตอบนะขีดไว้เลยสิ่งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง3อย่างมีอะไรบ้างขีดเส้นใต้ไว้ค่ะและเลขที่ที่จะได้ตอบคำถามนี้คือเลขที่อะไรนะให้กำมลวุฒิเลือกมาเลยเลขที่ขอดูด้วยค่ะเลขที่18ค่ะเลขที่18นะคะเลขที่18นะคะคำถามถามว่าสิ่งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้าง3อย่างที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงตอบได้เลยค่ะ
1: น้ำตาล
0: ค่ะน้ำตาลและอะไรอีก
1: แก๊สออกซิเจน
0: แก๊สออกซิเจนอะไรอีกคะ
1: น้ำค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็น้ำนั่นเองถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะมี3อย่างนะคะอย่างที่1คือน้ำนะคะอย่างที่2น้ำตาลอย่างที่3คือแก๊สออกซิเจนนั่นเองเด็กๆสังเกตดูจากรูปด้านข้างตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นลูกศรชี้ออกมาตรงนี้นะสิ่งที่เขาสร้างได้อย่างที่1เลยนะคะคือแก๊สออกซิเจนเขาไม่ได้ใช้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเขาก็จะปล่อยออกมาสู่อากาศด้านนอกนะคะอย่างที่2นะคะน้ำตาลเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้เป็นอาหารนะเขาก็จะเอาไปใช้เพื่อให้ต้นเจริญเติบโตได้ถ้าใช้ไม่หมดเขาก็จะเก็บไว้ในรูปของอะไรคะเก็บไว้ในรูปของอะไรน้ำตาลจะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็นแป้งเก็บสะสมไว้แล้วนอกจากนั้นก็จะมีน้ำที่ปล่อยออกมาสู่อากาศด้านนอกด้วยนะคะเด็กๆคะทีนี้มีคำถามเพิ่มเติมตอนนี้เรามีข้อมูลแล้วว่าพืชเนี่ยสามารถสร้างน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนไปสะสมไว้ในรูปของแป้งนะอันนี้คือข้อมูลที่ได้ความรู้ทีนี้เด็กๆคะข้อมูลที่เรามีจากใบความรู้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกต2 ส่วนนี้มันเชื่อมโยงกันอย่างไรเข้าใจคำถามไหมคะอีก1ครั้งนะคะลูกนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่างที่1คือข้อมูลในใบความรู้อย่างที่2คือผลการสังเกตตรงนี้ที่เราหยด LED ลงบนใบพืชมันเกี่ยวข้องกันยังไงมันมีจุดไหนที่มีสิ่งเดียวกันอยู่ให้ช่วยกันคิดให้ช่วยกันคุยกันค่ะกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วให้ยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองพิจารณาดูว่าข้อมูลที่เราอ่านจากใบความรู้เมื่อสักครู่กับข้อมูลผลการทดลองนี้เขามีอะไรที่เชื่อมโยงกันครั้งที่แล้วเนี่ยเราทราบไปแล้วว่าที่ใบพืชเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีอะไรสะสมอยู่คะมีแป้งสะสมอยู่แล้วจากที่อ่านใบความรู้เมื่อสักครู่นี้เขาก็บอกว่ามีอะไรเหมือนกันมีอะไรสะสมอยู่เหมือนกันข้อนี้ลองรวบรวมสิ่งที่เรารู้ทั้ง2อย่างแล้วก็ตอบค่ะกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่อาสาสมัครตอบยกมือได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อนี้ คุยกันได้นะว่าเราจะช่วยกันตอบยังไงดีข้อนี้กลุ่มไหนตอบมีสติกเกอร์ให้ด้วยคนละ1ดวงช่วยกันคิดคำตอบเลยข้อนี้จะตอบว่ายังไงคุยกันค่ะคุยกันในกลุ่มได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองคุยกันในกลุ่มดูว่าเรามันมีความเชื่อมโยงอย่างไรมันมีจุดที่เหมือนกันอยู่นะใบพืชเนี่ยเป็นสีม่วงดำเพราะว่าอะไรคะโยนไอโอดีนไอโอดีนแล้วในใบพืชมันมีอะไรอยู่ทำไมนั่นแหละมันมีแป้งแล้วเมื่อกี้อ่านใบความรู้เขาบอกว่าในพืชเนี่ยสะสมอะไรไว้ด้วยสะสมอะไรกลุ่มไหนจะตอบยกมือกลุ่มไหนจะตอบยกมืออ่ะกลุ่ม3ยกมือก่อนกลุ่ม3เชิญค่ะตัวแทนยืนขึ้นตอบได้เลยค่ะ
1: น้ำตาลค่ะ
0: คือยังไงคะลูกลองอธิบายสิว่ามันเกี่ยวข้องจากใบความรู้ที่เราอ่านกับรูปนี้รูปผลการทดลองนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงมันเกี่ยวกันยังไงเขามีอะไรเหมือนกันคะที่ใบพืชเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำแบบนี้ตอนที่เราหยดไอโอดีนลงไปเนี่ยสีของไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำแบบนี้เพราะในพืชในใบพืชมีอะไรอยู
1: ่มีแป้งค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มีแป้งอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่หนูอ่านใบความรู้เขาบอกว่าพืชเขาสะสมอะไรไว้คะเขาผลิตน้ำตาลออกมาแล้วเขาเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นอะไรคะ
1: น้ำค่ะ
0: เขาผลิตน้ำตาลน้ำแล้วก็ออกซิเจน3อย่างแต่น้ำตาลเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเป็นอะไร
1: เป็นแป้งค่ะ
0: เปลี่ยนเป็นแป้งนั่นเองขอบคุณมีมี่มากค่ะไหนใครอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของเพื่อนมีไหมคะมีไหมคะมีไหมเอ่ยกลุ่ม2อยากจะเพิ่มเติมคำตอบไหมคะเมื่อกี้เห็นยกมือไม่มีถ้าอย่างนั้นเด็กๆลองช่วยกันตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะใบพืชที่เปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนเป็นสีม่วงดำเพราะในใบพืชมีอะไรอยู่คะมีแป้งนะคะและเมื่อสักครู่นี้ในใบความรู้เขาบอกว่าใบพืชเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแป้งดังนั้นจุดที่เขามีความเชื่อมโยงกันก็คือพืชเนี่ยเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแป้งสะสมไว้ที่ใบที่รากที่ต่างๆแล้วพอเราทดสอบใบพืชปรากฏว่าสีของสารละลายเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นม่วงนั่นก็คือเขามีแป้งอยู่จริงๆตอนนี้เราได้หลักฐานยืนยันแล้วว่าในใบพืชมีแป้งอยู่ซึ่งแป้งที่อยู่ในใบพืชเนี่ยมาจากกระบวนการอะไรที่เราอ่านใบความรู้เมื่อกี้นี้กระบวนการตอบให้เพื่อนๆฟังด้วยลูกถูกต้องเลยเมื่อสักครู่นี้กระบวนการอะไรนะคะ
2: การเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแป้งค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วซึ่งแป้งในใบพืชเนี่ยมาจากการที่เปลี่ยนน้ำตาลที่เพื่อสร้างขึ้นให้เป็นแป้งนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกันแล้ววันนี้ก่อนที่จะแยกย้ายนะคะทุกคนเปิดไปที่หน้า82เจอไหมคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเจอหรือยังเอ่ยตอนนี้เราทราบแล้วว่าในใบพืชเนี่ยมีแป้งแล้วแป้งก็มาจากกระบวนการที่เขาสร้างน้ำตาลขึ้นมาแล้วเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแป้งไปสะสมไว้วันนี้คุณครูจะให้เด็กลองตอบคำถามหลังทำกิจกรรมว่าทั้งหมดที่เราทำมาเราเข้าใจหรือไม่นะคะมีความเข้าใจตรงไหนคลาดเคลื่อนหรือไม่ซึ่งในคำถามหลังทำกิจกรรมหน้า82เนี่ยจะมีทั้งหมด6ข้อแต่คุณครูจะให้ทำข้อ1ถึงข้อ5ก่อนนะคะส่วนข้อ6เดี๋ยวเราจะมาทำร่วมกันข้อที่1นี้นะคะจะให้กลุ่ม1เป็นผู้รับผิดชอบนะคะทำข้อ1ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เล่าให้ฟังว่าตอบว่าอย่างไรกลุ่ม1ทำข้อที่เท่าไหร่คะ
3: 1
0: กลุ่ม2รับผิดชอบข้อที่2นะคะกลุ่ม3รับผิดชอบข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่3กลุ่ม4ทำข้อที่เท่าไหร่ลูกกลุ่ม4ทำข้อ4และกลุ่ม5ทำข้อที่เท่าไหร่คะ5เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาทำด้วยตนเองแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงคำตอบของคำถามหลังทำกิจกรรมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้แบ่งกันได้เลยว่าแต่ละกลุ่มจะทำข้อไหนนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วค่อยมาแลกเปลี่ยนคำตอบของกันและกันนั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งยังมีคนไม่มีสติเอาใหม่ค่ะปรบมือ1ครั้ง1ครั้งคนนี้ยังไม่มีสติเรียกสติตัวเองกลับมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันว่าแต่ละข้อนะคะเขาถามว่าอะไรและตอบว่าอะไรเริ่มจากข้อที่1ข้อที่1เขาถามว่าเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงบนแป้งข้าวโพดแป้งมันสำปะหลังน้ำเอทิลแอลกอฮอล์นะคะเอทิลแอลกอฮอล์และใบพืชที่ต้มแล้วหยดลงหลายอย่างมากเกิดการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะคะข้อนี้เราจะตอบว่าอย่างไรขอฟังตัวแทนกลุ่ม1ค่ะยืนตอบที่กลุ่มตนเองได้เลยค่ะลูกแล้วให้เพื่อนฟังว่ากลุ่มของเราตอบว่าอย่างไรส่วนกลุ่มอื่นๆพิจารณาคำตอบช่วยกันว่าถูกต้องไหมหรือต้องเพิ่มเติมอะไรไหมเชิญครับ
1: แตกต่างเพราะแป้งที่ทำจากพืชเช่นแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวโพดหลังหยดไอโอดีนลงไปไอโอดีนจะกลายเป็นสีม่วงดำส่วนน้ำและเอทิลแอลกอฮอล์หลังหยดไอโอดีนไอโอดีนจะเป็นสีเดิมไม่เปลี่ยนสีครับ
0: แล้วในใบพืชล่ะคะไอโอดีนเป็นสีอะไรคะในใบพืชที่ต้มแล้ว
1: สีม่วงดำ
0: เป็นสีม่วงดำเช่นกันนี่คือคำตอบของเบนเล่นะคะเพื่อนๆมีเพิ่มเติมไหมคะส่วนคำตอบของเบนเล่อยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนไหมใครเห็นด้วยกับคำตอบของเบนเล่ยกมือเยี่ยมมากนะคะเป็นคำตอบที่ครบถ้วนถูกต้องเลยนะคะคือส่วนของผลการทดลองเนี่ยแตกต่างกันนะคะคือแป้งข้าวโพดแป้งมันสำปะหลังแล้วก็ใบพืชเนี่ยจะทำให้สีของไอโอดีนเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นม่วงดำส่วนน้ำแล้วก็เอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยสีของไอโอดีนจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมส่วนนี้ใครที่ยังไม่ได้บันทึกบันทึกลงได้เลยค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถดูคำตอบแล้วก็เพิ่มเติมคำตอบลงไปในข้อที่1ได้เลยค่ะให้เวลาอย่างรวดเร็วเลยเขียนได้เลยค่ะตรงไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่าไม่ทันยกมือถามได้เลยนะคะเขียนตามความเข้าใจของตนเองได้เลยนะไม่จำเป็นต้องเขียนตามของคุณครูเขียนให้เห็นว่าผลการทดลองที่ได้แตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะหนูอาจจะเขียนแค่ว่าแตกต่างกันแป้งข้าวโพดแป้งมันสำปะหลังแล้วก็ใบพืชทำให้โอดีนกลายเป็นสีม่วงดำเขียนตามภาษาที่หนูเข้าใจด้วยตนเองได้นะคะแล้วก็น้ำและเอทิลแอลกอฮอล์ทำให้ไอโอดีนไม่เปลี่ยนสีเขียนสั้นๆแบบนี้ได้ในกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือมีบางส่วนเรียบร้อยแล้วบางส่วนยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูไปเขียนเพิ่มเติมเป็นการบ้านได้ตอนนี้เรามีแนวคำตอบแล้วเดี๋ยวเราไปเขียนเพิ่มเติมต่อเป็นการบ้านได้นะคะเรามาดูกันที่ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่2ถามว่าสารที่พบในใบพืชนะคะที่ทำให้สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนสีนะคะคืออะไรนะคะข้อนี้กลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่2เชิญครับตอบว่าอะไรลูกสารที่ทำให้ไอโอดีนเปลี่ยนสีคือ
2: แป้งครับ
0: แป้งนะคะเป็นแป้งที่มาจาก
2: การผสมน้ำตาลเป็นแป้งครับ
0: เป็นแป้งที่พืชเขาเปลี่ยนจากน้ำตาลให้กลายเป็นแป้งนะคะคือแป้งที่มาจากพืชนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยเขียนคำตอบข้อที่2ลงไปได้เลยค่ะกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อนี้สิ่งที่ทำให้สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีก็คือแป้งที่มาจากพืชนั่นเองนะคะเรียบร้อยหรือยังคะข้อนี้สั้นเขียนแป๊บเดียวได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่3นะคะถามว่าสารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้างและสารใดเป็นอาหารของพืชข้อนี้ขอฟังกลุ่ม3ค่ะเชิญค่ะ
3: น้ำน้ำตาลแก๊สออกซิเจนครับ
0: แล้วใน3อย่างนี้อะไรคืออาหารของพืชคะ
3: น้ำตาลครับ
0: เยี่ยมมากนะคะสารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมี3อย่างคือน้ำตาลน้ำแล้วก็แก๊สออกซิเจนส่วนสิ่งที่เป็นอาหารของพืชมีอย่างเดียวคือน้ำตาลเขียนได้เลยค่ะเขียนเฉพาะตรงคำตอบส่วนที่บอกว่าอะไรคือสิ่งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็ได้คือน้ำตาลน้ำแก๊สออกซิเจนแล้วก็บรรทัดสุดท้ายสารที่เป็นอาหารของพืชนะเขียน2บรรทัดล่างเท่านั้นก็ได้ค่ะต่อไปข้อที่4เตรียมตัวนะนักเรียนปลายทาง

0: ยนะคะสามารถตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพิ่มเติมคำตอบในช่วงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้เดี๋ยวให้กลับไปทำต่อเช่นกันนะเด็กๆเข้าใจแล้วว่ามันตอบว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปเขียนเพิ่มเติมตามความเข้าใจตนเองได้ไปดูข้อต่อไปนะข้อที่4นะคะถามว่าสารในใบพืชที่ทำให้สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีเกี่ยวข้องกับอาหารของพืชอย่างไรนะคะเชิญค่ะกลุ่ม4
1: สารในใบพืชคือแป้งซึ่งมาจากน้ำตาลที่เปลี่ยนเป็นแป้งค่ะ
0: แล้วเขามีความเกี่ยวข้องกันไหมคะเขาถามว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม
1: ่เกี่ยวข้อง
0: เกี่ยวข้องนะคะตอบอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวข้องยังไงนะคะ
1: สารในใบพืชคือแป้งซึ่งมาจากน้ำตาลที่เปลี่ยนเป็นแป้งค
0: ่
1: ะ
0: สารที่ทำให้สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีเนี่ยคือแป้งซึ่งมาจากอาหารของพืชที่ถูกเปลี่ยนเป็นแป้งนั่นเองเยี่ยมมากเลยค่ะข้อนี้นะคะสามารถสรุปสั้นๆได้ว่าสารที่อยู่ในใบพืชคือแป้งซึ่งมาจากอาหารของพืชหรือว่าน้ำตาลเนี่ยที่ถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้งนั่นเองนะซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันนะคะข้อสุดท้ายเตรียมตัวนะคะเด็กๆดูคีย์เวิร์ดสำคัญไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปเขียนเพิ่มเติมเป็นการบ้านได้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะเชิญค่ะข้อที่5ถามว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ใบของพืชเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของส่วนอื่นๆของพืชหรือไม่อย่างไรกลุ่ม5เชิญค่ะ
2: เกี่ยวข้องค่ะเพราะการมีการดูดน้ำจากที่รากดูดสูดขึ้นไปยังท่อลำต้นและลำเลียงไปที่ใบและใบใช้การคลอโรฟิลในการสังเคราะห์แสงค่ะ
0: เกี่ยวข้องกับทุกส่วนเลยนะคะคือรากเนี่ยก็จะต้องดูดน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็ลำต้นก็ส่งน้ำไปที่ส่วนต่างๆใบก็ทำหน้าที่ดูดพลังงานแสงนะคะโดยใช้คลอโรฟิลแล้วก็สร้างกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารนั่นเองนะคะใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารมีทั้งรากลำต้นและใบมาเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้เลยนะคะเด็กๆคะในส่วนของการบันทึกผลวันนี้นะคะใครที่บันทึกยังไม่เสร็จนะคะคุณครูจะให้เด็กๆไปบันทึกนอกเวลาแล้วก็เดี๋ยวเรานัดหมายส่งกันในครั้งถัดไปส่วนวันนี้นะคะเด็กๆลองสรุปให้ครูฟังได้ไหมว่ากระบวนการต่างๆที่เราได้อ่านมาเนี่ยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเขาใช้อะไรบ้างและเขาได้อะไรบ้างอย่างแรกเขาใช้อะไรบ้างคะในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคลอโรฟิลในการดูดอะไรคะดังนั้นสิ่งที่เขาใช้อย่างแรกเลยคือแสงนะคะแสงเป็นอันดับแรกเลยคือสิ่งที่เขาต้องใช้ซึ่งตัวคลอโรฟิลเนี่ยจะเป็นตัวดูดเข้ามาอย่างที่2ใช้อะไรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างที่3ใช้อะไรคะน้ำสิ่งที่เขาใช้มี3อย่างคือแสงอะไรอีกแล้วก็น้ำนะคะผ่านกระบวนการต่างๆได้ออกมา3อย่างมีอะไรบ้างคะแก๊สออกซิเจนอะไรอีกคะน้ำตาลแล้วก็น้ำนี่คือ3อย่างที่เขาผลิตออกมาซึ่งสิ่งที่เป็นอาหารของพืชคือน้ำตาลซึ่งหลังจากใช้เสร็จถ้าใช้ไม่หมดเขาจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรคะเปลี่ยนไปเป็นแป้งซึ่งเรารู้ได้ยังไงว่าเขาจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งเรารู้จากการทดสอบอะไรคะหยดอะไรคะหยดสารละลายไอโอดีนแล้วเห็นใบเปลี่ยนสีนะคะจากสีเขียวเนี่ยเจอสารละลายไอโอดีนก็จะเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำนั่นเองเป็นหลักฐานว่าในใบพืชมีแป้งอยู่จริงๆอันนี้คือทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาวันนี้มีการบ้านคือไปเขียนคำถามหลังทำกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยและอีกหนึ่งอย่างนะคะการบ้านวันนี้มี2หน้าหน้าคำถามหลังทำกิจกรรมกับหน้าประเมินตนเองนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหน้าประเมินตนเองนี้คุณครูฝากประเมินตนเองข้อที่1นะคะข้อที่1คือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สังเกตได้กับใบความรู้มันเชื่อมโยงกันยังไงถ้าหนูตอบได้ใส่ระดับดีถ้ายังตอบไม่ได้ใส่ระดับพอใช้นะคะหรือถ้ายังไม่ได้ตอบเลยไม่ได้คิดเลยใส่ระดับปรับปรุงนะคะส่วนข้อที่2อธิบายหน้าที่ของใบอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้วันนี้เราตอบตัวเองได้หรือยังว่าใบทำหน้าที่อะไรใบทำหน้าที่อะไรจ๊ะ

สร้างอะไรคะสร้างอาหารให้พืชโดยใช้กระบวนการอะไรคะสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะถ้าเราตอบได้ให้เหตุผลได้ก็ใส่ระดับดีนะคะถ้าตอบแต่ยังไม่ให้เหตุผลก็ใส่ระดับพอใช้แต่ถ้ายังตอบไม่ได้ใส่ปรับปรุงนะคะวันนี้มีการบ้าน2 อย่างคือคำถามหลังทำกิจกรรมและประเมินตนเองนะคะส่วนครั้งต่อไปนะคะในครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของใบทำหน้าที่อะไรครั้งที่4เราจะทำอะไรนะคะในครั้งต่อไปนะเราจะมาทำแผนผังสรุปเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะซึ่งมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะอย่างที่1คือกระดาษขนาด A3 นะคะสีไม้หรือปากกาเคมีแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของหน้าที่ของรากลำต้นใบและดอกของพืชข้อที่ 1.1 และ 1.2 นะคะรวมถึงแบบประเมินตนเองด้วยคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีวันนี้คุณครูฝากการบ้านไป2 อย่างนะคะฝากนักเรียนปลายทางนะคะทำมาให้เรียบร้อยด้วยรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยถ้าวันนี้ไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วคุณครูตาลก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก็กล้าเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับวันนี้นะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของหลักภาษานะครับซึ่งหลักภาษาในวันนี้เด็กๆน่าจะเห็นที่หน้าจอแล้ววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารนั่นเองนะซึ่งประโยคเนี่ยคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนนะจริงๆแล้วทุกคนเลยนะครับทั้งเด็กๆห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางนะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคมามากพอสมควรแล้วนะแต่วันนี้เราจะมาเน้นไปที่จุดมุ่งหมายของการประโยคนะเราจะมาดูกันว่าประโยคเนี่ยมีจุดมุ่งหมายมีเจตนาอย่างไรและทำไมเราจึงเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะคุณครูก็มีกิจกรรมหลากหลายมาให้เด็กๆได้ร่วมกันเรียนรู้แล้วก็เราจะมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่ากิจกรรมแรกของเรานะตอนนี้พร้อมไหมเอ่ยชื่อว่าอะไรลูกกิจกรรมแรก
1: คำไทยใช้ให้ถูก
0: ถ้าพร้อมแล้วคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้คุณครูจะเสนอคำว่าอะไรดีนะพร้อมไหมเอ่ยวันนี้เสนอคำว่าทะแยงดูซิสีแดงหรือสีเขียวคำว่าทะแยงคิดว่าตัวเองจะตอบถูกไหมวันนี้พร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วปลายทางเตรียมเลยนะครับ1 2 3ยกขึ้นสูงๆเลยคำตอบคือสีอะไรเอ่ยสีเขียวเก่งมากต่างกันตรงไหนลูกต่างกันตรงไหนทะแยงต่างกันตรงไหนเอ่ยมีสระอะไหมตรงพยางค์หน้า
1: ไม
0: ่มีแล้วเวลาเราออกเสียงเราต้องออกเสียงแบบไหนลูกถ้าไม่ประวิสัญชนีต้องเน้นสระอะไหมไม่เน้นไหนลองออกเสียงซิทะแยงดีมากทะแยงจะไม่มีสระอะหรือไม่ประวิสัญชนีนะครับเวลาออกเสียงต้องออกเสียงอะแบบกึ่งเสียงนั่นเองโดยความหมายของคำว่าทะแยงก็คือเฉียงรู้จักไหมเฉียงยกตัวอย่างเช่นหน้ากระดานของเราเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกก็มุมล่างซ้ายลากมาจนถึงมุมบนขวาอันนี้เราเรียกว่าทะแยงก็คือลากเส้นแบบเฉียงขึ้นมานะครับนี่คือความหมายนะทีนี้เรามาทบทวนความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของประโยคคุณครูมีกิจกรรมมีคำถามมาทบทวนความรู้เด็กๆนิดนึงนะคำถามถามว่าเด็กๆเข้าใจคำว่าประโยคอย่างไรตอบได้ไหมหรือจะให้ซุ่มดีปลายทางลองบอกเพื่อนๆดูสิลูกบอกคุณครูก็ได้นะครับต้นทางบอกได้ไหมประโยคคืออะไรตอบได้หรือเปล่าไหนใครอยากจะบอกเอาตามความเข้าใจลูกผิดก็ได้ไม่เป็นไรนะหรือว่าคุณครูจะสอนอยู่แล้วไม่เป็นไรลูกเอาตามที่เราเข้าใจหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาประโยคคืออะไรขอซุ่มดีกว่าเปิดมาก็ซุ่มเลยเอาสีอะไรดีวันนี้ชมพูกับอะไรชมพูเหลืองมาแล้วคนที่โชคดีลงท้ายด้วยเลข8ยกมือใครเอ่ยที่ลงท้ายด้วยเลข8กลุ่มที่4มี2คนมีกลุ่ม1ด้วยขึ้นต้นด้วย2ใครยกมือตอบเลยลูกหนูเข้าใจคำว่าประโยคอย่างไรลองบอกให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังด้วยนะครับฟังด้วยนะฟังเพื่อนด้วยนะลูก
2: เหมือนแต่งคำเป็นประโยคหลายๆอย่างค่ะ
0: แต่งคำเป็นประโยคหลายๆอย่างมีเขาของความถูกต้องนะแต่ยังไม่ทั้งหมดแต่ไม่เป็นไรลูกเก่งมากๆเลยขออีกสัก2คนได้ไหมครูอยากจะรู้ว่านักเรียนมีความคิดเกี่ยวกับประโยคอย่างไรอยากตอบหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคนที่อาสาอยากจะตอบเดี๋ยวให้ตอบคนสุดท้ายแต่ว่าขอสุ่มก่อนโอเคนะเดี๋ยวนัดเดี๋ยวนัดระดารอแป๊บนึงนะลูกคนต่อไปคนต่อไปเป็นเลข2หลักขึ้นต้นด้วยเลข1ไหนใครขึ้นต้นด้วยเลข1ยกมือเต็มห้องเลยลงท้ายด้วยเลข6ใคร กลุ่มสี่อีกแล้วประโยคลูกประโยคคืออะไรหนูเข้าใจคำว่าประโยคยังไงเอาตามความเข้าใจเลยลูกไม่เป็นไรนะตอบผิดก็ได้ครูไม่ว่า
3: ประโยคหมายถึงคำค่ะ
0: ประโยคหมายถึงคำไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอีกไหมอ่ะขออาสาดีกว่าใครอยากบอกนัลลดาอยากตอบไหมลูกอ่ะลองตอบสิลูกประโยคคืออะไร
2: ประโยคคือต้องมีประธานกิริยาแล้วก็กรรมค่ะ
0: มีประธานมีกริยามีกรรมมีใครอยากจะตอบอีกยกมืออ่ะมาลิเชิญเลยเอาเลยลูกเปิดเลยตอบเลย
2: คำที่พูดได้ความบริบูรณ์ตอน 1-1 ค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือคำที่พูดได้ความบริบูรณ์ตอน 1-1 ก็ได้พัฒนาอยากตอบไหมไม่ตอบแล้วไม่เป็นไรลูกทีนี้สิ่งที่ทุกคนตอบมาเนี่ยนะมันมีเขาของความถูกต้องทุกคนเลยนะประโยคต้องมีอะไรก่อนที่จะเป็นประโยคได้ต้องมีคำก็เพื่อนก็บอกว่าคำใช่ไหมดาราบอกว่าต้องประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมก็ถูกต้องมารีบอกว่าต้องสื่อสารแล้วเข้าใจก็ถูกต้องแล้วก็หนูบอกว่ามันเป็นคำเอามาแต่งรวมๆกันใช่ไหมลูกก็ถูกต้องนะนี่แหละคือประโยคทุกคนสามารถบอกมาคนละอย่าง2 อย่างเอามารวมกันนะทีนี้เด็กๆลองดูที่กระดานฝั่งนี้นะครับลองดูว่าประโยคคืออะไรนะประโยคเนี่ยก็คือหน่วยทางภาษาที่มีคำเรียงต่อกันเข้าใจใช่ไหมแปลว่าอะไรลูกหน่วยทางภาษาที่มีคำเรียงต่อกันประโยคมันก็คือหน่วยทางภาษาแปลว่ามันคือส่วนหนึ่งของภาษานะภาษามันก็เริ่มตั้งแต่คำพยางค์คำวลีประโยคเป็นข้อความอะไรพวกนี้เนี่ยประโยคมันก็ขึ้นส่วนหนึ่งของภาษานะที่เอาคำมาเรียงต่อกันแสดงว่าเมื่อมีคำเรียงต่อกันแสดงว่าต้องมีคำตั้งแต่กี่คำขึ้นไปลูกหลายคำหลายคำในที่นี้คือตั้งแต่2คำขึ้นไปใช่ไหมนั่นแหละเอามาเรียงต่อๆกันเมื่อต่อกันแล้วไม่ใช่ต่อกันเฉยๆนะเด็กๆลองดูตรงนี้ที่ครูเรียงเอาไว้ต่อกันแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กันเลยมันสื่อสารได้ในรูปแบบนี้เรียกว่าประโยคไหมไม่มันจะต้องสัมพันธ์กันด้วยคำที่เอามาเรียงกันคำว่าสัมพันธ์กันคือมันต้องมีความเชื่อมโยงกันนะแล้วก็มันจะต้องมีส่วนประกอบหลักๆอยู่2ส่วนนะส่วนประกอบหลักๆอยู่2ส่วนซึ่งเราจะเรียกมันว่าส่วนแรกเราจะเรียกว่านามวลีรู้จักนามวลีไหมนามวลีก็คือกลุ่มคำที่เป็นคำนามนะเราเอาไว้เป็นประธานใช่ไหมลูกก็เหมือนกับที่รัตนดาบอกว่าต้องมีอะไรมีประธานเห็นไหมก็ถูกต้องส่วนที่สองประโยคจะต้องประกอบด้วยอะไรลูกภาคแสดงเราเรียกว่ากริยาวลีมันก็คือกริยาที่หนูบอกใช่ไหมแล้วก็รวมทั้งกรรมอยู่ในนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นภาคแสดงนะครับแสดงว่าประโยคเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรเป็นสำคัญกี่ส่วน2 ส่วนคือนามวลีและกริยาวลีนะ2 อย่างนี้เอามารวมกันเราจะถือว่าเป็นประโยคนั่นเองนะครับทีนี้ดูที่หน้าจอดูที่กระดานนะคำถามต่อมาแล้วประโยคแบบไหนที่เราเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารลองดูซิใครอยากจะบอกประโยคสื่อสารประโยคเพื่อการสื่อสารคืออะไรลูกการสื่อสารลองตีความหมายทีละอันการพูดคุยการสื่อออกไปแล้วเข้าใจใช่ไหมแล้วเข้าใจความหมายตรงกันนี่เรียกว่าการสื่อสารถ้าเราสื่อสารออกไปเราพูดเราถามเราสนทนาแล้วไม่เข้าใจแล้วมันไม่เข้าใจตรงกันไม่รู้ว่าจะทำอะไรหรือเกิดอะไรบอกสภาพบอกความเป็นไปไม่ได้เนี่ยเรียกว่าการสื่อสารได้ไหมไม่นะทีนี้เด็กๆลองดูที่ตรงนี้นะครูเรียงไว้สื่อสารได้หรือยังทั้ง3แถวนี้ได้หรือยังลูกไหนขออาสาสมัครสักคนนึงหน่อยว่ามาทำยังไงให้มันสื่อสารได้ใครจะออกมาขอกลุ่มละ1คนกลุ่ม2 1คนกลุ่ม5 1คนกลุ่ม3 1คนคนละ1ประโยคลูกออกมาเรียงให้ครูหน่อยเร็วเชิญเลยออกมาเลยลูกออกมาเลยพัฒนามาเลยธนกรออกมา ทิติกัญญาเชิญออกมาเลยลูกคนละหนึ่งประโยคนะเรียงเลยเรียงเลย

ลองดูสิทำยังไงให้มันสื่อสารได้หนูเอาประโยคที่1ธนกรประโยคที่2และทิติกัญญาประโยคที่3อ่ะหนูเรียงเลยลูกอ่ะจับเลยเคลื่อนย้ายได้เลย

0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นยังไงลองอ่านดูซิประโยคแรกลองอ่านดูซิลูกประโยคแรกอ่านพร้อมกันนะทั้งปลายทางด้วยนะครับให้หน่อยสิใช่ไหมประโยคที่สอง
1: คุณพ่อชอบกินน้ำหวาน
0: ประโยคที่สาม
1: คุณยายลองกินขนมเบื้องไหมคะ
0: สื่อสารได้ไหมสื่อสารได้ว่าอย่างไรข้อแรกแถวแรกประโยคแรกสื่อสารยังไงลูกเจตนาการสื่อสารเธอไปซื้อส้มตำให้หน่อยสิมันเป็นยังไงมันเป็นการสื่อสารยังไงลูกบอกไหมบอกสั่งไหม
1: ส
0: ั่งหรือว่าแจ้งให้ทราบเฉยๆมันเป็นยังไงมะลิเธอไปซื้อส้มตำให้ครูหน่อยสิเนี่ยที่ร้านส้มตำเป็นยังไงลูกแปลว่าอะไรแบบนี
1: ้
0: สั่งอ่ะคุณพ่อชอบกินน้ำหวานเป็นยังไงลูกบอกใช่ไหมคุณยายลองกินขนมเบื้องไหมคะ
1: คำถาม
0: คุณยายลองกินขนมเบื้องไหมคะมันเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเสนอแนะเป็นการเสนอทางเลือกให้คุณยายว่ากินหรือไม่กินอันนี้เราเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารเด็กๆเห็นเจตนาในแต่ละประโยคไหมลูกเจตนาของประโยคแรกเนี่ยเธอไปซื้อส้มตำให้หน่อยสิมันมีเจตนายังไงเป็นเจตนายังไงลูกเธอไปซื้อส้มตำให้หน่อยสิเป็นการสั่งใช่ไหมเราจะเรียกว่าประโยคลักษณะแบบนี้ว่าประโยคอะไรประโยคคำสั่งนะอันที่สองคุณพ่อชอบกินน้ำหวานเป็นไงลูก
1: บอก
0: บอกให้รู้ถูกไหมลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าประโยคบอกให้ทราบนะต่อมาอันท้ายอ๋อครูบอกว่าคุณยายใช่ไหมเมื่อกี้ต้องเป็นคุณพ่อชอบกินน้ำหวานอันสุดท้ายคุณยายลองกินขนมเบื้องไหมคะเป็นไงลูกมันคือการเสนอแนะนะไม่ใช่คำถามนะลูกนะเป็นการเสนอแนะอันนี้เราจะเรียกว่าประโยคเพื่อการสื่อสารเพราะว่าในแต่ละประโยคเนี่ยมันมีเจตนาแอบแฝงอยู่ในนั้นนะเข้าใจใช่ไหมลูกมันคือสิ่งที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะครับคือประโยคเพื่อการสื่อสารนั่นเองซึ่งเด็กๆก็ได้รู้แล้วว่าประโยคคืออะไรประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วมันมีเจตนาการสื่อสารอย่างไรนะมาดูที่จุดประสงค์วันนี้กันเด็กๆต้องอธิบายลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารได้นะรวมทั้งแต่งประโยคตามเจตนาการสื่อสารแล้วก็เห็นความสำคัญของประโยคเพื่อการสื่อสารนั่นเองนะครับทีนี้มาดูกันในประโยคเพื่อการสื่อสารทั้ง3แบบนี้นะมีประโยคอะไรบ้างนะสีเหลืองคือประโยคคำสั่งสีเขียวคือประโยคบอกให้ทราบและสีชมพูคือประโยคเสนอแนะทีนี้กิจกรรมของครูจะให้เด็กๆเนี่ยครูจะไม่บอกนะว่าแต่ละประโยคมันมีลักษณะอย่างไรครูจะให้เด็กๆลองสังเกตเองนะทุกกลุ่มต้องช่วยกันคิดนะครับลองแข่งขันกันดูดีไหมว่าเราจะสามารถบอกได้ไหมว่าแต่ละประโยคเนี่ยมันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรโดยคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยอ่านประโยคแล้วก็จัดกลุ่มประโยคให้ได้แค่3กลุ่มโดย3กลุ่มในที่นี้ก็คือเหมือนกับที่คุณครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะสำหรับปลายทางเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นตัวอย่างประโยคให้ที่หน้าจอนะครับแล้วก็เด็กๆปลายทางเนี่ยอาจจะมีกระดาษสัก3แผ่นหรือแผ่นเดียวก็ได้แล้วก็ตีตารางเป็น3ช่องแล้วก็นำประโยคที่อยู่บนหน้าจอไปจัดกลุ่มลองดูนะครับสำหรับเด็กๆต้นทางคุณครูมีแถบประโยคให้กลุ่มละ1ชุดแล้วเด็กๆลองช่วยกันในกลุ่มนะครับเรียงประโยคใหม่ซิไม่ใช่เรียงประโยคลูกจัดกลุ่มประโยคใหม่ให้ได้กี่กลุ่ม3กลุ่มตามเจตนาที่บอกนะลองดูซิว่าเราจะเข้าใจแล้วก็เราจะมาร่วมกันสังเกตว่าแต่ละประโยคมันมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะขอตัวแทนกลุ่มออกมารับอุปกรณ์ได้เลยนะครับมากลุ่มละ1คนลูกมารับได้เลย

เหมือนกันนะแต่ละกลุ่มจะได้ประโยคเหมือนกันหนูเลือกเลยเอาสีอะไรก็ได้ถือไปเลยไปที่กลุ่มตัวเองกลุ่มที่5เมื่อได้ประโยคแล้วคุณครูจะให้เวลาแค่ประมาณ3นาทีนะลูกแล้วก็หนูเรียงให้ได้3กลุ่มนะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาได้เลยนะครับเชิญครับ

0: เอาละครับตอนนี้เด็กๆทุกกลุ่มก็จัดกลุ่มประโยคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกนะเอาคุณครูถามนิดนึงว่าเด็กๆใช้อะไรในการจัดกลุ่มใช้เกณฑ์อะไรลูกในการดูว่าเอ๊ะกลุ่มประโยคนี้คืออันนี้นะประโยคนี้คือกลุ่มนี้เราสังเกตจากอะไรไหนลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยสิขอสุ่มดีไหมขอสุ่มดีไหมอยากจะให้อธิบายผู้โชคดีคือใครเอ่ยคนที่จะโชคดีนะคือเอาสีอะไรดีเขียวเหลืองเขียวเหลืองมาแล้วขึ้นต้นด้วย1ลงท้ายด้วย9มีมี่ใช่ไหมมีมี่รู้สึกว่าจะโชคดีมากเลยครูสุ่มได้ตลอดมีมี่อธิบายสิลูกว่ากลุ่มเราอ่ะหนูสังเกตอะไรหนูใช้อะไรในการจัดกลุ่มลูกหนูอธิบายให้ครูฟังนิดนึงเวลาหนูเรียงประโยคอ่ะลูกว่าแบบอันนี้คือกลุ่มนี้นะหนูสังเกตจากอะไรลองเล่าให้ฟังหน่อยไม่ถูกก็ได้นะครูไม่ว่าครูอยากจะรู้ว่านักเรียนใช้หลักอะไรในการคิดเชิญเลยครับช่วยกันได้นะสมาชิกในกลุ่มหนูสังเกตจากอะไร
1: คำค่ะ
0: คำมันมีคำที่อยู่ในประโยคใช่ไหมลูกยกตัวอย่างสักหนึ่งประโยคได้ไหมถือมาสักหนึ่งอันแล้วลองอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อย
1: คุณหุงข้าวด้วยนะ
0: แล้วประโยคนี้คืออะไรลูกหนูเอาไปไว้ตรงไหนกลุ่มอะไร
1: คำสั่งค่ะ
0: แล้วตรงไหนลูกคำไหนที่บ่งบอกว่านี่คือคำสั่ง
1: ด้วยค่ะ
0: ด้วยนะก็คือคำว่าด้วยนะใช่ไหมเก่งมากๆเลยปรบมือให้มีมี่หน่อยสุดยอดบางคนบอกว่าใช้คำนักเรียนลองสังเกตสิลูกในประโยคของเราเองของแต่ละกลุ่มนะเราจะมีประโยคที่หลากหลายเนาะการที่เราจะรู้ได้ว่าประโยคนี้มีเจตนาอย่างไรเราเห็นที่คำเนี่ยถูกต้องแล้วที่มีมี่บอกใช่ไหมดูคำแต่ละคำมันจะบ่งบอกเจตนาได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันสรุปแล้วกลุ่มที่ได้จัดกลุ่มประโยคที่ได้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ชนิดลูก
2: 3
0: มีชนิดอะไรบ้างลองบอกซิมีชนิดอะไรบ้างประโยคอะไรนะ
2: ประโยคเสนอแนะ
0: มีประโยคอะไรอีกประโยคแจ้งให้ทราบหรือประโยคบอกให้ทราบแล้วก็ประโยคอะไรประโยคคำสั่งดีมากทั้ง3ประโยคทีนี้เรามาช่วยกันเฉลย

0: เอ๋ยดีกว่านะว่าแต่ละประโยคมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้แถบประโยคขึ้นมาแล้วเด็กๆช่วยกันอ่านนะครับแล้วก็เช็คว่าเราเรียงได้เราจัดกลุ่มได้ถูกต้องไหมอ่ะประโยคนี้อ่านพร้อมกัน
1: ลองชิมแกงเขียวหวานไก่ฝีมือเรารู้หน่อยนะ
0: เป็นยังไงลูกอันนี้เจตนาเขาเป็นยังไง
1: สนุก
0: ดูจากคำว่าอะไรหน่อยนะใช่ไหมหรือว่าคำว่าลองเนี่ยมันเป็นการบอกว่าลองดูสิใช่ไหมลองชิมดูแสดงว่าอันนี้เราจะอยู่ต้องประโยคเสนอแนะต่อไปมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นนะต่อมาอันนี้อ่านเร็ว
1: คุณลองพูดพร้อมกับเขาบ้างสิ
0: เป็นยังไงลูกอันนี้ต้องอยู่กลุ่มไหนคุณลองพูดเพราะๆกับเขาบ้างสิเป็นยังไงสั่งไหมแบบนี้เป็นการสั่งไหมไม่แสดงว่าต้องเป็นการเสนอแนะเอาไว้ฝั่งนี้เหมือนกันต่อมาอ่านดูสิ
1: คุณตาชอบกินขนมไทย
0: เป็นยังไงอันนี
2: ้บอก
0: เป็นการบอกให้ทราบนะประโยคบอกให้ทราบต่อไปอ่ะลองดูอันนี้สิ
1: พ่อกับกาเชียร์ใหม่วันเสาร์
0: เป็นยังไงลูกอันนี
2: ้
0: บอกให้ทราบในกลุ่มไหนเรียงจัดไม่ถูกต้องมีหรือเปล่าไม่มีเก่งมากเลยอ่ะต่อไปประโยคต่อไปอ่ะอันนี้คล้ายๆกันคุณตาไม่ชอบกินขนมไทยๆบอกไหมแบบนี้บอกไหม
2: บอก
0: ว่าอะไรก็บอกว่าไม่ชอบเขาไม่ชอบกินนะอันนี้ก็เป็นประโยคบอกให้ทราบอ้าวต่อมาเด็กๆอ่านพร้อมกันปลายทางด้วยนะ
1: เราควรนอบน้อมต่อผู้ใหญ
0: ่เราควรนอบน้อมต่อผู้ใหญ่อันนี้เป็นการสั่งไหมลูกแบบนี
2: ้
0: สั่งหรือไม่สั่งสั่งหรือไม่สั่งดูดีๆไม่สั่งแสดงว่าเป็นอะไรลูกเสนอเนี่ยเพราะมีคำว่าควรดีมากต่อไปประโยคต่อไปอันนี้อ่านดังๆอัดคออ่านดังๆได้ไหมข้อนี้อ่านดังๆได้ไหมแล้วก็ลองคิดตามนะเด็กๆทุกคนอ่านพร้อมกันปลายทางด้วยนี่เป็นประโยคที่บ่งบอกอะไรเป็นประโยคบอกคำสั่งเป็นประโยคคำสั่งสั่งใครสั่งตัวเองสั่งตัวเองว่าต้องทำการบ้านทุกวันโอเคไหมอันนี้อยู่ที่ช่องไหนลูกคำสั่งต่อมาอ่านพร้อมกันเป็นอะไร
2: บอกให
0: ้ทราบบางทีประโยคบอกให้ทราบก็มาในรูปแบบคำถามก็ได้ใช่ไหมเหมือนกับรู้ไหมเขาจะกลับจากต่างจังหวัดแล้วเนี่ยมันเป็นการบอกให้ทราบนะครับต่อมาอันนี้สั้นๆ
1: ค
0: ุ
1: ณถูกข้าวด้วยนะ
0: เป็นอะไรลูกประโยคคำสั่งเป็นประโยคคำสั่งต่อมาต่อมา
1: เธอไม่ควรเสียใจกับเรื่องแค่นี้
0: เธอไม่ควรเสียใจกับเรื่องแค่นี้ดูซิอันนี้คืออะไรเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอะไรมีคำว่าไม่ควรใช่ไหมมันเป็นการเสนอแนะนะต่อมาอันนี้คืออะไรลองอ่านดังๆ
1: คร
0: ู
1: เทียคุณสอนวิชาภาษาไทย
0: อันนี้เป็นประโยคอะไรลูก
1: บอกให้
0: เป็นประโยคบอกให้ทราบต่อมาสุดท้ายแล้วอันนี้ขอให้ใส่อารมณ์ด้วยลองไหนใครคิดว่าตัวเองน่าจะสั่งได้ดีที่สุดมีไหม มาลีไหนลองบอกสิลูกไหนลองพูดไหนลองสั่งสิสมมติว่าเพื่อนร้องไห้อยู่อ่ะ
3: หยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะ
0: เออเห็นไหมเป็นอะไรเป็นประโยคอะไรประโยคคำสั่งใช่ไหมทีนี้เรามาร่วมกันวิเคราะห์นะมันจะมีคำสำคัญอยู่คำสำคัญที่อยู่ในแต่ละประโยคอะลูกถ้าเป็นประโยคบอกให้ทราบเนี่ยมันก็เป็นการแจ้งเราดูที่รูปประโยคแล้วก็ดูที่เจตนาใช่ไหมแต่ว่าประโยคเสนอแนะและประโยคคำสั่งมันจะมีคำสำคัญที่บ่งบอกเจตนาไว้ชัดเจนมากเรามาดูอันแรกกันลองชิมแกงเขียวหวานไก่ฝีมือเราดูหน่อยนะมันมีคำว่าอะไรลูกมีคำว่านะแล้วก็คำว่าลองอันนี้ก็เหมือนกันคุณลองพูดเพราะๆกับเขาบ้างสิเห็นไหมมันมีคำว่าลองแล้วก็คำว่าสิเราควรนอบน้อมต่อผู้ใหญ่มีคำว่าอะไรในประโยคนี
2: ้
0: ควรดีมากแล้วก็เธอไม่ควรเสียใจกับเรื่องแค่นี้มีคำว่าอะไรไม่ควรบางทีมันก็มีคำปฏิเสธมานำหน้านะมาดูอันนี้บ้างนักเรียนต้องทำการบ้านทุกวันต้องไหนที่เป็นการสั่งลูก
2: ต้อง
0: เก่งมากมีคำว่าต้องคุณหุงข้าวด้วยนะคำไหน
2: ด้วย
0: แล้วก็คำว่านะหยุดร้องให้เดี๋ยวนี้นะต้องไหนลูกมีคำว่านะประมาณนั้นแล้วก็มีคำที่มันบ่งบอกเช่นคำว่าหยุดอย่างเงี้ยมันคือการสั่งหยุดหรืออย่าแบบเนี้ยนะนี่คือลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารเข้าใจใช่ไหมวันนี้เราเรียนแค่3อย่างทีนี้มาสรุปองค์ความรู้กันนิดนึงมโนทัศน์สำคัญของวันนี้นะครับประโยคทั้ง3อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกให้ทราบประโยคเสนอแนะและประโยคคำสั่งมันจะมีลักษณะเฉพาะของเขานะครับมาดูอันแรกก่อนประโยคบอกให้ทราบเนี่ยก็คือมีเจตนาเพื่ออะไรลูกประโยคบอกให้ทราบเจตนาของเขาเพื่ออะไรต้องการบอกให้เป็นยังไงต้องการบอกกล่าวหรืออธิบายเรื่องราวต่างๆให้ทราบใช่ไหมนะเช่นคุณตาชอบกินขนมไทยๆก็บอกว่าคุณตาชอบขนมไทยพ่อกลับจากเชียงใหม่วันเสาร์รู้ไหมเขาไปเมืองนอกแล้วนะเห็นไหมบางทีเนี่ยประโยคบอกให้ทราบอาจจะอยู่ในรูปของคำถามก็ได้ก็คือคำว่ารู้ไหมแต่จริงๆแล้วเขาต้องการคำตอบไหมอันเนี้ยไม่แต่มันขึ้นต้นด้วยคำถามคำที่แสดงคำถามเฉยๆนะครับอันนี้คืออันแรกไปดูต่อประโยคเสนอแนะอันที่2ประโยคเสนอแนะเป็นไงเจตนาคืออะไรลูกประโยคเสนอแนะเจตนาคืออะไรเพื่ออะไรลูกต้องการอะไรต้องการอะไรต้องการเสนอข้อคิดเห็นใช่ไหมโดยที่ต้องการเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้ฟังปฏิบัติถูกไหมลูกลองทำนั่นดูสิลองทำนี่ดูสิอะไรก็ได้คือเสนอไปเขาจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ว่าแต่เจตนาเนี่ยคือต้องการให้เขาทำตามนะโดยเด็กๆฟังนะโดยจะมีคำกริยานำก็คือคำว่าอะไรเอ่ยคำกริยานำก็คือคำว่าลองและมีคำกริยาตามก็คือคำว่าดูใช่ไหมและก็มีคำช่วยกริยาคือคำว่าควรหรือคำลงท้ายบอกก็คือคำว่านะสินะสิสิสิสิอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แล้วแต่น้ำเสียงที่แบบว่าจะสื่อสารออกไปใช่ไหมเพราะว่าประโยคเพื่อการสื่อสารมันก็คือประโยคที่เราเอาไว้ใช้พูดนั่นเองนะครับอันนี้คือประโยคเสนอแนะก็คือเสนอข้อคิดเห็นให้ผู้ฟังได้ปฏิบัติตามนั่นเองมาลองดูตัวอย่างกันซึ่งอันนี้เราก็เห็นกันแล้วเนาะตัวอย่างลองชิมแกงเขียวหวานไก่ฝีมือเราดูหน่อยนะเห็นไหมลูกมีคำว่าอะไรมีคำว่าอะไรอยู่ในประโยคนี
2: ้
0: ลองเป็นคำกริยานำใช่ไหมกริยาตามก็คือดูเห็นไหมเราควรนอบน้อมต่อผู้ใหญ่มันมีคำว่าควรคุณลองพูดเพราะๆกับเขาบ้างสิก็คือคำว่าลองเธอไปซื้อของที่นี่ดูสิถูกดีนะเห็นไหมมันคือการเสนอแนะใช่ไหมลูกเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยไหนใครไม่เข้าใจยกมือปลายทางทันไหมเอ่ย ทันไหมทันนะประโยคเสนอแนะย้ำอีกนิดนึงนะครับก็คือเสนอข้อคิดเห็นเพื่อให้ผู้ฟังได้ปฏิบัติตามนั่นเองไปต่อที่ประโยคที่3ประโยคที่3คือประโยคอะไร
4: คำสั่ง
0: คำสั่งประโยคคำสั่งเป็นยังไงลูกประโยคคำสั่งเจตนาคืออะไรประโยคคำสั่งต้องการอะไรต้องการอะไรต้องการบังคับให้ผู้ฟังปฏิบัติตามเมื่อสักครู่นี้ประโยคเสนอแนะเนี่ยเขาต้องการบังคับไหมต้องการบังคับไหมไม่เป็นการเสนอแนวทางให้เลือกใช่ไหมลูกแต่คำสั่งเนี่ยบังคับว่าต้องทำยกตัวอย่างเช่นมักจะมีคำว่าจงนะเป็นกริยาเป็นคำช่วยกริยาคือคำว่าจงแล้วก็มีกริยานำก็คือคำว่าต้องแล้วก็มีคำลงท้ายคือคำว่าสิคำว่านะนั่นเองคำสั่งยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเอาขาลงดีๆสิสั่งหรือยังนักเรียนเงียบหน่อยสิสั่งหรือยังลูก
4: สั่งแล
0: ้วกับนักเรียนลองเงียบหน่อยสินักเรียนลองเงียบหน่อยสิลูกอันนี้เสนอแนะหรือสั่ง
4: เสนอ
0: แนะแปลว่าต้องปฏิบัติตามไหมไม่จำเป็นแต่ควรไหมควรเพราะว่านี่แหละมันคือเจตนาลูกคือเจตนาของครูคือครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองแบบว่าลองเลือกใช้ดูนะคุณครูถามนิดนึงเมื่อสักครู่นี้สมมุติว่ามี2ทางเลือกให้ครูบอกว่าเฮ้ยนักเรียนเงียบๆหน่อยสิเป็นไงสั่งแล้วนะเนี่ยต้องเป็นยังไงต้องเงียบแล้วกับนักเรียนลองเงียบหน่อยสิลูกคุณครูกำลังสอนอยู่อันไหนดูน่าปฏิบัติตามมากกว่ากันนักเรียนจะกลัวอันไหนมากกว่ากันอันหนึ่งหรืออันจะเลือกอันไหนชอบแบบไหนไม่น่าใช่ครูว่านักเรียนน่าจะชอบแบบ2ใช่ไหมแบบ2คือยังไงแบบ2คือยังไงสั่งใช่ไหมสั่งหรือให้เลือกให้เลือกนี่แหละมันคือประโยคเพื่อการสื่อสารนะลูกเราสื่อสารอะไรออกไปใช่ไหมมันก็เป็นไปตามเจตนานั่นเองนะนั่นแหละครับทีนี้มาไปต่อเลยมาดูประโยคคำสั่งตัวอย่างประโยคคำสั่งกันประโยคคำสั่งมีอะไรบ้างเด็กๆลองอ่านประโยคที่1พร้อมกัน1 2 3มีคำว่าต้องใช่ไหมแล้วก็มีคำลงท้ายคือคำว่าอะไรคำว่านะคุณหุงข้าวด้วยนะตรงไหนเอ่ยนะเห็นไหมมีคำลงท้ายหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะเป็นไงมีคำว่านะเมื่อไรจะหยุดร้องไห้นักเรียนลองประโยคนี้ดูสิมันขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรลูก
4: เม
0: ื่อไรเป็นคำแสดงคำถามไหมเมื่อไรเป็นคำแสดงคำถามไหมลูกเป็นใช่ไหมเมื่อไรเมื่อไรจะหยุดร้องไห้ลองดูเจตนาสิมันคือการบ่งบอกว่าต้องหยุดได้แล้วใช่ไหมเจตนาเนี่ยคือเธอต้องหยุดได้แล้วนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยรูปแบบของประโยคบางทีเราไม่สามารถดูที่คำอย่างเดียวได้นะบางทีประโยคคำสั่งเนี่ยก็อาจจะอยู่ในรูปของคำถามก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะต้องดูเจตนาให้ดีว่าเจตนาในการสื่อสารคืออะไรเราจะยึดติดที่คำอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เด็กๆควรที่จะเรียนรู้เอาไว้สรุปนิดนึงวันนี้เราได้เรียนประโยคเพื่อตามเจตนาการสื่อสารเนี่ยทั้งหมดกี่ประโยค
4: 3
0: ตอบช่วยกันนะประโยคที่1คือ
4: เสน
0: อประโยคเสนอแนะอันที่2คือ
4: บอกให
0: ้ทราบ3คำสั่งครูขอถามนิดนึงใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจมีหรือเปล่ามีหรือไม่มีมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีถ้าไม่มีขอก่อนที่จะทำใบงานขอสุ่มนิดนึงแต่ไม่บอกว่าจะให้ทำอะไรขอสุ่มก่อนสัก2คน3คนก็ได้ผู้โชคดีผู้โชคดีอันนี้เผื่อแผ่ไปถึงปลายทางด้วยนะครับเด็กปลายทางจะมีถึงเลขที่นี้ไหมเนี่ยปลายทางเลขที่3ยืน และต้นทางเลขที่ปลายทางลูกครูให้ปลายทางก่อนอดิศรใจเย็นๆปลายทางเลขที่3นะส่วนต้นทางเลขที่30ลุกเลยถือไมค์มือถือไมค์แล้วจับจ้องมาที่เพื่อนปลายทางทิติกัญญาลองแต่งประโยคคำสั่งให้ครู1ประโยคลูกอะไรก็ได้ง่ายๆแล้วจิกตาไปที่เพื่อนแล้วสั่งเพื่อนให้ทำอะไรบางอย่างสัก1อย่างทิติกัญญาไปทางด้วยนะไปทางด้วยเหมือนกันเลยนะครับ
5: หยุดเล่นเดี๋ยวนี้นะ
0: ลองใส่อารมณ์ด้วยลูกเดี๋ยวลองสั่งเพื่อนซิหนูอยากสั่งคนไหนบอกชื่อด้วยบอกชื่อด้วย
5: วินนี่ค่ะ
0: วินนี่วินนี่มองตาเพื่อนทิติกัญญาจิกตามาที่วินนี่แล้วสั่งวินนี่ว่า
5: หยุดเล่นเดี๋ยวนี้นะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกปรบมือหน่อยคนต่อไปคนต่อไปเอาใครดีเอาใครดีต้นทางและปลายทางเอาเลขที่เดียวกันเลยเลขที่ออกคือเลข1ใช่อ้าวกลุ่ม5อีกแล้วกลุ่ม5อีกแล้วกฎชเมศกฎชเมศดูที่กระดานมีประโยคเสนอแนะและประโยคบอกให้ทราบครูอยากจะให้กฎชเมศและเพื่อนปลายทางเลขที่1ด้วยนะครับลองบอกประโยคลองแต่งประโยคบอกให้ทราบ1ประโยคเชิญเลยไม่เอาตามตัวอย่างนะหนูต้องคิดเองนะลูกได้ไหมได้ไหมทุกคนเงียบก่อนฟังเพื่อนหน่อย
5: คุณยายกำลังไปเที่ยวครับ
0: คุณยายกำลังไปเที่ยวถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรบมือให้กดชเมศเลยเก่งมากขออีก1คนเอาสีอะไรดีฟ้าชมพูเลขที่ออกคือเลขที่7ใครเพิร์ทคนเก่งปลายทางเลขที่7ด้วยนะคะปลายทางก็เลขที่7นะเพิร์ทประโยคที่เหลือคือประโยคเสนอแนะลองเสนอแนะสิลูกฟังเพื่อนๆฟังหน่อยฟังหน่อย
5: เธอลองไปบ้านฉันบ้างสิ
0: มีคำว่าอะไรมีคำว่าอะไรลองแล้วเพื่อนลงท้ายด้วยคำว่าอะไรลูกบ้างสิคำว่าสิใช่ไหมเป็นการเสนอแนะถูกต้องปรบมือให้เพิร์ทด้วยพอที่จะเข้าใจหรือยังทีนี้เข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วมาดูที่ของฝากวันนี้คุณครูมีของฝากมาด้วยให้เด็กๆเปิดไปใบงานที่4นะลูกในหน่วยนี้นะหน่วยที่7นะครับหน้าไหนลูกใบงานที่4หน้าไหน169เปิดเลยชื่อใบงานก็คือประโยคบอกให้ทราบประโยคเสนอแนะประโยคคำสั่งเด็กๆลองดูนะลูกนะในใบงานมันจะมีคำสั่งก็คือแต่งประโยคตามเจตนาการสื่อสารโดยใช้คำที่กำหนดให้ต่อไปนี้เด็กๆดูที่หน้าจอหน่อยคุณครูกำหนดคำว่าอะไรลูกในข้อแรกคำว่าวิ่งเล่นเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยจะต้องแต่งประโยค3ลักษณะนี้โดยใช้คำว่าวิ่งเล่นอยู่ในประโยคถ้าอย่างนั้นเข้าใจแล้วนะและคำต่อมาคือคำว่าสนามและคำต่อมาขอ4ประโยคก็คือคำว่าขนมนะทั้งหมดเราก็จะได้10ประโยคคุณครูให้เวลา5นาทีในการปฏิบัติกิจกรรมและเดี๋ยวจะขอให้ตัวแทนออกมานำเสนอสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะจับเหมือนกันลองอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับถ้าอย่างนั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยทั้งต้นทางและปลายทาง5นาทีเท่านั้นนะครับเชิญครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องร่วมกันสรุปบทเรียนกันแล้วนะครับคุณครูขอให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยวางดินสอวางอุปกรณ์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปร่วมกันนะครับสำหรับใครที่ยังทำไม่เรียบร้อยเนาะค่อยไปเพิ่มเติมก็ได้นะลูกน้าไม่เป็นไรไปแต่งมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาส่งคุณครูเดี๋ยวก็จะตรวจให้นะครับแต่เท่าที่ดูนะหลายคนก็ทำเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะดูจังเลยว่าใครจะสามารถแต่งประโยคได้ประทับใจที่สุดจะสุ่มหรือจะขออาสาสมัครดีสุ่มถ้าชอบสุ่มเดี๋ยวจัดให้คนที่จะต้องออกมาอ่านประโยคของตัวเองให้เพื่อนฟังขอ1คนนะขอ1คนผู้โชคดีคือเลขที่ลงท้ายด้วย5ใครลงท้ายด้วย5ยกมือ25มาลิเหรออ่ะมาลิเชิญออกมาเลยลูกมาลิออกมามาลิออกมาอ่านให้เพื่อนฟังลูกนะไปหนูเลือกมาสัก1ข้อก็ได้หนูจะเอาคำว่าอะไรหนูเอาคำไหน
1: เอาคำสนาม
0: ค่ะคำว่าสนามเดี๋ยวครูช่วยถือนะมาลิอ่านประโยคให้เพื่อนฟังทั้ง3ประโยคแล้วก็บอกว่าเป็นประโยคอะไรนะครับ
2: ประโยคบอกให้ทราบปู่ไปที่สนามประโยคข้อเสนอแนะเธอลองไปที่สนามหญ้าหน่อยประโยคคำสั่งห้ามไปเล่นที่สนามอีก
0: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องเก่งมากๆเลยสุดยอดนะครับขอเสียงปรบมือให้มะลิหน่อยเก่งมากถือดีๆขออีกสักคนดีไหมไม่ดีดีหรือไม่ดีขอ1คนขอ1คนยังมีเวลาอยู่ผู้โชคดีคือหมายเลข6ใครเอ่ยออกมาเลยออกมาเลยครับเจทูถือมาเลยลูกเจทูเอาข้อ1ได้ไหมข้อ1นะคือคำว่าวิ่งเล่นใช่ไหมครับลองเสนอให้เพื่อนฟังนะเดี๋ยวครูถือให้หนูอ่านเลย
2: ประโยคบอกให้ทราบเมื่อวานฉันไปวิ่งเล่น
0: ถูกต้องต่อไป
2: ประโยคเสนอแนะคุณลองไปวิ่งเล่นที่สนามสิ
0: มีคำว่าลองแล้วลงท้ายด้วยคำว่าสิอันนี้ถูกต้องนะครับอีกหนึ่งประโยคคือประโยคคำสั่ง
2: พวกเธอหยุดวิ่งเล่นเดี๋ยวนี้นะ
0: เก่งมากปรบมือให้เจทูด้วยครับสุดยอดนี่ก็เป็นลักษณะของการแต่งประโยคนะครับอีกคำสุดท้ายใครดีนะคำสุดท้ายใครดีนะสุดท้ายคือผู้โชคดีคือหมายเลข9ใครออโต้เหรอปอโต้ออกมาเลยลูกออโต้ออกมาคำสุดท้ายลูกคำสุดท้ายออกมาเลยลูกเสร็จหรือยังเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเหลือกี่ข้อหนูเหลือกี่อันเหลือ2อันไม่เป็นไรลูกคนใหม่ก็ได้นะคนใหม่ใครดีใครที่เสร็จแล้วประโยคสุดท้ายเบนเล่ออกมาเลยเบนเล่ออกมาเดี๋ยวออโต้ไปเพิ่มเติมให้เสร็จด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาส่งครูนะเดี๋ยวฟังเพื่อนก่อนลูกเบนเล่คำว่าขนมลองอ่านสิ
3: ประโยคบอกให้ทราบพี่ของฉันมีขนมน้อยมาก
0: ถูกต้อง
3: ประโยคเสนอแนะเธอลองไปซื้อขนมกับพวกเขาสิ
0: ถูกต้องครับอีก2ประโยคคือประโยคคำสั่ง
3: ห้ามไปซื้อขนมเด็ดขาดเธอต้องไปทิ้งขนมเดี๋ยวนี
0: ้เห็นไหมมีคำว่าต้องนั่นเองขอเสียงปรบมือให้เบนเล่ด้วยครับสุดยอดมาก เห็นไหมแสดงว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องของการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเนาะสรุปแล้วยากหรือไม่ยากไม่ยากทุกคนทำได้ทีนี้อันนี้เดี๋ยวให้คุณครูปลายทางช่วยจัดกิจกรรมแล้วก็เฉลยให้กับเด็กๆแล้วก็ลองตรวจดูแบบฝึกหัดด้วยนะครับลองดูที่สังเกตที่คำสำคัญต่างๆเพื่อเราจะได้รู้ว่านักเรียนสามารถแต่งประโยคได้ตามเจตนาการสื่อสารหรือเปล่านะอันนี้ฝากให้ทั้งปลายทางด้วยนะครับสำหรับเด็กๆห้องเรียนต้นทางเดี๋ยวส่งการบ้านที่คุณครูแล้วก็เดี๋ยวคุณครูก็จะตรวจให้เหมือนกับทุกๆครั้งนะสำหรับวันนี้การเรียนเรื่องประโยคนะครับทั้งประโยค เสนอแนะประโยคบอกให้ทราบแล้วก็ประโยคคำสั่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเจตนาการสื่อสารนะจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเรากลับมาเจอกันก็จะเป็นประโยคอีก3ประเภทเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นประโยคอะไรนั่นเองแล้วก็ฝากให้ทั้งโรงเรียนปลายทางเตรียมแถบประโยคเตรียมใบความรู้ที่2เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารเตรียมใบงานที่5เรื่องประโยคห้ามประโยคชักชวนแล้วก็

ประโยคขู่นะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในเรื่องของประโยคเพื่อการสื่อสารแต่ว่าเป็นชั่วโมงที่2นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางกลับไปอ่านทบทวนบทเรียนแล้วก็อ่านหนังสือมาล่วงหน้าก็ได้นะเดี๋ยวกลับมาเจอกันเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคเพื่อการสื่อสารอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครูขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ระอือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอือสระอือแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือไหมนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอือไหมนะปืนมีสระอือเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอือไหมนะอีกาไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อย

0: พวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ

0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ดี LTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
3: วาตภัย
0: ไฟป่า
4: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากปกป้องนายสอบผ่านแน่ๆ
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
3: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้

0: น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลียนนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะถ้าเราเป็นคนรักการอ่านจะทำให้เรามีความรู้มากและเมื่อเรามีความรู้มากเราก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ตัวเองและผู้อื่นได้และในวันนี้พลอยใสมีแรงบันดาลใจดีๆจากในหลวงรัชกาลที่9มาฝากกันค่ะ
7: โอเคทุกคนพร้อมนะทุกคนเตรียมเข้านะ

ลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าพระองค์จะทรงเจริญพระชันษาในต่างประเทศแต่ก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยมพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือทรงใช้เวลาหลังการประกอบพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือจำนวนมาก

ความรู้ต่อยอดให้ตัวเองตลอดจนถ่ายทอดความรู้นั้นผ่านผลงานด้านวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นพระราชนิพนธ์และพระราชนิพนธ์แปลจึงทำให้เรามีหนังสือที่ดีไว้ศึกษามากมายดังพระราชดำรัสที่ว่าหนังสือนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้าหนังสือนี้ไม่มีที่เปรียบและจะเป็นที่ร่าเริงใจของผู้อ่านต้องการให้เห็นว่าสำคัญที่สุดของคนเราทำอะไรต้องมีความเพียรขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ซึ่งวันนี้พวกเราก็มีเรื่องราวดีๆจากเด็กและเยาวชนไทยที่ทำดีตามพ่อสอนรักการอ่านและมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักอ่านในดวงใจมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะ

0: วัสดีค่ะยุวบรรณารักษ์มีหน้าที่ช่วยคุณครูบรรณารักษ์ในทุกเรื่องตั้งแต่คัดเลือกหนังสือจัดหาจัดซื้อหนังสือลงทะเบียนประทับตาจัดแสดงแนะนำหนังสือใหม่จัดหนังสือเข้าชั้นการยืมคืนการซ่อมหนังสือการบริการนอกห้องสมุดและการดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องสมุดดังนี้ค่ะห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยและการอ่านเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นการจัดหาหนังสือและส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมส่วนที่1การจัดหาหนังสือทางห้องสมุดได้ดำเนินการจัดหาหนังสือให้มีความเพียงพอกับความต้องการของสมาชิกและเป็นหนังสือที่ทันสมัยมีสีสันสวยงามรูปเล่มและขนาดเหมาะสม
1: ส่วนที่2ส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแบ่งเป็น3กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมในห้องสมุด 2. กิจกรรมนอกห้องสมุดและ 3. กิจกรรมสู่ชุมชนที่หนูรักการอ่านเพราะนายหลวงรัชกาลที่ 9เป็นนักอ่านในดวงใจของหนูค่ะ
0: ประโยชน์ที่หนูได้รับจากการอ่านคือทำให้ได้ความรู้เพื่อหาความรู้ใส่ตัวเองค่ะและที่หนูรักการอ่านเพราะนายหลวงรัชกาลที่ 9เป็นนักอ่านในดวงใจของหนูค่ะ
2: เห็นไหมคะเพื่อนๆว่าประโยชน์จากการอ่านนั้นนอกจากจะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองแล้วยังสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและส่วนรวมได้อีกด้วยนะคะและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางการทำดีตามข้อสอนเพื่อนๆเองก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามข้อสอนสวัสดีค่ะ
3: โอเคไม่พลอยใส่อินโบนัสโอเคโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
4: ทีมงานเทียแซ
5: ดในหลวงราชการที่9บอกว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้แน่นอนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2517

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพูพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์
2: จไม่ติดเขาคอยสายคอยเหล็กมาติดคอยสาย
0: โอเค
3: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรง

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมามาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานหลานนั่นละนั่นละอย่างงั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
2: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
0: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

0: ล้นการศึกษาว้าว
1: อุ๊ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไกลลงขึ้นสู่ยอดเสานี่
2: ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรียนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

0: ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆ บ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย

0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลยต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
0: นายเธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทรก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทรจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
2: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
2: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
3: ได้รับแล้วค่ะ
2: มันเข้าเตือนเรายังไงคะ

0: หรือว่า
1: เขาดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณท่านรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
2: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้มันโมโหก็ดีอกดีใจกันเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลหรือปพ.นั่นอย่างครับพี่นะ
3: ในเปียกสุกรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
4: ดีขึ้นครับ
0: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
4: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
3: ทั้งนี้ปพ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปพ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง 2:00 นถึง 6:00 นรวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ำโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีรายงานน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ำเนี่ยท่วมรอบฐานเจดีตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมอยู่ขังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วยส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลานะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษดานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
3: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กันนะครับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศครับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดฝั่งกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจ ัพจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
5: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือหนึ่งในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะนี่แหละก็ไปพบเครื่องมือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
3: ครับนอกจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วยทางนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังเข้ารุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
5: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคล้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่ามีปริมาณ4หลุมด้วยกันค่ะ

ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับ

0: นักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความร่วมมือสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนจึงต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: ก็ได้ที่แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากคนการมีประเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ว่าเตือนพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเราเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าเป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
0: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
2: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการฉีดโฟมแล้วก็ลดความเข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะสูบน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
3: ท่าเนี่ยก็เกินจุดที่มีความเสี่ยงนะครับตอนนี้พอเกินจุดที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับทางทีมเรากับทีมปภ.ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ใช้โฟมนะครับก็ฉีดโฟมคุมไว้ไม่ให้มันมี
4: เสียงมันถึงเสียงติดไฟใช่ไหมครับคุมเอาไว
3: ้
4: แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
3: ก็เท่าที่ตัดขึ้นมาดูเนี่ยพวกที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเนี่ยเกินครึ่ง

0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่สันน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยจะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
1: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่ก็มีคนบอกว่าให้เป็นดีเซลแต่มันก็เป็นสิ่งนึงก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่คลองแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่ตั้งแต่บางคนว่าได้กลิ่นมาสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
2: ครับผม
1: ก็เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนาพอสมควร
2: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านพอทราบไม่เป็นท่านชนิดไหนหรือมันผสมกัน
1: เห็นมีก็มีสองความเห็นเลยก็จะบอกเป็นสิ่งของดีเซลแต่ว่าเดี๋ยวดูไม่เป็นไรก็แต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
2: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
1: เดี๋ยวเชิญทางบริษัทเอกชนที่เขามีคลังอยู่แถวนี้มาให้ความเห็นก่อน
3: ลูกบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นน้ำมันขึ้นจากท่อมาแรงมากเราก็เลยไปที่เกิดเหตุตอนฝนตกนะคะช่วงเวลาฝนตกกลิ่นจะแรงมากแล้วพอเราไปดูแล้วมันแรงจริงๆแล้ววันศุกร์วันที่4เนี่ยเราประชุมที่เคก็เลยนำปัญหาเนี้ยไปแจ้งกับผอ.เ
2: ค
3: สสสก.และพอเช้าวันเสาร์สก.กับสก.ก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คตั้งแต่ท่อไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงนี้หนักที่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะมันก็หลายท่อ
4: เราสั่งผ้าลงเราก็จะได้กลิ่นพวกน้ำยาปรับผ้านุ่
2: ม
4: แต่นี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เราจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กวาดถนนในแนวนี้ช่วงที่3ว่าช่วยดูให้ทีว่ามีน้ำมันเนี่ยมันหลุดรอดมาไหมอะไรตามนี้นะครับนี่ก็เลยมาเปิดดูช่วงเช้าที่ก็ได้เห็นเป็นน้ำมันตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด
2: ไม่มีอะไร
4: มีอู่รถแตกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วเพราะทางบางชุมชนเขาประกาศมาแล้วว่าไม่มีเรื่องที่ทิ้งลงนี้ไม่ใช่แน่
2: สงสัยไหมว่ามันมาอย่างไรปรากฏเขาเจอน้ำมันจริง
4: ๆไม่ทราบเลยครับเพราะแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับ
5: จากเหตุการณ์นี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนกทม.ในการตรวจสอบพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ10จุดระยะทาง85เมตรก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
0: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า220ล้านบาทนางสาวละลิตาอัฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบทั้ง9ด่านก็มีการดำเนินการจับกุมและก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าและเมื่อเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วและก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดี 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
5: แม่ทัพภาคที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่ พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบือแหนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนโดยตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจกับการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

0: นล่ะครับ
1: เอ้าไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะเพราะสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: ตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: าได้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เราฟังชื่อแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่า

มันดูน่ากลัวนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศนั่นเองฟังแล้วเป็นไงดูน่ากลัวไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้กันว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่เป็นอันตรายทางเพศแล้วมันอันตรายอย่างไรเราควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีความสำคัญกับนักเรียนทุกคนเลยนะคะนักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะได้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองนะเพื่อที่จะเราจะได้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนเนาะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายนะคะพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศได้นะคะในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือว่า สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงนะคะต่ออันตรายทางเพศได้นะคะในข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายทางเพศได้นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันก่อนเลยนะของคำว่าพฤติกรรมที่เป็นอันตรายเนี่ยนะคะคืออะไรในห้องนี้มีใครคิดว่าทราบแล้วบ้างมีไหมไม่มีเนาะยังไม่แน่ใจนะคะนักเรียนยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูความหมายไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะคำว่าพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศนั้นนะคะก็คือการกระทำนะคะหรือว่าพฤติกรรมที่เราแสดงออกเนี่ยเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมนะคะต่อเพศตรงข้ามหรือว่าเพศเดียวกันนะโดยที่อีกฝ่ายนึงเป็นไงเขาไม่ยินยอมนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นหรือการกระทำเหล่านั้นเนี่ยอาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เราได้ยินอีกหนึ่งคำแล้วคำว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็กๆ เคยได้ยินคำนี้ไหมเคยใช่ไหมคะเราเคยได้ยินคำนี้จากไหนในข่าวต่างๆเราอาจจะเคยดูข่าวใช่ไหมคะเคยได้ยินข่าวมานะคะเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าการข่มขืนใช่ไหมนะคะเราก็อาจจะได้ยินมานะคะซึ่งพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศนั้นนะคะจะเป็นพฤติกรรมที่เมื่อเราแสดงออกต่อคนอื่นแล้วเนี่ยนะคะอาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับผลกระทบไม่ว่าจะในด้านร่างกายหรือว่าด้านจิตใจก็แล้วแต่นะคะทำให้เขาเนี่ยเกิดความเสียหายนะพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วกระทำโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยินยอมนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาได้รู้กันว่าพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กับคำถามแรกของเรากันก่อนนะคะพฤติกรรมใดบ้างที่เป็นอันตรายทางเพศตอนนี้ให้เด็กๆลองช่วยพูดคุยกันในกลุ่มคิดว่าพฤติกรรมแบบไหนที่อาจจะเป็นอันตรายนะคะในเรื่องของอาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้คิดว่ามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างตอนนี้ให้ทุกคนนะคะได้พูดคุยกันในกลุ่มของตัวเองรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนปลายทางลองปรึกษาเพื่อนๆกันดูว่าพฤติกรรมใดบ้างนะคะที่อาจจะเป็นอันตรายทางเพศได้หรืออาจจะส่งผลที่จะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นั่นเองแน่นอนว่าจะต้องเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเราพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มของเรามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่มันไม่เหมาะสมที่อาจจะเป็นอันตรายได้

0: ตอนนี้นะคะทุกกลุ่มนะคะก็มีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำตอบนะคะจากกลุ่มที่1กันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
1: แต่งตัวโป๊หรือแต่งตัวล่อแหลมค่ะ
0: การแต่งกายนะคะที่มันไม่เหมาะสมนะคะแต่งตัวโป๊หรือว่าแต่งตัวล่อแหลมนะคะตามสถานที่ต่างๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายทางเพศได้เนาะทีนี้ค่ะกลุ่มที่2ค่ะมาฟังคำตอบจากกลุ่มที่2กันบ้าง
2: แตะเนื้อต้องตัวกันค่ะ
0: การแตะเนื้อการถูกเนื้อต้องตัวกันนะคะโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้ยินยอมเนาะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศได้เหมือนกันนะกลุ่มที่3เชิญได้เลย
3: อยู่ในสถานที่มืดๆอยู่คนเดียวด้วยครับ
0: อยู่ในสถานที่มืดๆสถานที่เปลี่ยวๆนะคะอยู่คนเดียวไม่มีผู้คนอื่นๆเลยแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันเนาะอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับเราได้นะคะบางครั้งถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไงเราไม่สามารถเรียกหรือว่าตามให้คนมาช่วยได้ใช่ไหมเพราะเราอยู่คนเดียวเนาะกลุ่มที่4ค่ะ
4: ใส่ชุดสั้นๆที่ไม่เหมาะสมค่ะ
0: ใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นนะตามสถานที่ต่างๆบางครั้งอาจจะแต่งตัวไม่เหมาะสมกับสถานที่นะคะอันนี้ก็เป็นอันตรายทางเพศได้เหมือนกันและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5
5: การนอนซบไหล่ค่ะ
0: นอนซบไหล่กันนอนซบไหล่กันนี่ใครซบไหล่ใครคะ
5: ผู้หญิงซบไหล่ผู้ชาย
0: มีพายกระซิบเนาะมีเพื่อนกระซิบบอกผู้หญิงซบไหล่ผู้ชายเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะบางครั้งนะคะนักเรียนอาจจะคิดว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้คิดอะไรหรอกนะเราเป็นเพื่อนกันแต่ว่าบางครั้งพฤติกรรมที่เราแสดงออกนะคะต่อเพื่อนของเราเนี่ยอันนี้เราต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมด้วยถ้าหากว่าเรามีเพื่อนที่เป็นเพื่อนเพศตรงข้ามแบบนี้นะคะการที่เราจะมากอดกันนะคะซบไหล่กันอะไรแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ตอบมานั้นนะคะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศเนี่ยมีหลากหลายเลยบางพฤติกรรมเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราเองถูกต้องไหมคะทีนี้นะคะเมื่อเราทราบแล้วนะว่าพฤติกรรมที่อันตรายทางเพศเนี่ยมีอะไรบ้างทีนี้อยากจะทราบว่าพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศนั้นเกิดขึ้นจากใครได้บ้างคิดว่ายังไงคะเด็กๆพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นจากใครได้บ้างเกิดขึ้นจากตัวเราได้ไหมได้ไหมคะหรือว่าเกิดขึ้นจากบุคคลอื่นๆได้ไหม
6: ได
0: ้บุคคลอื่นๆนี่ใครบ้างล่ะคนอื่นคือใครได้บ้าง

คนรอบตัวได้ยินเสียงแว่วๆเมื่อกี้บอกว่าคนรอบตัวนะคะพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาจากคนที่ใกล้ตัวเรานะคะคนที่เรารู้จักคนที่ใกล้ชิดกับเรานะคะเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นไงเราให้ความไว้วางใจใช่ไหมคะเราให้ความไว้วางใจกับเขานะคิดว่าสนิทกันไงนะสนิทกันก็สามารถ

0: อะไรก็ได้นะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะเด็กๆจะต้องระมัดระวังถึงแม้ว่าเราจะสนิทกันเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันหรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักอยู่ในซอยแถวบ้านเดียวกันแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดอยู่ในครอบครัวเราเองหรือเป็นเพื่อนของเราหรือคนละแวกบ้านที่เรารู้จักนะคะดังนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังตัวเองถ้าหากว่าเด็กๆอยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่หรือผู้ปกครองไม่อยู่ที่บ้านนะคะอาจจะมีคนแถวบ้านหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยมาหาที่บ้านเราควรจะทำยังไง
1: ทักทาย
0: ทำยังไงนอกจากทักทายอย่างที่เพื่อนตอบก็ถูกต้องใช่ไหมคนมาหาที่บ้านเราก็ต้องมีการพูดคุยทักทายกันใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยเมื่อพูดคุยกันเสร็จแล้วเราจะให้เขาเข้าไปในบ้านเราเลยไหม
1: ไม
0: ่อันนี้ฝากไว้เลยนะเด็กๆสำคัญมากนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักสนิทหรือไม่สนิทเนี่ยเราไม่ควรที่จะเชิญใครเข้าบ้านนะคะถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวเนาะเขาอาจจะมีการมาพูดว่าเอ้ยหนูแม่วันนี้แม่ไปไหนน้องอยู่บ้านคนเดียวเหรออะไรแบบนี้งั้นเดี๋ยวนะขอเข้าไปรอในบ้านได้ไหมอันนี้ถือว่ามันก็ไม่เหมาะสมนะคะมันอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราก็ได้นะดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะคนรู้จักหรือไม่รู้จักนะอย่าเชิญใครเข้าไปในบ้านนะคะถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศนั้นจากที่เด็กๆได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะที่แต่ละกลุ่มได้มีการพูดคุยกันและได้ตอบกันมานั้นนอกจากพฤติกรรมที่นักเรียนตอบมาแล้วจะมีพฤติกรรมอื่นๆอีกหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันแรกเลยนะคะพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศอันแรกเลยนั่นคือการแต่งกายอ่ะเหมือนที่กลุ่มแรกได้บอกมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะการแต่งกายไม่เหมาะสมนะคะแต่งตัวไม่เหมาะสมกับสถานที่นะคะหรือว่าตามกาลเทศะแบบนี้อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยที่บ้านชวนไปเที่ยวทะเลชวนไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ำทะเลเราบอกว่าวันนี้เราอยากจะใส่ชุดว่ายน้ำใส่บิกินี่ได้ไหมใส่ได้ไหมคะเหมาะไหมบางคนอาจจะคิดว่าเหมาะบางคนอาจจะคิดว่าไม่เหมาะแต่อย่างที่บอกไปนะเราจะควรที่จะแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราไปถูกต้องไหมคะดังนั้นเวลาถ้าหากว่าเด็กๆไปเล่นน้ำทะเลไปเที่ยวทะเลถ้าเราจะใส่ชุดบิกินี่ไปหรือว่าแต่งด้วยชุดว่ายน้ำไปอันนี้คิดว่าเหมาะสมกับสถานที่ไหม
1: เหมาะ
0: สมนะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าตรงที่เราไปนั้นเป็นยังไงบ้างมีคนอยู่เยอะหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเรื่องการแต่งกายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะห้ามกันได้ถูกต้องไหมคะว่าคนนี้จะต้องแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้แต่เราควรที่จะแต่งให้มันเหมาะสมกับสถานที่แล้วก็เหมาะสมตามกาลเทศะนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเด็กๆจะไปทำบุญไปไหว้พระทำบุญเราควรจะแต่งตัวแบบไหนแต่งตัวแบบไหนดีเด็กๆบอกว่าแต่งตัวให้เรียบร้อยคำว่าแต่งตัวให้เรียบร้อยเนี่ยต้องแต่งแบบไหนใส่กางเกงขายาวใส่กระโปรงยาวๆใช่ไหมคะแต่งกายให้มิดชิดนะแต่งกายให้มิดชิดนั่นเองเห็นไหมว่าบางสถานที่นะถ้าสมมติว่าเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่าถ้าหากว่านักท่องเที่ยวแต่งกายไม่เรียบร้อยแต่งกายไม่เหมาะสมเขาก็จะมีชุดให้เปลี่ยนใช่ไหมคะมีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนหรือบางทีอาจจะมีผ้าถุงให้นุ่งแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นไงจะได้สามารถเข้าไปชมอะไรต่างๆข้างในได้นะคะดังนั้นเรื่องการแต่งกายอันนี้สำคัญนะเด็กๆต้องแต่งกายให้เหมาะสมนะคะกับกาลเทศะนะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยแต่งกายแบบเรียบร้อยมากมิดชิดมากถามว่าอาจจะเกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศได้ไหมหรืออาจจะเกิดการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ไหมคิดว่าได้ไหมได้เหมือนกันเนาะอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลเราไม่สามารถที่จะแบบว่าไปห้ามผู้อื่นไม่ให้คิดร้ายกับเราได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะแต่งตัวเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่งตัวโป๊หรือไม่โป๊บางครั้งมันก็อาจจะเกิด อันตรายทางเพศต่อตัวเราได้นะดังนั้นเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยนอกจากระมัดระวังเรื่องการแต่ง

กายแล้วต้องระมัดระวังเรื่องผู้คนด้วยนะคะอย่าอยู่คนเดียวนะให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองตลอดเวลาเนาะต่อมาพฤติกรรมต่อมาอยู่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งมั่วสุมอ่ะถามก่อนว่าสถานที่แบบไหนที่เป็นแหล่งมั่วสุมอ่ะตามความคิดของเราต้องเป็นที่ยังไงที่ที่ไม่มีคนใช่ไหมซอยเปลี่ยวเพื่อนบอกว่าเป็นที่ที่แบบว่าเป็นซอยเปลี่ยวอาจจะมีพวกวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นไงวัยรุ่นมานั่งแบบว่ารวมตัวกันใช่ไหมคะนั่งรวมตัวกันอาจจะมีการดื่มพวกแอลกอฮอล์ต่างๆดื่มเหล้าดื่มสุราสูบบุหรี่นะคะนั่งมั่วสุมนะคะคำว่ามั่วสุมก็คือเป็นไงต้องมีหลายๆคนเป็นไงมานั่งสุมหัวกันมั่วสุมกันนะคะทำอะไรบางอย่างนะในสถานที่ที่มันไม่ค่อยมีคนนะคะถ้าเราเห็นว่าสถานที่นี้เอ้ยมีวัยรุ่นกำลังมั่วสุมหรือว่าเป็นที่ที่มันเปรียวๆเนี่ยเราก็อย่าไปแถวนั้นนะคะระมัดระวังตัวเองเนาะจากในภาพเห็นไหมในสวนแบบว่ากำลังมืดเลยมีวัยรุ่นอยู่ตามที่ต่างๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลากลางคืนแบบนี้เนี่ยทุกคนจะต้องอยู่ที่ไหนละอยู่ที่บ้านเนาะเตรียมตัวนอนดีกว่าเนาะมันไม่ควรที่จะออกมาข้างนอกอยู่แล้วใช่ไหมคะนะดังนั้นต้องระมัดระวังนะถ้าหากว่าเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่ออกไปข้างนอกไม่ได้เนี่ยนะคะมันจำเป็นจะต้องออกไปจริงๆเนี่ยอันนี้เด็กๆต้องระวังตัวเองนะอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะไปกับเราด้วยเนาะพฤติกรรมต่อมาการดูสื่อออนไลน์ต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเป็นไงใช้สื่อออนไลน์ใช้คอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์มือถือในการเป็นไงคะในการเล่นออนไลน์เล่นแอปพลิเคชันต่างๆกันอยู่แล้วใช่ไหมบางครั้งนะคะการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆเล่นสื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศเหมือนกันเด็กๆคิดว่ามันอันตรายยังไงอะอันตรายยังไงอะก็เรานั่งเล่นอยู่ที่บ้านอะมันจะอันตรายยังไงอะได้ยินแว่วๆอะไรนะเฮ้ยเพื่อนบอกว่ามีแอปหาคู่เดี๋ยวนี้มีแอปใช่ไหมคะที่เขาเอาไว้ใช้แบบว่าหาคู่หาแฟนมีการพูดคุยกันแบบนี้เนี่ยแหละมันก็จะเป็นช่องทางที่จะทำให้มิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาได้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กๆนะเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเล่นแอปอะไรต่างๆหรือว่าคุยกับคนในโลกออนไลน์ต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าน้องโอนตังค์ให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะเอาไปเติมเกมเดี๋ยวเราจะได้เล่นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยกันในเกมแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าวันเสาร์นี้ว่างไหมเดี๋ยวเรานัดมาเจอกันพี่อยู่แถวนี้พอดีเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ต้องระวังนะคะต้องระวังนะอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพอะไรก็ได้อาจจะมีการล่อลวงไปทำอะไรที่มันไม่ดีก็ได้นะคะดังนั้นต้องระมัดระวังนะการพูดคุยกันนะคะหรือบางคนคิดว่าเราพูดคุยกับเพื่อนของเราแต่จริงๆแล้วข้อความอันนั้นหรือว่าแชทอันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพื่อนเราก็ได้นะอาจจะเป็นมิจฉาชีพเขาอาจจะเป็นไงหลอกมาปลอมตัวมาก็ได้ดังนั้นระวังนะคะระวังด้วยพฤติกรรมต่อมาการพูดคุยการพูดคุยหรือว่ารับสิ่งของจากคนแปลกหน้าจากคนที่เราไม่รู้จักนะอันนี้อันตรายมากๆนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังตัวเองซึ่งพฤติกรรมอันนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้อาจจะเกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนของเราตอนเย็นก็ได้ตอนเย็นเวลาที่เด็กๆเลิกเรียนแบบนี้ใช่ไหมคะไปซื้อขนมตรงหน้าโรงเรียนวันดีคืนดีอาจจะมีคนแปลกหน้าคนนึงเดินเข้ามาทักเฮ้ยหนูน้าจะขอถามทางหน่อยสถานที่นี้ไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีการพูดคุยกับเรามาพูดคุยถ้าหากว่าเขามาคุยแล้วเขามาถูกเนื้อต้องตัวเราอันนี้เด็กๆต้องระวังนะเดี๋ยวนี้นะคะมันก็จะมีแบบว่าการป้ายยากันเกิดขึ้นรู้จักไหมมันถูกเนื้อต้องตัวเอาอะไรมาป้ายอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเป็นไงอาจจะเบลอเดินตามเขาไปเฉยเลยแบบนี้ก็ได้นะดังนั้นต้องระวังหรือบางคนเนี่ยเมื่อมีการ

0: ุยกันเสร็จแล้ว
1: ยื่นขนมให้อ่ะหนูเอาขนมไปกินสินะให้ทำไงทำไงดีแบบนี้ทำไงดีรับไหมเราก็อาจจะมีการปฏิเสธนะคะแต่ว่าต้องพูดจาให้ดีๆด้วยนะเด็กๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดร้ายหรือว่าเขาคิดดีกับเราเขาอาจจะแบบว่าให้เป็นสินน้ำใจจริงๆก็ได้ถูกต้องไหมคะหรือว่าเขาอาจจะแฝงด้วยอะไรก็ไม่รู้นะดังนั้นเราต้องระวังถ้าปฏิเสธได้ก็คือก็ปฏิเสธไปก่อนเลยนะหรือถ้าเขาแบบว่าเฮ้ยหนูน่ารักจังเลยเดี๋ยวเย็นนี้ไปเที่ยวบ้านนะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเออจุงมือเราไปแล้วแบบนี้เราทำไงอะทำไงดีรีบวิ่งหนีเลยไหมรีบเลยนะคะรีบวิ่งหนีเลยหรือว่าหรืออาจจะตะโกนให้คนแถวนั้นนะคะตะโกนให้คนแถวนั้นมาช่วยก็ได้นะดังนั้นเห็นไหมบอกว่าถ้าเวลาที่เราอยู่ในสถานที่ที่มันไม่มีคนเนี่ยสถานที่เปรียวๆเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุการณ์อันตรายหรือเกิดเหตุร้ายเนี่ยนะคะเวลาที่เราขอความช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ดังนั้นพยายามอย่าอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีคนนะคะต่อมาพฤติกรรมต่อมานี่เลยเหมือนที่กลุ่มที่5บอกว่าอะไรนะซบกันใช่ไหมคะนั่งซบกันการอยู่ด้วยกัน2ต่อ2กับเพศตรงข้ามอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในที่นี้ไม่ว่าจะสถานที่แบบไหนนะอาจจะในห้องเรียนในห้องเรียนหรือว่าตามที่ต่างๆนะบางครั้งเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่ได้คิดอะไรกันหรอกแต่ว่าคนอื่นที่เขามองเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยดูไม่ดีไงดังนั้นนะถ้าหากว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ในห้องแล้วในห้องเนี่ยไม่มีใครเลยมีแค่เรากับเพื่อน2คนโดยที่เราเป็นผู้หญิงเพื่อนเราเป็นผู้ชายแบบนี้เนี่ยอันนี้เด็กๆต้องระมัดระวังนะอย่าอยู่ด้วยกันแบบนั้น2ต่อ2นะคะอาจจะออกมาข้างนอกอยู่ในที่ที่มีคนอื่นด้วยนะหรืออยู่ในห้องที่แบบว่ามีเพื่อนเพศอื่นๆเยอะเลยมีผู้ชายประมาณ 5-6 คนแล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยอันนี้ก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันนะคะนะก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะคนอื่นที่เขามองเข้ามามันจะดูไม่ดีได้นะคะแต่เชื่อว่าเด็กๆไม่ได้คิดอะไรหรอกใช่ไหมเนาะเพราะเราเป็นเพื่อนกันนะคะให้ระมัดระวังตัวเองก็พอแล้วเนาะพฤติกรรมต่อมานี่เลยการใกล้ชิดสนิทสนมนะคะกับเพศตรงข้ามมากเกินไปบางครั้งเนี่ยเราสนิทกับเพื่อนไงอาจจะมีการจับไม้จับมือกอดคอกันนะอันนี้เนี่ยเด็กๆต้องระมัดระวังเลยนะโดยเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายนะคะต้องระมัดระวังเลยผู้หญิงกับผู้ชายถ้าแบบว่าจะจับมือกันจะกอดกันหรืออะไรกันแบบนี้อันนี้ต้องระมัดระวังนะทางที่ดีนะคะเราจะไม่ปฏิบัติกับเพื่อนแบบนี้นะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้ชายเหมือนกันถ้าหากว่าอีกฝ่ายนึงเขาไม่ยินยอมแบบนี้เนี่ยเขาไม่ชอบเอ้ยเธออย่ามากอดเราเธออย่ามาจับแขนเราอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาจับแก้มเราแบบนี้เนี่ยนะอันนี้เราก็ไม่ควรทำเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเขาไม่ยินยอมนะคะสังเกตตัวเองด้วยนะหรือว่าใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองสมัยนะคะต่อมาการดื่มของมึนเมาหรือว่าสิ่งเสพติดต่างๆพวกสารเสพติดต่างๆนะอันนี้ระมัดระวังนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในที่ที่แบบว่าเขามีการมั่วสุมกันมีการดื่มสุรากันหรือเขาให้ลองอ่ะหนูเอาไปลองกินดูไปลองดื่มดูแบบนี้เนี่ยนะอย่างที่บอกนะของเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของมึนเมาเวลาที่ร่างกายมันรับเข้าไปแล้วเป็นไงมาทำให้เราขาดสติเราไม่รู้เรื่องหรอกเขาจะทำอะไรกับเราเราไม่รู้เรื่องเพราะเราเมาไปแล้วตอนนั้นใช่ไหมคะกำลังเมาอยู่ไม่รู้เรื่องนะดังนั้นหลีกเลี่ยงเลยนะใครให้กินอะไรที่มันแปลกๆหรือสิ่งที่ไม่ควรกินก็อย่ากินนะคะอย่ากินอย่าดื่มนะคะระวังไว้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศทีนี้ค่ะในคำถามสุดท้ายของเรานะคะก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมนะนักเรียนคิดว่าสถานที่ใดบ้างที่อาจนำไปสู่การเกิดอันตรายทางเพศได้ต้องเป็นสถานที่แบบไหน
2: เปรียว
0: สถานที่เปรียว

0: มีอะไรอีกสถานที่มืดมืดที่ที่มีเป็นแหล่งมั่วสุมมีการมั่วสุมกันใช่ไหมคะที่ที่ไม่ค่อยมีคนอันนี้อาจจะเกิดอันตรายได้อาถามก่อนว่าเด็กๆคิดว่าที่โรงเรียนเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันนะคะแล้วที่บ้านล่ะเกิดขึ้นได้ปะ
1: ได
0: ้ก็ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสถานที่เหล่านี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เด็กๆทุกคนเนี่ยนะคะอยู่กันอยู่แล้วดังนั้นเราจะต้องระมัดระวังตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนหรือตามซอยในบ้านเราหรือสถานที่อื่นๆเวลาที่เราไปเที่ยวหรือเราไปทำธุระอะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และก็ทุกเวลาด้วยนะคะอันนี้ฝากไว้เลยทีนี้กิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้นะในใบงานของเรานะคะใบงานที่3เรื่องพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนพฤติกรรมหรือว่าสถานการณ์หรือสถานที่ที่อาจจะเป็นอันตรายทางเพศนะคะพร้อมกับบอกวิธีการป้องกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงนะคะของการที่จะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นะตอนนี้นะคะทุกคนมีใบงานเป็นของตัวเองแล้วเนาะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำใบงานแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำใบงานนี้ได้เลยนะคะในส่วนของคุณครูปลายทางค่ะชี้แจงการทำใบงานนะคะและรวมไปถึงดูแลนักเรียนให้คำแนะนำในระหว่างที่นักเรียนทำใบงานตอนนี้ทุกคนมีใบงานพร้อมแล้วใช่ไหมคะลงมือปฏิบัติทำใบงานของตัวเองได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มีนักเรียนหลายคนนะคะที่ทำผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนนะคะที่ทำผลงานเสร็จแล้วออกมานำเสนอผลงานนะคะที่ได้ทำกันไปในวันนี้เชิญได้เลยค่ะตัวแทนนักเรียนที่ทำผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชิญได้เลยค่ะโอ้มีแต่หนุ่มๆนะคะมีสาวๆไหมสาวๆสาวๆกลุ่มนี้มาอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะคะที่นักเรียนได้ทำนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนเดี๋ยวขอเป็นออโต้ละกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่เราได้ทำไปนั้นเราได้ตอบอะไรไปบ้างนะคะในใบงานของเรานะพฤติกรรมหรือว่าสถานการณ์เนี่ยที่อาจจะเป็นอันตรายทางเพศเนี่ยที่เราตอบมามีอะไรบ้างลูก
1: การแต่งกายไม่สุภาพเสื้อผ้าลัดลูกครับดื่มของมึนเมาและสารเสพติดอยู่ในสถานที่เปรียวหรืออยู่กัน2ต่อ2ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วทีนี้วิธีการป้องกันล่ะเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงอย่างไรบ้าง
1: 1แต่งกายให้สุภาพ2ไม่ดื่มของมึนเมาและสารเสพติด3ไม่อยู่ในสถานที่เปี่ยวไม่อยู่กัน2ต่อ2ครับ
0: ไม่ดื่มของมึนเมาไม่อยู่ในสถานที่เปี่ยวหรือว่าไม่อยู่กัน2ต่อ2นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการป้องกันของออโต้นะทีนี้ค่ะเด็กๆทุกคนช่วยปรบมือให้กับเพื่อนๆที่มาโชว์ผลงานในวันนี้หน่อยนะคะเยี่ยมมากเลยเชิญได้เลยค่ะส่วนผลงานของเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะก็จะมีพฤติกรรมหรือว่าสถานการณ์เนี่ยที่คล้ายคลึงกันนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยให้ออโต้นะคะเป็นผู้นำเสนอคนเดียวเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศไปแล้วนะคะซึ่งพฤติกรรมที่เป็นอันตรายทางเพศนี้อาจจะเป็นพฤติกรรมหรือเป็นการกระทำที่อาจจะนำไปสู่อันตรายทางเพศได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะเป็นไงคะรู้จักที่จะปฏิบัติตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างตัวเองที่มันอาจจะไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นการที่เรารู้จักการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยปลอดภัยนะคะจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นะคะหรือว่าปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่อาจจะขึ้นต่อที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะคะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะหวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่านำไปปฏิบัติใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะเวลาที่เราอยู่ตามสถานที่ต่างๆเราจะได้มีความระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนั่นเองค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาพบกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอันตรายทางเพศเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของวิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายทางเพศนั่นเองสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือสมุดจดบันทึกนะคะมาจดบันทึกความรู้กันคุณครูปลายทางสามารถเตรียมเนื้อหาการสอนนะคะดูล่วงหน้าได้ที่ www.dl.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิต้องขอตัวไปแล้วค่ะ
2: ไม่ได้ทำหมดทำครั้งเดียว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบอิบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรณภาเหมือนเดิมนะคะจากการบ้านที่ผ่านมาเราสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพไปใช่ไหมคะนักเรียนได้กลับไปทำมาหรือเปล่ากลับไปทำมาไหมเดี๋ยวนำมาส่งคุณครูนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพรจะเป็นผู้ตรวจทานให้กับนักเรียนต้นทางนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางต้องขอความร่วมมือจากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจความถูกต้องและความเหมาะสมของโจทย์ปัญหาที่นักเรียนสร้างมาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่านักเรียนของเราเนี่ยเข้าใจหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อยอดจากเดิมเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและปลายทางมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนคือเรื่องอะไรคะ
1: การเฉล
0: ี่
1: ย
0: การเฉลี่ยนะคะโดยการเฉลี่ยของเราเนี่ยเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด2ชั่วโมงวันนี้เป็นชั่วโมงที่1นะคะแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องเดิมเลยไหนคุณครูได้ฝากให้นักเรียนลองกลับไปค้นหาคำนี้แล้วใช่ไหมคะว่าการเฉลี่ยคืออะไรเกี่ยวข้องอย่างไรกับเราไหนมีใครได้กลับไปหามาหรือไม่เอ่ยเยี่ยมมากๆเลยไม่มีเลยนะคะมีหรือเปล่ามีใครรู้จักคำว่าการเฉลี่ยหรือไม่รู้จักไหมเคยได้ยินไหมก่อนเคยได้ยินบ้างแต่รู้ความหมายไหมคะบางคนบอกว่าอาจจะไม่ได้รู้ความหมายแล้วก็เมื่อวานไม่ได้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังเลยค่ะว่าการเฉลี่ยคืออะไรเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรแล้วคุณครูเชื่อว่าการเฉลี่ยเนี่ยเราจะเจอในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนนะคะหรือบางทีเราอาจจะใช้การเฉลี่ยไปแล้วแต่เราไม่ทราบว่านั่นคือคำว่าหมายถึงการเฉลี่ยก็ได้นะคะคราวนี้ในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนเลยหาค่าเฉลี่ยของชุดจำนวนที่กำหนดให้และแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยได้ดังนั้นในวันนี้นะคะคุณครูอาจจะมีชุดจำนวนให้นักเรียนให้นักเรียนลองหาค่าเฉลี่ยแล้วก็มีเป็นโจทย์ปัญหาด้วยให้นักเรียนลองหาค่าเฉลี่ยจากโจทย์ปัญหานั้นๆ นะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะคะอันดับแรกก่อนนะคะวันนี้คุณครูบอกแล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีการใช้ตัวเบี้ยวหรือตัวนับใช่ไหมคะสำหรับคุณครูปลายทางคุณครูปลายทางได้เตรียมตัวเบี้ยวหรือตัวนับมาหรือไม่หากไม่มีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถนำเหรียญที่มีนะคะมารวมกันก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะมาลองทำกิจกรรมของเรานะคะโดยกิจกรรมของคุณครูแพลวเนี่ยสำหรับคุณครูปลายทางนะคะรบกวนขอกระดาษ A4 1แผ่นให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวได้เตรียมมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยคุณครูนะคะจะมีตารางมาให้โดยตารางของครูแพลวจะแบ่งออกเป็นกี่แถวเอ่ยตอนนี้4แถวนะคะมีแถวที่1มีแถวที่2มีแถวที่3และมีแถวที่4นะคะโดยใน4แถวนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะใช้ตัวนับวางในแต่ละแถวตามจำนวนที่คุณครูแพลวกำหนดสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อนักเรียนปลายทางมีกระดาษ A4 แล้วนักเรียนปลายทางนะคะแบ่งกระดาษ A4 ของตนเองออกเป็น4ช่องนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้ตัวนับหรือหากนักเรียนไม่มีตัวนับนักเรียนสามารถใช้เหรียญ นะคะมาใช้เป็นแทนตัวนับได้นะคะเพื่อทำกิจกรรมในวันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาดูพร้อมกันในแถวที่1มาดูพร้อมกันคุณครูให้ตัวนับมากี่ตัวไหนลองนับหน่อยที่1มีตัวนับกี่ตัวเอ่ยเท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: ในแถวที่1เราจะมีตัวนับ10ตัวนะคะในแถวที่1มีตัวนับ10ตัวแถวที่2มีตัวนับกี่ตัวเอ่ยแถวที่2มีตัวนับ6ตัวแถวที่3มีตัวนับกี่ตัวเอ่ย4ตัวนะคะแถวที่4มีตัวนับกี่ตัวเอ่ยดูก่อนแถวที่4ดูอีก1รอบมีตัวนับกี่ตัวเอ่ย8ตัวนะคะดังนั้นนะคะในแถวที่1นะคะคุณครูมีตัวนับ10ตัวหรือ10ชิ้นนะคะในแถวที่2มี6ตัวหรือ6ชิ้นในแถวที่3มี4ตัวหรือ4ชิ้นและในแถวที่4จะมี8ตัวหรือ8ชิ้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนในแต่ละกลุ่มเลยนะคะนำตัวนับที่คุณครูแพลวเตรียมไว้ให้วางลงในแต่ละแถวให้ได้เหมือนกับของคุณครูสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำตัวนับหรือเหรียญของตนเองทำให้ได้แบบของคุณครูแพลวได้เลยตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนทุกคนปฏิบัติกันก่อนทำได้เลยค่ะ

นักเรียนจัดตัวนับได้เหมือนของคุณครูยังเหมือนแล้วนะแถวที่1มีกี่ชิ้นนะคะแถวที่1แถวที่1มี10แถวที่2มี6แถวที่3มี4และแถวที่4มี8อ้าวไหนลองรวมหน่อยรวมแล้วทั้งหมดจะมีตัวนับทั้ง

0: งหมดกี่ชิ้นเอ่ยอ้าวลองนับดีๆ28เท่าไหร่เอ่ย
1: 28
0: ตอนนี้นะคะตัวนับของเราใน4แถวเมื่อรวมกันแล้วจะมี28ชิ้นนั่นเองอ่ะนักเรียนสังเกตหน่อยตอนนี้ทั้ง4แถวของเรามีตัวนับที่เท่ากันหรือไม
1: ่
0: เท่าหรือไม่เท่าไม่เท่ากันอ่ะคุณครูแพลวอยากถามนักเรียนหน่อยนักเรียนคิดว่าเราสามารถจัดเรียงตัวนับใหม่ได้ไหมโดยให้แต่ละแถวมีจำนวนตัวนับที่เท่ากันเอาลองตอบก่อนอย่าเพิ่งปฏิบัตินะนักเรียนต้นทางและปลายทางลองตอบก่อนว่านักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถจัดเรียงตัวนับใหม่ได้ไหมโดยให้ตัวนับในแต่ละแถวมีจำนวนที่เท่ากันนักเรียนคิดว่าหรือทำไม่ได้ทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางได้ลองลงมือตอนนี้ยังก่อนนะคะฟังก่อนให้ได้ลองลงมือนะคะจัดเรียงตัวนับใหม่ในแถว4แถวนี้ให้มีจำนวนตัวนับในแต่ละแถวเป็นอย่างไรนะให้เท่ากันเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางลองปฏิบัตินะคะตอนนี้ลองปฏิบัติสิคะ

ไหนนักเรียนจัดตัวนับให้ได้ในแต่ละแถวทำได้ไหมคะได้ถูกต้องไหมอ่ะเดี๋ยวมาขอดูพร้อมกันหน่อยเวลานักเรียนจัดแล้วหน่อยนักเรียนลองดูให้หน่อยในแต่ละแถวของนักเรียนมีตัวนับกี่ชิ้นเอ่ยมีตัวนับ

กี่ชิ้นเลย7ชิ้นอ่ะมาดูพร้อมกันอีก1รอบนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรเป็นตัวแทนนักเรียนอีก1รอบในการจัดเรียงตัวนับไหนนักเรียนบอกหน่อยเวลานักเรียนจัดเรียงตัวนับให้เท่ากันนักเรียนมีวิธีการอย่างไรเอ่ยตอนนี้แถวไหนมากที่สุดเลยถ้าดูจากของเราแล้วแถวที่1มากที่สุดนักเรียนก็จะต้องนําแถวที่มากที่สุดไปทําอย่างไรดีมาให้ในแถวอื่นๆที่น้อยกว่าดังนั้นนักเรียนคิดว่าเราควรนําตัวนับจากแถวที่1ไปให้แถวไหนก่อนดีบางคนบอกแถวที่3ก่อนเลยเพราะตอนนี้

แถวที่1ก็ยังมากอยู่ดังนั้นแถวที่1ย้ายไปให้แถวไหนดีแถวที่1ก็ยังควรย้ายมาให้แถวที่3เท่ากันยังเอ่ยก็ยังไม่เท่าอีกเราก็ต้องย้ายอีกดังนั้นนักเรียนดูต่อแถวไหนยังมากกว่าเพื่อนอีกบ้างมีแถวที่1กับแถวที่4แถวไหนน้อยบ้างคะแถวที่2กับแถวที่3ดังนั้นเราก็ต้องย้ายจากแถวที่1มาให้แถวที่2หรือแถวที่3ก็ได้ถูกต้องไหมคุณครูแพลวย้ายเหมือนกันเลยนะคะโดยย้ายแถวที่1มาให้แถวที่2ใกล้ยังใกล้แล้วตอนนี้แถวไหนมากกว่าเพื่อนคะแถวที่4มากกว่าเพื่อนแถวไหนยังไม่เท่าเพื่อนบ้างแถวที่3ยังน้อยที่สุดดังนั้นเราย้ายจากแถวที่4ไปให้แถวที่3พอเราทำแบบนี้แล้วจะสังเกตว่าเมื่อนักเรียนทำครบในแต่ละแถวของเราตอนนี้จำนวนตัวนับเท่ากันยังเท่ากันแล้วได้เท่าไหร่นะในแต่ละแถวนะคะจะมีจำนวนตัวนับอยู่7ชิ้นนั่นเองอันนี้เราสามารถทำได้เพราะเมื่อเราทำแล้วตัวนับของเราเท่ากันได้ไหมคะตอนนี้ทุกคนเก็บตัวนับนะคะเข้าที่ก่อนทุกคนเก็บตัวนับเข้าที่ก่อนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันเลยสำหรับข้อนี้เราทำได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้พอเราลองจัดเรียงตัวนับของเราแล้วตัวนับของเราสามารถเข้าในแต่ละแถวได้คราวนี้มาดูโจทย์ต่อไปหน่อยขอเป็นโจทย์ปัญหาบ้างมาลองดูว่านักเรียนทำได้หรือไม่ทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งมาอ่านโจทย์เป็นโจทย์ของเราบ้างนะคะมาดูพร้อมกันเลยคุณครูแพรบอกมีแฝด4คนไปที่ไหนกันเอ่ยไปเที่ยวสวนมังคุดโดยที่สวนมังคุดเนี่ยอนุญาตให้เก็บผลไม้ตามฤดูกาลได้หรือตามที่ต้องการได้ด้วยเรามาดูพร้อมกันแฝด4คนมีใครบ้างมาดูพร้อมกันเลยมีสายฟ้าสายฟ้าเก็บมังคุดได้กี่ผลเอ่ยสายฟ้าเก็บมังคุดได้8ผลต่อมาพายุเก็บได้กี่ผล7ผลต่อไปทะเลเก็บได้กี่ผลทะเลเก็บได้6ผลต่อไปปลายฝนเก็บได้กี่ผล8ผลแต่ละคนเวลาไปเก็บเนี่ยก็เก็บมาได้ไม่เท่ากันแต่เขาบอกว่าอะไรต่อมาดูพร้อมกันเลยทั้ง4คนต้องการแบ่งมังคุดที่เก็บมาเนี่ยให้ได้คนละเท่าๆกันนักเรียนคิดว่าจะทำได้หรือไม่ได้อันนี้คือคำถามให้นักเรียนลองคิดก่อนตอนนี้มีคนไปที่สวนมังคุดนี่กี่คนเอ่ย4คนแต่ละ4คนนี้แต่ละคนเก็บมังคุดได้เท่ากันไหมคะไม่เท่ากันแต่พอเขาเป็นแฝดกันเนี่ยเขาเอามังคุดมารวมกันแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งมังคุดให้เท่าๆกันเดี๋ยวคุณครูแพรจะใช้หลักการเดิมคล้ายๆกับการจัดเรียงตัวนับเมื่อกี้ก่อนนะคะเป็นการทบทวนนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะมีตารางมาให้เหมือนเดิมเลยของนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนักเรียนต้นทางนะคะสามารถพลิกกระดานเมื่อกี้นะคะด้านหลังจะเป็นตารางเดียวกับของคุณครูแพรนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถใช้กระดาษแผ่นเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาลองจัดเรียงนะคะโดยสมมุติตัวนับให้เป็นมังคุดที่เขาเก็บได้มาดูพร้อมกันเมื่อกี้สายฟ้าเก็บได้กี่ผลนะสายฟ้าเก็บได้8ผลมานะสายฟ้าเก็บได้8ผลต่อมาพายุเก็บได้7ผลทะเลเก็บได้6ผลและสุดท้ายปลายฝนเก็บได้8ผลเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะจัดเรียงตัวนับแทนมังคุดของเรานะคะเหมือนเดิมเลยลองทำอีกหนึ่งรอบค่ะเป็นในโจทย์ข้อนี้แทน

0: นักเรียนจัดได้แล้วหรือยังเอ่ยจัดได้แล้วคราวนี้ลองนับรวมกันหน่อยตอนนี้ทั้ง4คนได้มังคุดรวมกันทั้งหมดกี่ผล
1: 29
0: เท่าไหร่เอ่ย29ผลนะคะดังนั้นเมื่อรวมมังคุดของทั้ง4คน4แฝดนี้แล้วจะได้รวมกันอยู่ที่29ผลจากเมื่อกี้เขาถามว่าถ้าทั้ง4คนต้องการนำมังคุดทั้งหมดมารวมกันแล้วแบ่งใหม่โดยแบ่งให้เท่าๆกันนักเรียนคิดว่ารอบนี้ทำได้หรือไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: บางคนเริ่มบอกแล้วว่าไม่ได้คราวนี้เราไม่มั่นใจเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลาลองนะคะโดยการนักเรียนลองจัดมังคุดที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยให้4คนนี้ได้มังคุดที่เท่ากันลองดูหน่อยว่าได้หรือไม่ได้ทุกคนลองปฏิบัติสิคะว่าได้หรือไม่ได้

0: ไหนจากการจัดเรียงแล้วทั้ง4คนแบ่งมังคุดให้เท่ากันได้หรือไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: คราวนี้มาลองดูพร้อมกันอีก1รอบนะคะตอนนี้นักเรียนลองดูสิคะใครได้มังคุดมากสุดบ้างมี2คนคือใครกับใครเอ่ยมีสายฟ้ากับมีปลายฝนแล้วใครได้น้อยสุด
1: ทะเล
0: น้อยสุดถ้าเราใช้วิธีการเหมือนเดิมนะคะในการจัดเรียงคุณครูเมื่อกี้เราจะนำของคนที่มากมาแบ่งให้กับคนที่น้อยถูกต้องไหมคะเราเริ่มเลยคุณครูแพลวแบ่งจากของสายฟ้ามาให้กับของทะเลก่อน1ผลมาดูพร้อมกันคุณครูก็จะนำของสายฟ้ามาให้กับทะเล1ผลพอเราจัดเรียงแบบนี้แล้วนักเรียนสังเกตสิคะตอนนี้ของใครที่มากกว่าเพื่อนบ้างมีของปลายฝนมากกว่าเพื่อนแต่สายฟ้าพายุกับทะเลทำไมกันแล้วเท่ากันแล้วดังนั้นถ้าเราอยากให้เท่ากันข้อนี้ทำได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะมันจะเหลือมังคุดอีก1ผลที่ไม่เท่าเพื่อนดังนั้นถ้าเรานำออกมาเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเรานำมังคุดออกมา1ผลจะทำให้มังคุดของทั้ง4คนนี้ทำไมกันคะเท่ากันแต่จากโจทย์เราไม่สามารถแบ่งให้เท่ากันได้เนื่องจากจะเห็นได้ว่าเหลือเศษถูกต้องไหมคะอันนี้เป็นการใช้การจัดเรียงเข้ามาช่วยนะคะแต่ถามว่าในทุกๆข้อนักเรียนจะใช้การจัดเรียงแบบนี้มาคำนวณไหวไม่ไหวไม่ไหวดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมีหลักการนะคะตอนนี้ทุกคนเก็บตัวนับก่อนนะคะแล้วก็วางไว้ตรงกลางกิจกรรมของเราตรงนี้นะคะได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อกันนะคะคราวนี้มาดูพร้อมกันถ้าทุกข้อเราต้องใช้ตัวนับในการจัดเรียงแบบเนี้ยเราอาจจะใช้เวลาในการคำนวณนะคะดังนั้นเรามาดูจากโจทย์ข้อนี้หน่อยจากโจทย์ข้อนี้มีคนกี่คนเข้าไปเก็บมังคุดคะ4คนหลังจากนั้นเขาบอกว่า4คนเนี่ยต้องการนำมังคุดเนี่ยมารวมกันแล้วแบ่งกันใหม่โดยแบ่งให้เท่า

การการนำมารวมกันก่อนนักเรียนคิดว่าหาได้อย่างไรหาได้อย่างไรเอ่ยบวกกันต้องนำมาบวกกันทั้งหมดกี่คนคะ4คนเลยนำจำนวนมังคุดของทั้ง4คนนี้มาบวกกันพอบวกกันแล้วทำอย่างไรอีกอยากแบ่งให้เท่าๆกันหารด้วยอะไรดีหารด้วย4เพราะทำไมคะเพราะว่ามี4คนอ่ะคราวนี้มาลองดูวิธีการคำนวณนะคะเราจะหาโดยการรวมจำนวนมังคุดก่อนเมื่อกี้เรารวมแล้วมังคุดมีกี่ผลนะมังคุดที่รวมกันแล้วจะมี29ผลโดยหามาจากการนับ8บวก7บวก6บวก8จะได้เท่ากับ29ผลนั่นเองอ่ะคราวนี้มาลองหาคำตอบจากที่โจทย์ถามหน่อยว่าเราสามารถแบ่งจำนวนมังคุดให้เท่ากันได้หรือไม่อ่ะมาดูพร้อมกันเลยนะคะการที่เราจะแบ่งมังคุดได้เป็น4คนเนี่ยเราก็ต้องนำผลรวมที่ได้เมื่อกี้มาแบ่งให้เท่าๆกันการแบ่งให้เท่าๆกันหมายถึงการอะไรคะในทางคณิตศาสตร์การอะไรเอ่ยการหานั่นเองดังนั้นเรามาดูวิธีคิดเลยวิธีคิดเราจะนำจำนวนมังคุดที่รวมกันเมื่อกี้มี8 7บวก6บวก8มาก่อนแล้วหารด้วย4เห็นไหมเวลาเราหาผลรวมก่อนคุณครูแพลวจึงต้องใส่วงเล็บได้ไหมคะนะคะดังนั้นเวลานักเรียนทำนักเรียนจะได้ทำเหมือนกันเมื่อกี้ในวงเล็บบวกกันแล้วได้กี่ผลนะในวงเล็บบวกกันแล้วได้กี่ผลนะคะนักเรียน29ผลดังนั้นเราจะได้ในวงเล็บมาเป็น29หารด้วย4 29หารด้วย4หมายถึงไม่ใช่หมายถึง4คูณอะไรได้29 4คูณอะไรได้29เอ่ยไม่มีเอาใกล้เคียงได้7เหลือเศษ1ดังนั้นในข้อนี้นะคะเวลาตอบถ้าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวนักเรียนสามารถตอบได้โดยใช้คำว่าได้7เศษ1ดังนั้นการหารในข้อนี้จะเห็นว่าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวมีการเป็นเศษดังนั้นจากสิ่งที่โจทย์ถามว่าทำได้หรือไม่ได้ข้อนี้ทำได้ไหมทำได้ไหมได้ไหมมีเศษไม่ได้ดังนั้นข้อนี้นะคะจะไม่สามารถแบ่งมังคุดให้ได้คนละเท่าๆกันได้เพราะว่าข้อนี้เมื่อเราลองหารแล้วการหารของเราเป็นการหารแบบไม่ลงตัวอ่ะคราวนี้การที่นักเรียนลองจัดตัวนับตั้งแต่ตัวนับในข้อที่1แล้วก็มาเป็นข้อที่เป็นมังคุดเนี่ยการที่เรานำทั้งหมดมารวมกันแล้วมีการแบ่งให้เท่าๆกันเนี่ยเราเรียกว่าการเฉลี่ยดังนั้นการเฉลี่ยจริงๆแล้วนักเรียนเคยทำไปแล้วแต่แค่นักเรียนไม่รู้จักความหมายมารู้จักความหมายกันก่อนความหมายของการเฉลี่ยคืออะไรทุกคนตั้งใจฟังนะคะการเฉลี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการแบ่งของทั้งหมดเป็นส่วนละเท่าๆกันมีเสียงมาจากตรงไหนเอ่ยทุกคนต้องตั้งใจฟังก่อนการเฉลี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการแบ่งของทั้งหมดเป็นส่วนละเท่าๆกันเช่นข้อตัวอย่างแรกเรามีตัวนับในแต่ละแถวเท่ากันไหมไม่เท่ากันแต่เมื่อกี้เรามาแบ่งใหม่แบ่งให้เท่าๆกันได้ไม่ได้ได้สิ่งที่นักเรียนแบ่งออกมาเราเรียกว่าการเฉลี่ยนั่นเองหรือค่าเฉลี่ยได้ไหมคะคราวนี้การเฉลี่ยเราจะหาคำตอบหาได้อย่างไรมาดูกันดูต่อว่าถ้าอยากหาคำตอบเราจะหาได้อย่างไรรู้จักความหมายไปแล้วการหาคำตอบเราสามารถคำนวณได้โดยการนำผลบวกของจำนวนต่างๆเช่นข้อเมื่อกี้ที่มีมังคุด4จำนวนนักเรียนนำผลรวมของมังคุดมาบวกกันก่อนถูกต้องไหมคะแล้วหารด้วยอะไรหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่นำมาบวกกันบวกไป4จำนวนก็หารด้วย4เห็นไหมผลหารที่ได้เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยอีกหนึ่งรอบนะคะการคำนวณค่าเฉลี่ยสามารถหาได้จากการนำผลบวกของจำนวนต่างๆมาบวกกันก่อนหลังจากนั้นหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่นำมาบวกกันผลหารที่ได้เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบตั้งแต่ความหมายจนถึงการคำนวณทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านพร้อมกันค่ะ

0: ได้ไหมเอ่ยอ่ะพออ่านแล้วบางคนบอกว่าหนูยังไม่ค่อยเข้าใจเราต้องไปลองทำแบบฝึกหัดกันเราถึงจะเข้าใจอ่ะคุณครูแพลวมีโจทย์มาให้ดังนั้นเดี๋ยวในข้อแรกให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมกันก่อนเดี๋ยวข้อที่2ลงมือทำไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันอ่ะแต่ก่อนไปหารเมื่อกี้ถ้าเป็นการหารนักเรียนจำได้การหารของเราจะมี2แบบคือหารลงตัวกับหารไม่ลงตัวถ้าหารแล้วลงตัวนะคะผลหารของนักเรียนเนี่ยสามารถหารได้ลงตัวเราจะสามารถจัดเป็นแถวๆได้จำได้ไหมเหมือนข้อแรกแต่ถ้าหารแล้วไม่ลงตัวจะเห็นได้ว่าเราจะไม่สามารถจัดเป็นแถวที่เท่าๆกันได้นะคะดังนั้นถ้าผลหารที่นักเรียนได้หารแล้วลงตัวเราจะได้ค่าเฉลี่ยแต่ถ้าหารแล้วไม่ลงตัวเราจะไม่ได้ค่าเฉลี่ยนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างกันอยากให้นักเรียนทุกคนมาช่วยกันหาค่าเฉลี่ยกันหน่อยอ่ะมาดูกันที่โจทย์ที่1คุณครูแพลวมีชุดจำนวนให้อ่านให้หน่อยมีจำนวนอะไรบ้าง12 8 13 12และ10มีมาให้ทั้งหมดกี่จำนวนอ้าวไหนลองนับดีๆมีมาให้ทั้งหมดกี่จำนวน5จำนวนดังนั้นคุณครูแพลบอกว่าอยากหาค่าเฉลี่ยของชุดจำนวนที่1จำได้ไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเราจะหาได้โดยการนำจำนวนทั้งหมดมาทำอะไรกันก่อนบวกกันก่อนแล้วค่อยหารด้วยจำนวนที่นำมาบวกกันอ่ะมาดูความหมายพร้อมกันนะคะถ้าเราอยากจะหาคำตอบเรามาเริ่มที่บรรทัดวิธีคิดเขียนเลยว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับเรามีชุดจำนวน5จำนวนดังนั้นเรานำจำนวนทั้ง5จำนวนนี้มาทำอะไรกันก่อนคะจากความหมายเมื่อกี้มาบวกกันก่อนดังนั้นคุณครูแพลวมาเลยในวงเล็บ12บวก8บวก13บวก12บวก10แล้วต้องหารด้วยอะไรมีกี่จำนวนเมื่อกี้ที่ครูแพลวถาม5จำนวนดังนั้นต้องหารด้วย5เพราะเรานำจำนวน5จำนวนมาทำอะไรคะบวกกันได้ไม่ได้ดังนั้นเราจึงหารด้วย5อ่ะคราวนี้การบวกนักเรียนช่วยดูหน่อยนักเรียนคิดว่าการบวกเนี่ยเราควรมีเทคนิคการบวกเล็กน้อยเพื่อบวกแล้วให้ง่ายต่อเราเช่นการที่เราดูสิคะว่าจำนวนอะไรบวกกันแล้วลงท้ายด้วย0มั้ยหรือลงท้ายด้วย5หรือไม่นะคะจะได้ง่ายต่อเราอ่ะมาดูพร้อมกันเราจะเริ่มบวกคู่ไหนกันดีเพื่อให้ง่ายต่อเรานำ12บวก8ก่อน12บวก8ได้20ดังนั้นใส่20ไว้เอาต่อไปนำอะไรมาบวกกันดี10ควรเอาไปบวกกับใครก่อนมั้ยยังก่อนเพราะเป็น10อยู่แล้วมันง่ายดังนั้นเราควรนำอะไรบวกกันคะ13บวก12 13บวก12ได้เท่าไหร่ทุกคนได้25แล้วคราวนี้เราค่อยนำจำนวนที่เหลือมาบวกกันอ่ะมีอะไรบ้างตอนนี้มี20บวก25บวก10นำอะไรมาบวกกันดีให้ง่ายต่อนักเรียน
1: 20บ
0: วก25บางคนบอกนำ20บวก25เลยก็ได้20บวก25ได้เท่าไหร่45ตรงนี้นักเรียนก็สามารถนำมาบวกกันก่อนได้ได้เป็น45แล้วค่อยนำ45ไปบวกกับอะไรต่อที่เรายังไม่บวกสังเกตดีๆคะว่า10ตรงนี้เรายังไม่ได้บวกดังนั้นเรานำ45บวกต่ออีก10 45บวกต่ออีก10รวมเป็น55ดังนั้นคุณแพลวมาเขียนต่อเลยว่าผลบวกในวงเล็บเท่ากับ55เรายังเหลืออะไรต่อคะเหลือหารด้วย5ดังนั้นนำ55หารด้วย5 55หารด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้55อะไรเอ่ย
1: 11
0: ดังนั้นเท่ากับ11ผลหารที่ได้เรียกว่าอะไรนะผลหารที่ได้เรียกว่าค่าเฉลี่ยอ่ะเข้าใจยังว่าค่าเฉลี่ยหาอย่างไรถ้านักเรียนมีชุดจำนวน1ชุดให้นักเรียนนำจำนวนทั้งหมดมาทำอะไรกันก่อนบวกกันก่อนแล้วค่อยหารด้วยจำนวนที่นำมาบวกกันนะคะผลหารที่ได้เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยดังนั้นเวลาตอบเราจะตอบอีกหนึ่งรอบว่าดังนั้นค่าเฉลี่ยของ12 8 13 12 10คือ11ได้ไม่ได้เราถึงได้ค่าเฉลี่ยออกมาอันนี้เป็นข้อที่1เดี๋ยวข้อที่2ให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดที่2พร้อมกันลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนต้นทางเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานักเรียนปลายทางเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยค่ะอ่ะจดข้อมูลชุดที่2ลงไปหน่อยอ่านข้อที่2พร้อมกันมีจำนวนอะไรบ้างเอ่ย11 19 14 16 13และ11เอาทุกคนจดชุดจำนวนข้อที่2ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ค่ะจดข้อมูลได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราจะได้ลองปฏิบัติหาค่าเฉลี่ยกันดูตอนนี้จดข้อมูลชุดที่2ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์

่ะเมื่อนักเรียนจดโจทย์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหาค่าเฉลี่ยของชุดจำนวนที่2พร้อมกันอ่ะเริ่มที่บรรทัดที่2คือวิธีคิดเราอยากหาค่าเฉลี่ยดังนั้นเรามาเขียนก่อนว่าค่าเฉลี่ยจำได้มั้ยค่าเฉลี่ยหาอย่างไรนะนำจำนวนตอนนี้มีกี่จำนวนไหนลองนับก่อนมีกี่จำนวนเอ่ย6จำนวนนำ6จำนวนนี้มาทำอะไรกันก่อนมาทำอะไรกันก่อนบวกกันก่อนแล้วค่อยหารด้วย6มาเขียนพร้อมกันเลยนะคะได้เท่ากับนำอะไรมาบวกกันบ้างไหนบอกหน่อย11บวก19บวก14บวก16บวก13และบวก11แล้วต้องหารด้วยอะไรต่อคะทำไมถึงหารด้วย6บวกหน่อยค่ะเพราะว่ามี6จำนวนได้ไม่ได้หลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็มาหารด้วย6พอหารแบบนี้ก่อนที่จะหารต้องหาผลบวกก่อนตามที่ครูแพลวแนะนำการบวกนักเรียนควรดูก่อนว่ามีจำนวนอะไรสามารถจับคู่กันแล้วง่ายต่อเราไหมมีไม่มีมีไหนจับคู่อะไรบวกกันได้บ้างนำ11บวกกับ19ก่อน11บวก19ได้เท่าไหร่เอ่ย11บวก19ได้30ใส่30ไว้ก่อนมีคู่ไหนจับคู่บวกแล้วง่ายอีกไหมมี14บวก1614บวก16ได้เท่าไหร่คะก็ได้30คราวนี้ไปดูคู่ที่เหลือคู่ที่เหลือไม่มีใครคู่กันแล้วเราสามารถจับคู่บวกกันได้13บวก11 13บวก11ได้เท่าไหร่เอ่ย24นะคะแล้วเราค่อยนำจำนวนที่เราจับคู่บวกมาบวกกัน30บวก30ได้60 60บวก24ได้ได้เท่าไหร่นะ84ดังนั้นเรามาเขียนบรรทัดที่2เลยว่าได้เท่ากับ84แล้วต้องอะไรต่อ84แล้วต้องอะไรต่อต้องหารด้วย6คราวนี้84หารด้วย6ได้เท่าไหร่เอ่ย84หารด้วย6ถ้าหารลงตัวเราจะได้ค่าเฉลี่ยแต่ถ้าหารแล้วไม่ลงตัวนะคะเราจะไม่ได้ค่าเฉลี่ยหารแล้วลงตัวแน่เลยข้อนี้ไหนลองดูสิได้เท่าไหร่เอ่ยข้อนี้นะคะหารแล้วได้เป็น14นะคะนักเรียนลองไปหารนะคะดังนั้น14เราเรียกว่าอะไรนะทุกคนค่าเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของชุดจำนวนไหนด้วยจำนวนนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นนักเรียนเขียนสรุปอีกหนึ่งรอบว่าดังนั้นค่าเฉลี่ยของ11 19 14 16 13และ11คือ14เราก็จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยของชุดจำนวนในข้อนี้ได้ทุกคนเดี๋ยวให้เวลาจดสักครู่หนึ่งนะคะ

อ่ะดังนั้นการหาค่าเฉลี่ยอันดับแรกนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าชุดจำนวนของเราคืออะไรบ้างเรานำชุดจำนวนทั้งหมดมาทำอะไรกันก่อนคะถ้าอยากหาค่าเฉลี่ยมาบวกกันก่อนแล้วค่อยหารด้วยจำนวนที่บวกเราผลหารที่ได้เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัด 1.58 ในข้อที่1พร้อมกันอ่ะทุกคนเปิดแบบฝึกหัด 1.58 ในข้อที่1พร้อมกันเดี๋ยวเราจะมาลองดูข้อที่1นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนได้ปฏิบัติในชั่วโมงนี้อ่ะมาดูหน่อยในข้อที่1ของเราจากโจทย์ที่เป็นชุดจำนวนเปลี่ยนเป็นโจทย์ปัญหาและอ่ะมาอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันหน่อยอ่ะทุกคนอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันหน่อยโหโจทย์ของเรายาวสักเล็กน้อยขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางตั้งใจในการอ่านนะคะอ่ะมาอ่านโจทย์ปัญหาของเราพร้อมกันนะทุกคนเริ่มค่ะ

จากโจทย์ของเราจะเห็นว่าพ่อของเราเนี่ยให้เหรียญ5ลูกโดยที่ไม่ได้นับทำให้ลูกแต่ละคนได้เหรียญ5บาทเท่ากันไหมไม่เท่ากันพ่อเขาเลยบอกว่าไม่เอาเขาอยากทำใหม่โดยทำให้ลูกของเขาเนี่ยได้เหรียญ5บาทที่เท่ากันทำได้อย่างไรและได้คนละกี่เหรียญการที่จะให้ลูกแต่ละคนมีเหรียญ5บาทเท่ากันเราเรียกว่าอะไรดีนะจำได้ไหมการที่เราอยากจะให้ลูกแต่ละคนได้5บาทที่เท่ากันเราเรียกว่าการอะไรดีนะการอะไรเอ่ยเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนักเรียนบอกนำมาบวกก่อนแล้วทำอย่างไรอีกก็ค่อยหารด้วยจำนวนลูกถูกต้องไหมสิ่งที่นักเรียนบอกมาเนี่ยจะเหมือนกับการที่เราหาค่าเฉลี่ยเลยดังนั้นเดี๋ยวข้อนี้นะคะคุณครูแพรให้เวลานักเรียนลองปฏิบัติสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหาคำตอบในข้อที่1สักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยกันค่ะ

อ่ะไหนเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยก่อนเพื่อจะได้กลับไปเป็นตัวอย่างในการทำแบบฝึกหัดข้อที่2ของเรานะคะอ่ะสำหรับข้อนี้นะคะเป็นโจทย์แต่ข้อที่เราทำลงในสมุดเมื่อกี้เป็นชุดจำดับแรกนักเรียนต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าจะมีชุดจำนวนอะไรบ้างมีลูกกี่คนเอ่ย4คนดังนั้นเราต้องนำจำนวนเหล่งของลูก4คนมาทำอะไรกันก่อนมาทำอะไรกันก่อนบวกก่อนดังนั้นเรามาเริ่มที่บรรทัดวิธีคิดกันนะคะอ่ะดังนั้นลูก4คนได้จำนวนเหรียญกี่เหรียญคุณครูก็เริ่มเลยนำ6บวก12บวก8บวก10 6มาจากไหนมาจากจำนวนเหรียญของลูกคนโต12มาจากจำนวนเหรียญของลูกคนที่2 8มาจากจำนวนเหรียญของลูกคนที่3และ10มาจากจำนวนเหรียญของลูกคนสุดท้องนะคะอ่ะดังนั้นเมื่อเรานำทั้งหมดนี้มาบวกกันแล้วต้องทำอย่างไรอีกต้องทำอย่างไรอีกต้องหารด้วย4อีกนะคะอ่ะมาเริ่มบวกกันในวงเล็บก่อนไหนหาผลบวกในวงเล็บมาแล้วได้เป็นอะไรเอ่ยคนที่หามาแล้วไหนหาผลบวกในวงเล็บมาแล้วได้เป็นอะไรคะ36ใช่ไหมคะนักเรียนมีวิธีบวกให้ง่ายไหมจับคู่อะไรดีมีใครจะนำ6บวก12แล้วค่อยบวกไปเลยไหมไม่เราจับคู่บวกได้นะคะโดยการนำ12บวก8ก่อน12บวก8ได้20นะคะแล้วเราก็จะได้ว่า20บวก10เป็น30บวกอีก6จึงกลายเป็น36ดังนั้นนำ36หารด้วย4 36หารด้วย4หมายถึง4คูณอะไรได้36อะไรเอ่ย4คูณอะไรได้36ลูกได้9ดังนั้นเท่ากับ9นะคะเราก็จะได้คำตอบ9เราเรียกว่าอะไรนะถ้าเราทำมา9เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยแต่นักเรียนดูตามที่เขาถามเนี่ยเราจะไม่ตอบว่า9เรียกว่าค่าเฉลี่ยนะคะเราจะตอบว่าดังนั้นลูกๆจะได้รับเหรียญ5บาทคนละ9เหรียญเพราะในข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาไม่ได้เป็นชุดจำนวนได้ไหมคะนักเรียนเติมให้หน่อยใครเขียนมาเป็นค่าเฉลี่ยไม่เป็นไรช่วยเติมไปให้หน่อยว่าดังนั้นลูกๆจะได้รับเหรียญ5บาทคนละ9เหรียญได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเวลานักเรียนกลับไปทำนักเรียนลองกลับไปปฏิบัติแบบนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้คำใหม่ที่นักเรียนรู้จักนักเรียนรู้จักคำว่าอะไรไปนะค่าเฉลี่ยหรือการเฉลี่ยมาดูความหมายไปพร้อมกันก่อนช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยนะคะสำหรับความหมายของการเฉลี่ยการเฉลี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการแบ่งของทั้งหมดเป็นส่วนละเท่าๆกันถ้าเราอยากหาการเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยของเราเราสามารถหาได้โดยการอะไรเอ่ยเรานำจำนวนมาบวกกันก่อนแล้วค่อยหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่นำมาบวกกันได้ไม่ได้ถ้าหารลงตัวจะได้ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยถ้าหารแล้วไม่ลงตัวข้อนั้นเราจะไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยได้ไหมคะได้ไหมดังนั้นการบ้านของเราจะเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนอ่านโจทย์ก่อนแล้ววิเคราะห์ว่าชุดจำนวนของเรามีจำนวนอะไรบ้างแล้วถึงจะไปหาค่าเฉลี่ยตามที่โจทย์ถามได้ไหมคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวฝากการบ้านให้นักเรียนสักหนึ่งข้อคือแบบฝึกหัด 1.58 ในข้อที่2นักเรียนทุกคนวงการบ้านของตนเองไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

หรับข้อที่2เดี๋ยวฝากนักเรียนกลับไปอ่านโจทย์ข้อนี้แล้วปฏิบัติได้ไม่ได้ทำเหมือนกับตัวอย่างที่1ที่เราลองปฏิบัติพร้อมกันเมื่อกี้ได้เลยนะคะสำหรับการบ้านของเราในวันนี้อ่ะสำหรับชั่วโมงถัดไปชั่วโมงถัดไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเฉลี่ยเลยเป็นชั่วโมงที่2แต่อาจจะมีความแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.59 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปนักเรียนทุกคนวันนี้มีการบ้านไหมมีดังนั้นกลับไปทำการบ้านของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่เว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์ที่จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: คนเก่งจริงๆบ๊ายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
1: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
2: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
2: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLT

0: วีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารการในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียน ต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า

0: ทินเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้อ
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: ใช้แล้วค่ะนักเรียน
2: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ยิ่ง
2: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยิ่ง
2: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับและก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงเหนือนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ใหญ่
2: อีกครั้งนะครับ
0: ใหญ่
2: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: ยาว
2: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยาว
2: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: โรงเรียน
2: อีกครั้งนึงนะครับ
0: โรงเรียน
2: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: เรือ
2: หรือ
0: เฮืออ
2: ีกครั้งนึงนะครับ
0: เรือ
2: หรือ
0: เฮือ
2: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: รู
2: ้หรือ
0: ฮู้
2: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ลู
2: ่หรือ
0: ฮู้
2: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮู้นั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ช้าง
2: อีกครั้งนึงนะครับใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: สู้
2: อีกครั้งนึงนะครับ
0: สู้
2: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ชาย
2: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ชาย
2: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำคว่ำรอเรือรอลิงและวอแหว

0: แต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ราบ
0: อีกครั้งนะคะ
1: กราบ
0: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อ

0: อีสานจะออกเสียงว่า
1: ตุง
0: อีกครั้งนะคะ
1: ตุง
0: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีความควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วคร
0: ับ ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ล้วย
0: อีกครั้งค่ะ
1: กล้วย
0: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ปลา
0: อีกครั้งนะคะ
1: ปลา
0: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
1: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูเนม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: แกง
0: อีกครั้งค่ะ
1: แกง
0: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: แขน
0: อีกครั้งนะคะ
1: แขน
0: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
1: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
0: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
1: ใช่แล้วครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
1: ว้าว
0: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไม่เอ่ย
1: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
1: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
0: โกหกนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
0: รองเท้านั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
0: วิ่งนั่นเองครับ
1: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือหน่านั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
1: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
0: พูดนั่นเอง
1: ครับ
0: นักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
0: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
0: ถูกต้องแล้วค่ะแขวคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
1: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
0: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซน

0: ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับขี้ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
0: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
1: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิ่มได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
0: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
1: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
0: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
1: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกรวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกรวยคำที่2ก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: มีอะไรหายไปคะครูแซน
1: เราจะสังเกตเห็นว่า
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
0: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
1: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนเราออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
1: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออก

0: ียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเหย้าเหย้าใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเหย่อก็คือคำว่าเหย้านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูเนมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้อง
0: ค่ะเก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออว่าจะเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองก่อนจะไปเตี้ยนเสียไหนยากไปยืมต้นเดียวมัน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปทางอุ่นเนี่ยไปหน้าพยัคฆ์โตดหน้าพยัคฆ์โตดอยู่ไหม
3: คร
5: ับไปผีแม่หน้าพยัคฆ์โตดอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
5: พอดีพยัคฆ์โตดมันชวนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาต้มกินปลาก
8: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันเกิดต่างยิ่งไหนตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างเงี้ยไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันเป็นแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
6: ฮะอีเซมเนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปลาพวกคุณ
9: น
6: ี่
9: จะเอิ้นมันยังคงนั่นแหม
10: เพิ่นเอิ้นแล้วเราก็ไป
6: ไปหาปลาบ่
11: โอ้อยากไปอยู่
5: ไปมาย่าสำคัญ
6: ไปบ่
12: จังก่อนอีหลานซื้อบ้านได้ก่อน
6: น้องมาปาง
12: น้องมาปางหรือว่ามันว่าบัวเรื่องข้าวที่เอาปลาที่เอาไม้ย่ายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นจะได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
6: จ้าเอาไปสอนด้วย
12: สอนเป็นบ่บัดนี
6: ้สอนเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนน้ำปังค่อยจีเฮ็ดได
12: ้เนียนมาเนาะ
6: คัน
12: เบ็ดพร้อม
6: คันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาจิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกแง่เลยล่ะ
13: ได้ปลายังล่ะ
6: ได้ปลาคอ
13: ตักโต
6: 5โต
13: เอามาเฮ็ดยังนักผ่าโตนี
6: ่อ้าวเอามาเป็นเลี้ยงเต
12: ะเลี้ยงอะไรมาต้ม
13: บ่มากินบ
6: ่เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกอยู่น้ำอยู่โอ่ง
12: ยัง
9: เป็นยังไงเน
2: ี่ยสระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธ
14: ุ์รับเรื่องจากคำสะพานอัลลามาจะกินเบิ้ลเลยดินจะกินอะไรขอเป็นดินคนเดียวคนกัน
15: เออเป็นดินของคนขอนแก่น
14: ครับเราดินของคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นบ้ามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงเราจะกับผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็น มันเป็นยางพารานี่คือละ
3: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
2: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
1: กลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเขียนมาล่องมาลูกไส้ไข่ยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะเออเฮ
3: ็ดลูกหลงเปล่าดอกลูก
1: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านยังวะ
2: แมวแมวนี่ตาลาย
4: ตาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
2: เอาไปป้อยน้ำเอาไปตาลายเอาไว้อัน
4: ไว้ให้ยัง
2: มันดีเอาไว้เลี้ยง
4: เลี้ยงให้มันใหญ่บ
2: ่ให้มันใหญ่
4: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
4: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
4: ่ต้มสุ่มไก
5: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะ

0: แม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
1: เฮ็ดหลายบ่ครับ
0: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่ล่ะ
2: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
3: เอามันกอดโอ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ยหลายมันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
4: อ้าวข้างนี้อ่ะเนาะว่าข้างนี้ก็ได้
3: เ
4: ดี๋ยวกู
3: ได้อ้อน
4: ี่ข้าง
3: ในลํา
4: น้ํา
3: โน้มา
4: เน
3: ี่ยห้
4: ามมาแก้อ๋อจัดการสิไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้อแง่ดอกห้าม
3: มี
4: แง่ห้
5: างหน่อยนึงนะมาเอ้าๆลงมาแล้วก็หมดแดง
3: โอ๊ยมีแต่ไข่ผัก
5: มีแต่หมดแดง
3: แดง

0: ก็จะไปแง่กันหลายบ่
1: เออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ําตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงบ่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีสิละ20บาทเพิ่นติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากเลยให้กับเป็ดป้อยพูดไหม
4: มันบ่เหม็นแหงเข้า
3: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
4: นี่เราจะไม่เหมือนไหวปลาไข
3: ่พูดล่ะบ่เอ้ยลุ้มแล้วมันบ่พูดแล้วมันกว่ากันได้หมดคือกูตายแน่เน
5: ี่ยลองๆๆๆไม่ได้มากันมันจะไม่หันละบ่นักไหวปลาบ่นักเบิ่งปลากินได้เลยน้องปลาทุกคนที่อยู่ที่นี่นะใช่ก็มากินกินไปปลาไหลก็มานั่งใกล้ที่ปลา
3: ปลาเนี่ยเนี่ยชวดชวดชวดปักเศษเศษไม่ใช่มะแดง
5: ก้อยเห็นต้นมะสิก้อยไม่ใช่ไม่ได้เอาเสียงนะจะหมดไม่มีพวกกันเดียวก้อยค่อยๆเนี่ยนี่ไหม
6: มันได้มูนี่สิตุ้มอันนี้สิก้อยมูนั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใช่มะแดงอันนี้ล่างนี้ดีกับสิตุ้ม
7: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
6: ก้อยเส้นโมเดลก้อยดิบปลาดุกละถ้ากันกินดิบ
5: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุกเด้อที่บ่มาปลาดิบเด้ป้องเป้หน่อยอีสานมากินปลาดุกเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
8: ขึ้นไปแล้วลอยเลยเกิดเกียดหยังเกียดว่าบ่

เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุง

0: ทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้ไหวขวัญพี่บุญยาตะเดียนเพื่อนผีลูกเคยขวัญสมบัติ
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็ว่าคัดค้านใช้ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลายจังซี่
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี่ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบาดนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟละต้นลบว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ทั้งมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เลยกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอันยวนเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาสถาน
2: ตำพ่อง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: ริ่มต่อสู่บ้านแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเงินมื้อนี้ล่ะต่อสู่มาตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่จังซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดให้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: พื้นที่นี้นะครับถ้าเกิดมันไม่อยู่เข้าไปจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแฟนหากว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสได้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแฟนขาดธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: ขึ้นมา

0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกองร้อย200 300กองร้อยจากตำรวจจากทหารจากกอรมน.จากอันใดตันใดมาคู่มู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
1: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเกลี้ยงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
2: เข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่า100เที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
3: ยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถบืนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
4: เขาก็หูอยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูอยู่แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังได๋พวก
5: ว่าเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
4: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี
6: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละลมหายใจคือกันนั่น
4: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
5: ตายอยู่
4: ม
5: ากับพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านนี่รัฐบาล
7: ค่ะ
5: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
7: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
5: มีกระซ่างถ้าประตูในโต๊ะตันถ้าว่าประตูในบ้าน อันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมูแม่ก็วางสิแล้วเนาะ
8: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาพิโกโคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณเสียงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องฟ้าครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับหมออ้อยครับวันนี้ทำไมพาผมมาไกลถึงขอนแก่นเลยครับเนี่ยเรามาดูสัตว์ชนิดไหนครับ
1: วันนี้หมอจะพาปาร์คมาชิมอาหารแห่งอนาคตอาหารอนาคตจริงๆนี่เลย
2: ลูกอมอันนี้ผมก็เคยกินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ปาร์คเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกิน
2: ทำไมล่ะครับหมออ้อย
1: ก็จะได้เป็นอาหารแห่งอนาคตไงโอ้ยเอาเถอะเดี๋ยวพาไปชิมจริงๆเก็บไว้ไป
2: มันอร่อยจริงๆครับหมออ
1: ้อยอร่อยรับรองนี่ชิมเต็มที
2: ่หมออ้อยครับ
1: ครับ
2: บอกว่าจะพาผมมากินของอร่อยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วอันนั้นมันพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาคืออะไรเหรอครับ
1: ก็กีตวิทยาเนี่ยก็หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาก็คือพิพิธภัณฑ์แมลงไงปาร์คสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: อันนี้อาจารย์ยุภาแล้วก็น้องปาร์คอาจารย์ครับ
2: อาจารย์ยุภาครับหมออ้อยบอกว่าจะพามากินอาหารแสนอนาคตมันคืออะไรครับ
3: น้องปาร์คกินอาหารอะไรแล้วบ้าง
2: ก็กินหมูกินไก่ครับ
3: ค่ะไก่มี2ขาตอนนี้จะพามากิน6ขาอย่างแมลงพวกนี้แมลงมี6ขาเห็นไหมคำว่าแมลงอันนี้กินได้นะ
1: นี่ได้คำตอบยังจะมากินอะไร
2: ผมมากินแมลงเหรอคร
1: ับ ใช
2: ่แล้วแมลงคืออาหารแห่งอนาคต
3: ใช่ใช่
2: งงอะคะหมออ้อย
3: เนี่ยตัวนี้ลาย6ขานะคะน้องปลากินกุ้งไหม
2: กิน
3: แบบเดียวกันเลยนี่ย่านของกุ้งเพราะฉะนั้นรสชาติเหมือนกุ้งเลยนะคะตัวนี้กินได้หมดเลยนะคะ
2: ที่บอกว่าแมลงเป็นย่าของกุ้งนี่มันเป็นมายังไงล่ะคร
3: ับ แมลงกับกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแล้วมันมีวิธีการร่วมกันมากุ้งมีหลายขามากก็ลดลงมากลายเป็น6ขาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในสายเดียวกันแล้วกุ้งเนี่ยเวลาน้องปลากินกุ้งใช่ไหมมันมีเปลือกแข็งเนาะ
2: ใช่ครับ
3: ต้องเอาเปลือกออกแบบเดียวกันเลยกระดูกไคตินแข็งเหมือนกันรสชาติแมลงเป็นไงถ้าน้องปลาชอบกุ้งก็กินแมลงได้เหมือนกันเลยอันนี้ก็จะพามาดูพิพิธภัณฑ์แมลงเนาะที่เก็บแมลงที่ตายแล้วเพื่อการศึกษานะคะโอเคก็มีหลากหลายชนิดเนา
2: ะ
3: อันนี้ก็เก็บมานานแล้ว60กว่าปีแล้วพร้อมที่ตั้งคณะเนี่ยค่ะมันมีแมลงทั้งมีเป็นศัตรูพืชเป็นอาหารมีหลากหลายนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแมงกินนูน
2: แมงกินนูน
3: สวยงามมากเลยดูสีสันสะท้อนแสงเนาะแมงกินนูนเนี่ยคนอีสานเขาก็กินเป็นอาหารด้วยนะมันก็อยู่ตามต้นไม้ okay. เนี่ยเขาเรียกว่าด้วงปีกแข็งเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าแมงกุจี
1: แมงชื่อ
3: จุจีหรือกุจีเนี่ยนะคะเขาเป็นหรือด้วงมูลสัตว์เหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: หมายคำว่าไงคะ
3: แมลงพวกนี้เนี่ยมันกินมูลสัตว์นะคะมีทั้งตัวหลากหลายขนาดนะคะขนาดเล็กๆเขาก็ไม่ค่อยกินเขากินขนาดแบบนี้แหละ
2: มูลของสัตว์ชนิดไหนบ้าง
3: เป็นคำถามที่ดีมากสัตว์ชนิดไหนเนาะคนอีสานเขาก็จะกินมูลของสัตว์ที่เป็นอยู่ในวัวในควายเท่านั้นเองมันอยู่ในทุกมูลของสัตว์นะมูลสุนัข ก็มีมูลคนก็มีแต่เราไม่กินเป็นอาหารกุจีเนี่ยในโลกนี้ก็มีเป็นพันๆชนิดแต่เราจะกินไม่กี่ชนิด 4-5 ชนิดที่เรากินเป็นอาหารแต่เขาก็มีวิธีการกินอีกนะคนอีสานเวลาเขากินแมงกุจี
2: เขาทำยังไงครับ
3: หนึ่งแมลงเวลากินแมลงเป็นอาหารเนี่ยหนูต้องเลือกเอาแมลงที่มันมีชีวิตน่ะหนูไม่เอาแมลงที่มันตายเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ไอ้มันตายเพราะอะไรนะเลือกที่มีชีวิตแต่กุจีนี่มากกว่านั้นอีกเขาปล่อยให้มันว่ายน้ำด้วยปล่อยในกระถางเลยในกระถางน้ำเอากระถาง
2: มันเล่นน้ำเลย
3: ให้มันว่ายน้ำกุจีกลัวจมน้ำก็เลยต้องปล่อยมูลออกมาที่มันอยู่ในท้องเพราะนั้นมันก็เลยเป็นการ
2: เหมือนการทำความสะอาด
3: ความสะอาดมันเองถ่ายท้องมันออกนะ1วัน1คืนแล้วเราถึงเอามาปรุงเป็นอาหาร
1: แสดงว่ามีแมลงบางชนิดที่ไม่กินด้วยใช่ไหมครับจัน
3: มีค่ะตัวมันจะมีสารพิษที่เรากินแล้วเราก็ตายอะค่ะเราไปดูอีกห้องหนึ่งมะที่นักศึกษากำลังแยกแยะแมลงแล้วก็มันจะมีแมลงมีพิษอยู่แถวนั้นด้วยเน
1: าะ

0: ันนี้ก็เราพามาดูที่นักศึกษากีตวิทยาเขาดูแลรักษาแมลงเนาะเพราะแมลงเราเก็บวานานมันก็จะมีเชื้อราแมลงเราก็ต้องเอามาทำความสะอาดนะฮะนี้เรามาดูในกลุ่มของแมลงที่มีความหลอกนี้ก็คือกลุ่มที่เรากินไม่ได้นะคะเราเรียกว่าดวงน้ำมันมีพิษค่ะ
1: ทำไมถึงเรียกว่าดวงน้ำมันเหรอครับ
0: มันตัวมันเห็นไหมเก็บมาเป็นกินเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อมันจะเหมือนจะตกน้ำมัน
0: ตกน้ำมันเนาะเอออันนี้พอดีเก็บไว้นานมันซีดไปหน่อยนะ
3: คร
0: ับ จริงๆสีสันมันจะสีแสดสวยงามเลยกินตัวเดียวอย่างนี้นะคะอันนี้มีพิษมากเลยนะ
1: ถึงชีวิตได้ไหมครับ
0: ถ้ากินหลายตัวถึง5ตัวเนี่ยตายได้เลยเราก็พยายามให้ความรู้ว่าอย่ากินนะอย่ากินนะเขาก็บอกว่าเขาเห็นมันกินพืชนี่พืชก็ไม่ได้มีพิษเขาก็เลยกินแต่ไม่ได้แมลงมีพิษตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าดวงน้ำมันกินไม่ได้เนาะตรงนี้เราเรียกว่าพวกต่อนะต่อแตนนะคะตัวใหญ่เห็นไหม
2: ตอนนั้นไม่เคยเห็นตัวใหญ่ๆเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะยิ่งใหญ่มาก
1: ปีกสวยมาก
0: สวยมากตัวนี้เรากินแต่เราไม่กินตัวมันเนาะเรากินที่มันเป็นตัวอ่อนอยู่ในรัง
2: ที่เรคคอร์ดตอนนี้เขามีกี่หมื่นกี่แสนชนิดอะไรเงี้ยที่เล็กที่แบบสามารถจำแนกได้อยู่ครับ
0: ที่เราบันทึกได้จำแนกได้ก็มีประมาณสักล้านชนิดล้านชนิด
2: ล้านชนิด
1: ล้านชนิดแล้วหนึ่งชนิดนี่มันมีกี่ตัวครับเนี่ย
2: นี่ตัวนี้ดีกว่าอาจารย์ตัวเบลเลอร์เลย
0: ตัวนี้เหมือนแมงสาบไหม
1: เหมือนครับแมงสาบยักษ์
0: ใช่
2: ตัวนี้ผมคุ้นอยู
0: ่ฝรั่งเขาก็มาเมืองไทยเขาก็เห็นว่าเอ้ยคนไทยกินแมลงสาบเหมือนไหมคะเหมือนแมลงสาบเลยนะ
1: เหมือนครับแมลงสาบยักษ์
0: จริงๆไม่ใช่อันนี้แมงดาน้ำพริกแมงดาเคยเห็นไหมฮะเออมีรสชาติมีกลิ่นหอมมากตัวผู้มีกลิ่น
2: ผมเห็นอะไรแปลกๆตรงนี้คร
0: ับ เอออันนี้แมงดานาเราเรียกว่าแมงดาสวนก็แล้วกันตัวเล็กๆพวกนี้แมงดาตัวเล็กกินได้เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้น่าสนใจเพราะมันมีไข่ตัวเมียจะวางไข่ให้ตัวผู้ดู
1: มันวางไข่อยู่ข้างบน
0: มันวางไข่ให้ตัวผู้นะ
1: มาเขาว่าไงครับวาง
0: ตัวเมียอุตส่าห์ออกลูกแล้วไงตัวผู้ก็ต้องเลี้ยงดูไข่มาดูตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจ
2: โ
0: อ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยอันนี้เรียกว่า
1: ปีศาจเลยกิ่งไม้
0: ใช่ตะกะแตนกิ่งไม้นะคะภาษาอีสานเราก็จะเรียกว่าแมงหามผี
2: แมงหาม
1: ทำไมถึงเรียกว่าแมง
0: ทำไมมันหามผีอันนี้มันเหมือนลงศพเห็นไหมฮะลงศพมันเกิดชาวบ้านแบกลงศพก็กลายเป็นผีเห็นไหมแมงหามผีตัวนี้เนี่ยเราก็กินโดยมาปิ้งกินเอามาปิ้งย่างอย่างนี้เลยวางบนเตาย่างกินอันนี้เป็นตัวดีนะตัวมีประโยชน
2: ์
1: อะไร
0: ค่ะตะกะแตนชกมวยตะกะแตนดำข้าวหรือตะกะแตนยงยง
1: ตะกะแตนยงยง
0: มีประโยชน์นะคะ
1: มีประโยชน์ยังไง
0: ค่ะกินแมลงศัตรูพืชอื่นเป็นอาหารเนาะถ้าเห็นตัวนี้อย่าทำลายเขานะคะ
1: ให้เขาอยู่ใน
0: ธรรมชาติใช่เขาจะได้ช่วยเรากำจัดศัตรูพืชที่บอกว่านอกจากมีประโยชน์จับตัวอื่นกินเป็นอาหารแล้วนะคะชีวิตเขาเนี่ยเวลาเขากำลังผสมพันธุ์อยู่พอตัวผู้ปล่อยเชื้อตัวผู้เข้าไปในท้องตัวเมียตัวเมียก็กินหัวตัวผู้เลยอ้
1: าวทำไมอะคะ
0: เขากินเพราะว่าตัวเมียพอเสร็จแล้วก็ต้องวางไข่ต้องมีลูกนะเขาก็เลยต้องใช้โปรตีนโปรตีนที่ใกล้ที่สุดก็ตัวผู้นี่เอง
2: ดูน่าสงสารแต่มันก็เป็นวงจรชีวิตที่ธรรมชาติสร้างมาคราวนี้ตัวนี้ครับอาจารย์มันเหมือนงวงช้างเลยครับอาจารย
0: ์ตัวนี้แจ๊กกะจั่นงวงแจ๊กกะจั่น
2: สวยมากครับ
0: สวยมาก
2: สวยมาก
0: สวยมากแต่เป็นศัตรูพืชนะคะอยู่ในป่าทีนี้ตัวนี้มาจบมาตัวนี้นะคะตัวนี้จิ้งหรีดละค่ะจิ้งหรีดที่เห็นเนี่ยนี่พวกทองแดงนี่ทองดำตัวสีดำๆนะคะแล้วก็อันนี้คืออ
2: ันนี้ชื่อทองดำ
0: ค่ะ
1: ทองดำ
0: ตัวมัน
2: สีดำ
0: เนี่ยมีสีเป็น
2: แล้วนี่ทองแดง
0: ทองแดงสีแดงอันนี้เขาเรียกว่าแมงสะดิ้งตัวเล็กกว่า
2: แมงสะดิ้ง
0: จิ้งหรีดก็เหมือนกันเวลาทำเสียงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียเดี๋ยวให้ดูตัวไหนตัวผู้น้องปาร์ครู้ไหม
1: เดาเอา
0: เดาเลยตัวไหนคิดว่าตัวไหนเป็น
1: ตัวนี้ตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับ
1: มันตัวเล็กกว่า
0: ตัวเล็กกว่า
1: ดูขามันก็สู
0: งโอเคดูตัวนี้โอเคอันนี้ตัวเมียมีอวัยวะวางไข่เห็นอวัยวะวางไข่ไหมสีดำทั้งหมดเนี่ย
1: มีอะไรยื่นออกมา
0: ใช่เหมือนเข็มเขาเรียกว่าอวัยวะวางไข่ตัวเมียต้องวางไข่ถูกไหมตัวเมียต้องออกลูกแทงลงไปในดินเพื่อวางไข่ตัวผู้เห็นบนปีกมันไหมเห็นความไม่เหมือนกันของปีก
2: ตั
0: วผู้เป็นมีลายใช่ไหมกลุ่ม
2: มีลายปีก
0: ตัวเมียเรียบเรียบถูกไหม
4: ได้รู้จักกับแมลงหลากหลายชนิดกันแล้วถึงตอนนี้อาจารย์ยุภาจะพาพวกเราไปคุยกับอาจารย์ทัศนี ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มศึกษาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นคนแรกกันครับ
2: ผมอยากทราบครับว่าอาจารย์จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงจิ้งหรีดนี่คืออะไรครับอาจารย์เพราะว่าการเริ่มเป็นคนแรกเนี่ยมันต้องมีจุดอะไรสักอย่างที่ทำให้อาจารย์คิดว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยครับ
3: ของแมลงกินได้ก็มีหลายชนิดนะคะเราก็ลองหลายๆอย่างเรามาลองหมดแล้วค่ะพวกตะกั่วแตนแมลงดาจิ้งหรีดค่ะแต่พวกจิ้งหรีดมันง่ายค่ะลูกมันพอเลี้ยงง่ายค่ะ
2: ก็เลยเป็นจุดที่บอกว่าโอเคมันเหมาะสมในการเลี้ยง
3: ค่ะ
2: คราวนี้ครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะ
2: แล้วทำไมแมลงต้องอยู่เมืองไทยฮะเมืองนอกเขาเลี้ยงไม่ได้หรอครับ
3: ค่ะเพราะว่าของบ้านเรานะคะในส่วนของดินฟ้าอากาศอะไรนี่มันก็เหมาะสมไหมคะแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีของบ้านเรา
0: และในต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะเลี้ยงจิ้งหรีดเหมือนเรา
2: ครับ
0: แต่เขาเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศมันหน้าหนาวหิมะตกมันก็เลยเลี้ยงได้ไม่เต็มที่เหมือนทางอีสานเนี่ยค่ะ
1: ผมบอกว่าเมื่อก่อนนะครับร้านแมลงทอดตามข้างทางแม่ผมบอกว่าอย่าไปกินมันฉีดยาฆ่าแมลงอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
3: ค่ะคือตรงนี้ในส่วนของแมลงนะคะอย่างที่เราเลี้ยงนี่ค่ะมันก็จะไม่มียาฆ่าแมลงเลยครับเพราะที่เราเลี้ยงถ้ามันสกปรกอะไรนิดเดียวโดยเฉพาะจิ้งหรีดมันก็จะตายแล้วค่ะ
2: โอ้ตายง่ายนะ
3: ค่ะถ้าเป็นแมลงเลี้ยงตรงนี้ก็จะไม่มีค่ะ
0: แต่คำถามของน้องปาร์คจริงนะแต่จริงในแง่ที่ว่าถ้าเป็นแมลงจากป่าเนาะเพราะแมลงที่เห็นในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีหลากชนิดมากนะคะอย่างถ้าเป็นจิ้งหรีดที่อาจารย์ทัศนีว่าเนี่ยจากฟาร์มจากเลี้ยงไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้ากินตะกั่วแตนหรือกินตัวอื่นที่เป็นเก็บจากป่าเนี่ยก็ต้องระวัง
2: นี่ถ้าเกิดสมมติว่าผมเดินไปที่แผงขายแมลงแล้วมีแมลงเต็มหมดเลยผมจะเลือกกินแมลงอะไรที่จะปลอดภัยสำหรับผมให้สุดเนี่ยครับ
3: ก็เลือกแมลงที่เราเพาะเลี้ยงจากฟาร์มนี่ค่ะเช่นจิ้งหรีดใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: หรืออย่างของดักแด้หนอนไหมอันนี้ก็ปลอดภัยนะคะอย่างทางใต้ก็เป็นพวกด้วงสาคู
2: ครับ
3: หรือพวกหนอนรถด่วนเนาะหนอนรถด่วนนะคะก็ปลอดภัย
0: แต่หนอนรถด่วนขอเสริมอย่างนี้คือเราเลี้ยงไม่ได้แต่มันมาจากธรรมชาตินะคะแต่หนอนรถด่วนเนี่ยธรรมชาติเขาอยู่ในลำไม้ไผ่นะคะเพราะฉะนั้นก็แค่เปิดไม้ไผ่มาแล้วเอาตัวนอนมา
3: ก็สะอาด
0: แต่ถ้าเทียบกับตะกั่วแตนอย่างเงี้ยที่มันบินมาจับตามพืชผลอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาจับเป็นฝูงๆก็อาจจะใช้ยามีการพ่นยาในพวกนี้ค่ะก็ต้องระวังในตัวพวกนี้นะคะที่
3: คือเขาอาจจะมีการพ่นสารฆ่าแมลงที่พวกพืชผล
0: แล้ว
3: ตะก
0: ั่
3: วแตนจะไปกินก็ได้อะไรเงี้ย
0: ดังนั้นตรงนี้ก็ระวัง
2: ตอนต้นรายการผมบอกน้องป้าไปครับว่าแมลงเนี่ยจะเป็นอาหารแห่งอนาคตอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายครับว่าทำไมมันถึงเป็นอาหารแห่งอนาคต
0: เรื่องนี้นะคะ
2: คร
0: ับ จริงๆการกินแมลงต้องเท้าความไปไกลเลยทุกประเทศกินหมดในอดีตนะคะ
2: ครับ
0: ทุกคนกินหมดแต่ทุกคนลืมไปแล้วนะคะทีนี้แต่ประเทศไทยยังรักษาตรงนี้อยู่นะคะนี่ความว่าอนาคตคืออนาคตเนี่ยประชากรโลกเพิ่มขึ้น
2: ครับ
0: ตอนอีกหน่อยก็พยากรณ์ว่าอีกประมาณสัก20ปีเนี่ยจะมีเป็น 9,000 ล้านจะเยอะมากและอาหารต่างๆแล้วเด
2: ี๋
0: ยวน
2: ี
0: ้ขาดเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะขาดแคลนต่างประเทศก็มองตรงจุดนี้กันหมดว่าเอ๊ะเราไม่ได้แล้วเราต้องสอนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักคุณค่าของแมลงที่สามารถกินได้แต่การกินแมลงเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ถ้ากินเป็นตัวน้องปาร์คอาจจะไม่อยากจะกินถูกไหมคะเขาก็เลยต้องปรับให้เหมาะกับคนเด็กรุ่นใหม่อย่างนี้ด้วยค่ะ

0: ประเทศอื่นเขาเพิ่งเริ่มไงฮะงั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เวลาเราพูดเรื่องกินแมลงเนี่ยคนไทยก็จะเฉยๆเพราะว่าเราก็เห็น
1: ก็กินกันอยู่แล้ว
0: อยู่แล้ว
1: ตามตลาด
0: ต่างประเทศเป็นเรื่องตื่นเต้นก็มีบริษัทต่างประเทศเขาก็วันเสาร์ที่อย่างเงี้ยเขาก็เอาแมลงจิ้งหรีดนะคะใส่รถสวยๆรถเหมือนกับรถขายกาแฟอย่างนี้นะคะแต่เขาเอาจิ้งหรีดมาเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยจะเข้าคิวกันมากินแซนด์วิชแล้วมีจิ้งหรีด1ตัวเนี่ยจะเข้าคิวกันด้วยความอยากกินจิ้งหรีดมากนี่ประเทศฟินแลนด์อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไปเอาจิ้งหรีดเนี่ยค่ะมาเอาผงแล้วมาพัฒนาทำเหมือนกับมันฝรั่งทอดกรอบอย่างเงี้ยเป็นข้าวเกลียบอย่างเงี้ยฝรั่งเศสเบลเยียมในประเทศทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็คุยกันละว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกินแมลงเยอรมันเนี่ยทุกคนมาหมดแล้วก็ทุกคนก็อยากสั่งซื้อจิ้งหรีดจากเมืองไทยอ
1: าหารสัตว์ประเภทนึงฮะที่เป็นจิ้งหรีดอบกรอบอ่ะเขาก็มีบรรจุเป็นกระป๋องเลยฮะมาจากอเมริกาแล้วก็คนเนี่ยก็ไปนิยมไปซื้อของอเมริกามาให้สัตว์เลี้ยงกินจริงๆแล้วซื้อเมืองไทย
0: มาจากเมืองไทยจริงๆแล้วเขาซื้อ
1: เมืองไทย
0: ตัวเมืองไทยแล้วเขาไปอบแล้วก็ส่งมาขายเรา
2: อยากรู้จังเลยครับว่าวิธีเพาะเลี้ยงอะครับมีวิธีเพาะเลี้ยงไงครับผมไม่เคยเห็น
1: สนใจแล้วสิ สนใจแล้วสิ
2: อยากรู้ครับไม่เคยเห็นว่าเขาเพาะเลี้ยงยังไง
3: สำหรับอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีดอาจารย์ทัศนีบอกว่าไม่ยากเลยครับเพียงแค่เรามีรังไข่สำหรับให้จิ้งหรีดใช้หลบภัยถาสำหรับใส่น้ำสะอาดและใส่อาหารอุปกรณ์ง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้แล้วครับแต่ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดจริงๆหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูพร้อมกันที่หมู่บ้านจิ้งหรีดครับ
0: อันนี้เราถึงแล้วฟาร์มจิ้งหรีดนะคะ
2: โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะครับ
0: มาเจอคุณไพบูลย์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะคะอันนี้คุณไพบูลย์เจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดคุณหมอค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค
0: ่
4: ะครับอาจารย
5: ์
0: ก็พาน้องปาร์คมาเรียนรู้เรื่องฟาร์มจิ้งหรีดกับคุณน้าไพบูลย์แหละค่ะนะคะน้องปาร์ค
1: ปาร์คมันเหมือนกับที่เราดูกันมั้ย
2: อันเนี้ยครับผมคุ้นๆครับคุณน้าไพบูลย์อันนี้ใช่แมงสะดิ้งหรือเปล่าครับ
4: ถูกต้องครับแมงสะดิ้งตัวที่บ้านเขาบางคนเขาก็เรียกตัวขาวแมงขาวจิ้งหรีดขาวส่วนมากเขาจะเรียกแมงสะดิ้งแหละ
1: แมงสะดิ้ง
4: ครับ
1: แล้วคราวนี้เวลาเริ่มเลี้ยงครับมันจะมีวิธีการเลี้ยงไงครับ
4: ขั้นตอนแรกอะ
1: ครับ
4: ตอนเยาว์วัยมันจะมีนี่ครับไข่เลยครับหลังจากมันโตเต็มวัยเราก็ลองไข
2: ่นี่ไงไข่ขาวๆเหมือนที่เคย
1: อันนี้ขาวๆนี่ค
4: ือไข่มันครับ
1: ลองไข่ก็คือให้แม่จิ้งหรีดเนี่ยเอามาวางไข่ตรงนี
4: ้หลังจากนั้นเราก็ไปกบให้มันอุณหภูมิมันได้รอมันแตกประมาณแล้วแต่หน้า
1: ครับ
4: หน้าร้อนก็แตกไวหน่อยมัน7วัน8วัน
1: ครับ
4: ถ้าหน้าหนาวก็อยู่ประมาณ 15-20 วันอุณหภูมิมันเย็น
1: พอแตกไข่เรียบร้อยก็จะกลายเป็นตัวอ่อน
4: ตัวอ่อนออกมาตัวเล็ก
1: ๆไอตัวขาวๆเล็กๆนี่ใช่ไหมอันนี้คือเพิ่งออกมาเลย
4: เพิ่งออกเพิ่งบอกครับ
1: วันนึงอายุวันนึง
4: เมื่อเช้านี่เอง
1: เมื่อเช้านี่
4: แตกเมื่อเช้านี่ออกเมื่อเช้านี่เอง
2: ตัวขาว
4: ตัวขาวมันยังอ่อนยังเยาว์วัยอยู
2: ่
4: อีกประมาณสัก2อาทิตย
2: ์มันจะ
4: เปลี่ยนสีค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อย
1: ๆขาวแสดงว่าเพิ่งออก
4: ค่ะ
1: พอผ่านไประยะนึงสีจะเข้มขึ้น
0: ร้อนค่ะ
4: ตัวมันก็จะแข็งขึ้นนะโตขึ้น
1: แล้วพวกนี้กินอาหารเหมือนกับ
4: เหมือนกันครับเหมือนกันครับใช่ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอน
1: หายไม่ต้องเปลี่ยนเลยเหมือนกันหมด
4: ไม่เปลี่ยน
1: อ่ะครับพอได้ตัวอ่อนออกมาเรียบร้อยแล้วรอกี่วันฮะถึงจะกลายเป็นพวกขนาดนี้ไซส์เนี่ยฮะ
4: ไซส์นี้ประมาณเดือนนึงครับ
2: แล้วเดือนนึงนี่พร้อมเก็บขายหรือยัง
4: ยังครับยังประมาณ45วันถึงจะเก็บขายได
1: ้เก็บขายที่45วัน
4: ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วช่วงเก็บขายเนี่ยมันต้องเอามาลองไข่ก่อนหรือยังไงวะ
4: ครับลองไข่ก่อนพร้อมที่จะมันเต็มตัวเต็มไว้แล้วพร้อมที่จะลองไข่ไว้ทำพันธุ์ต่อไปทำนั่นต่อไป
1: แสดงว่าไม่มีการขาช่วงเลย
4: ครับ
1: จะเก็บขายก็เอามาลองไข่
4: ลองไข่ไว้
1: ลองไข่ออกตัวเต็มไว
4: ้ครับ
1: ก็ลองไข่
4: ลองไข่
1: ขายตัวเต็มไว้
4: หมุนเวียนครับ
1: หมุนเวียนนี้เลย
4: ครับ
2: ผมเห็นเป็นแผงไข่อะครับมันมีไว้ทำอะไรอะครับ
4: ตัวนี้ไว้สำหรับให้จิ้งหรีดเข้าไปแอบซ่อนตัวไม่ให้มันเห็นกันเวลามันถอดคาบ
2: อ๋อเวลาถอดคาบมันจะกัดกัน
4: ใช่ครับมันจะลงไปแอบในช่องแผงไข่นี่ไม่ให้มันเห็นกันแล้วมันจะกัดกัน
1: เวลาหลังจากลอกคราบผิวหนังเขาเนี่ยจะอ่อนก็จะโดนทำร้ายได้ง่ายเขาเลยต้องมีที่ซ่อนตัวพอซ่อนตัวสักระยะหนึ่งผิวหนังเขาจะเริ่มแข็งพอแข็งปุ๊บ
2: ก็จะมีเกาะป้องกัน
1: จะมีเกาะแล้วตูดก็ทำลายไม่ได
0: ้อันนี้เพศอะไรคะ
2: นี่เพศเมียครับ
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะมันมีเข็มอยู่ตรงนี้
0: เข็มวางไข่ตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ได้
4: ใช่ได้
0: ค่ะเก่งมากค่ะ
2: ถ้าเป็นเพศผู้ครับเกิดมาแล้วปีกของมันจะเป็นขรุขระเลยหรือเปล่า

0: ูครับครับ
1: ตอนที่มันสร้างปีก
0: สร้างปีกแล้ว
2: ใช
0: ่มันต้อง
2: เคาะรอบคาบตอนเกิดยังไม่มีปีก
1: แล้วตอนที่มันสร้างปีกก็เป็นขุขะไปเลย
3: ค
1: ่
3: ะใช่ครับผมสงสัยนึงในสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยอุณหภูมิมีผลกับการกำหนดเพศ
2: แต่แมลงมีเรื่องเปลี่ยนเพศเหมือนกันถ้าอาหารไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นเพศผู้เพราะทำไมถึงอาหารไม่สมบูรณ์เป็นเพศผู้น้องปากรู้ไหมไม่สร้างตัวเมีย
1: มันสมบุกสมบันกว่า
2: ตัวเมียต้องทำหน้าที่อะไรขยายพันธุ์มันขยายพันธุ์ไม่ได้เพราะอาหารไม่มีกินลูกออกมาก็ยิ่งไม่มีกินใหญ่เลยก็เลยกลายเป็นตัวผู้มากกว่าในแมลงนะคะเรื่องอาหาร
3: จะเป็นเรื่องอาหารเป็นหลักใช่ไหมคะที่พี่บุญครับคือผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าเขาจะไปจับจิ้งหรีดแล้วก็เอามาสู้กันเอามาปั่นกันมันคืออะไรฮะ
0: เอามาปั่นเพื่อเอามากัดกันมาสู้กัน
3: ครับ
0: เขาก็จับตัวผู้มาแล้วเขาก็ทำอย่างนี
3: ้ครับ
0: แล้วเขาปล่อยลงในอ่างหรือว่าในขันสองตัวให้มันกัดกัน
1: ต่างคนก็ต่างจ
0: ับ
1: จิ้งหรีดของตัวเองมาสู้กัน
0: ใช่ครับ
2: มันเป็นแบบกีฬาของ เป็นของเล่นของเด็กพื้นบ้านเขาไม่มีของเล่นเหมือนสมัยนี้ไง
3: ปั๊กเคยปั่นจิ้งหรีดป่ะ
1: เคยครับ
3: ปั่นยังไง
1: ปั่นนิ่ง
2: เอ้า
0: ทำ
2: เรามาอยู่ตลาดบ้านคำไฮนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูจิ้งหรีดทองดำที่เขาขายเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ลองชิมดูสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ครับคนที่ซื้อไปนี่เขาจะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง
4: มีหลายเมนูค่ะ
1: ครับผม
4: ไปทอดไปแกงใส่หน่อไม้ส้มก็ได้เอาไปให้สัตว์ก็ได้นะไปให้ปลามังกรไปให้
3: ก็หลายอย่างเลยทั้ง
2: คนสัตว์ก็ชอบนะคนก็ชอบเห็นไหมเราแบ่งกันอันนี้ลองชิมไหมคะปลาลองชิมเลย
1: มันก็ถึงเวลาของ
2: ใช่ค่ะหนูอยากทานตัวไหน
1: สนใจไหมครับ
3: ปลาลองชิมเลย
2: อ้าวชิม
1: นี่เกิดมาผมไม่เคยกินแมลงทอดเลยนะครับเนี่ย
3: รับปาก
1: เดี๋ยว
2: ทุกคนให้กำลังใจ
1: นี่คืออาหารในอนาคตครับ
2: ใช่ครับ
5: อร่อย
2: ยิ้มด้วยอร่อยนี่มีขนมมาปลอบใจน้องปาร์คนะคะลองดู
1: น่ากินจังเลย
3: ชอบกินแล้วกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหม
2: คุกกี
3: ้ต้องกินหวานต่อ
1: เจ้าของหวาน
2: ค่ะ
3: ต่อเจ้าของหวาน
2: อร่อยไหมคะ
3: อืมหวาน
1: อร่อยครับ
2: อืม
1: อร่อยมาก
2: อืมอันนี้เป็นข้าวเกลียบเนาะลองชิมข้าวเกลียบทีนี้อันนี้กับอันนั้นอันไหนอร่อยกว่า
1: อันนี้อร่อยกว่า
2: ปาร์คชอบอันนี้อันนี้มันมาจากคริกเก็ตชิปคริกเก็ตคืออะไรปาร์ค
1: อะไรอะครับ
2: จิ้งหรีด
3: เป็นไง
2: ปาร์คทานเนี่ยคือจิ้งหรีดอันนี้ก็เหมือนกันคุกกี
1: ้อันนี้ก็จิ้งหรีด
2: จิ้งหรีดค่ะเห็นไหมคะก็มาจากนี่เลย
1: อร่อยมาก
2: อร่อยมากใช่ไหมคะเราค
3: ่
2: ะ
3: จิ้งหรีดนี่ดีจริงนะครับอาหารคาวก็ทำได้หลายเมนูแถมยังมาแปรรูปเป็นอาหารหวานได้อีกนี่มันเหมาะสมกับเป็นอาหารแห่งอนาคตจริงๆนะ
1: เห็นโปรตีนสูงด้วย
3: อร่อยไหมปั๊ก
1: อร่อยครับ
2: โปรตีนแทนที่จะได้แป้งก็มีโปรตีน
3: ใครชอบเป็นขนมก็กินขนมไปใครชอบกินเป็นตัวก็กินตัวไปเลย
2: ค่ะ
3: เด็ดจริง
1: ๆเด็ดจริง
3: ๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ยุภานะครับอาจารย์ทัศนีนะครับรวมถึงพี่บังออนด้วยนะครับ ที่แนะนำการเลี้ยงดูรวมถึงการแปรรูปอาหารที่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยแล้วอร่อยขนาดน
1: ี้แถมได้ชิมด้วย
3: ได้ทั้งคาได้ทั้งหวานเลยสุดยอดจริงครบถ้วนเรื่องจิ้งหรีด
1: อาหารอนาคต
3: เป็นยังไงบ้างปาร์คอาหารแห่งอนาคตวันนี
1: ้อร่อยมีโปรตีนสูงแถมหาได้ง่ายในประเทศไทยด้วยครับหมออ้อย
3: ใช่เรามัวไปสนใจอาหารอินเตอร์แต่หารู้ไหมว่ามันแรงที่หาได้ในประเทศไทยนี่แหละมีคุณค่าทางอาหารสูงโปรตีนสูงมากเลยนะปาร์ค
1: ใช่ค่ะ
3: อีกอย่างนะต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจอยากจะมาลองชิ
1: ม
3: เราคนไทยเนี่ยเคยลองชิมแมลงกันหรือยังครับ ถ้ายังหาชิมกันเลยนะครับ
1: สำหรับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วมาดูกันว่าพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับ
3: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้ฟอร์โอ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้
8: โห
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวโขดหินตามชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปลิงทะเล
1: มีปลิงทะเลมีอะไรอีก
2: หอย
1: โอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยเม่น
1: หอยเม่น
2: อยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: อ่ะอันนี้น้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มเพราะเรามีกี่คนเอ่ยนับย้อนหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง
2: คิดออกแล้ว
1: เจ็ดเนาะ
2: ทีนี้8 2 3 4 5 6 7 8
0: เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นโขดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี
2: ้
1: ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
2: น
1: ้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11นาฬิกา11โมงครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรบ้าง
0: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
2: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
3: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
1: วันนี้ก็พาให้ข้าเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมากนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับ
2: เจอลิ้นทะเล2จุด
1: ไหนอ่ะลิ้นทะเลอยู่ไหน
2: ลิ้นอยู่นู่นครับ
0: เจ้าลิ้นทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่น เรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำหนามขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามซอกหินแล้วก็ออกหากินในตอนกลางคืนค่ะ
1: แต่รู้ไหมไอ้นี่เขาเรียกหอยมระ
4: เอาสักตัวสองตัวก็พอ
5: ต
4: ั
5: ว
4: นี่เนี่ยเด็กน้อย
5: ม
4: ัน
5: จะปูสีเขียวน่ะจะส่วนใหญ่อ่ะ
4: เด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรไหมหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอันนี้อะไรให้เดาให้เดา
5: ตัวนี้ด้วยใช
4: ่หอยหอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกแพ้ทำให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
5: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กโขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวโขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนโขดหิน
0: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
6: นี่หอยอะไรคะ
4: ไหน
6: ปิง
4: เออมาดูใกล้ๆมา
6: ว้าวปิง
4: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยกีบม้าเหมือนกันเอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคัมโบ
2: จุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมค่ะ
4: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นไหมมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะปื๊ดเนี่ยอุ้มมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหางรู้ได้ไงว่ามันหัว
7: ม
4: ัน
7: เล
4: ็
7: กกว
4: ่
7: าม
4: ันเล็กกว่าม
7: ีรูตรง
4: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ปะปิงทะเลกินอะไร
7: ก
4: ิน
7: หญ
4: ้
7: าก
4: ินหญ้าไม่ใช่กินอะไรกินปลาก็ไม่ใช่
5: ก
7: ิน
5: หอย
7: กิน
5: หิน
4: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
5: กินน้ำกินทราย
4: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงต้นแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูก
5: ปล่อยออกมา
4: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทหนึ่งเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆลูกหนูเห็นไหมว่าตรง
5: ผิ
4: วปริงมันจะมีเป็นขนๆเหมือนขนใช่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันให้นี่เห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่ไหมมันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
7: จะ
4: นี่ลองจับมันดูจ
7: ับบีบด้วย
4: ไห
7: มถ้าบีบมันจะเป็น
4: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งให้เพื่อนดูเอาดีดังร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
5: ที่
4: ไ
5: หน
4: ผ
5: ม
4: เออเห็นไหมไม่กัด
0: ปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ค่ะปลิงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปะการังแบบนี้ค่ะ
4: เจออะไรมั่งไหนโทษจ้ะไหนเด้ดูสิเนี่ยเหรอนี่ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นลูก
5: มันอยู่บนน้ำ
4: ค่ะผมดูใกล้ๆสิ
5: อาจารย
4: ์ลองเดาสิว่าอะไร
5: เละกุ้ง
4: อันนี้อะไรลองเดาสิมีขาด้วย
5: ปู
4: ใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองโอ้อันนี้ปูพวกปูฟองน้ำสวัสดีจากพี่ครับมาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เห็นนะเจอเปล่า
5: เจอ
4: ค่อยๆครอบค่อยๆครอบได้ไหมอุ้ยหนักเอ๊ะได้ไหมปู
5: ไปไหนแล้วปูแล้ว
4: เอ๊ะเจอยังอุ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
5: เห็นปะ
4: เห็นหอยไหมลูก
5: มา
4: เต็มเลย
5: ใช้แบบน
4: ี้นี่อยู่นี่
5: ต้องใช้แบบนี
4: ้โน่นไปโน่นแล้วหนึ่งตอน ตัวเลยเร็ววางไว้บ้าครับนี่ตัวนึงระวังใหญ่ใช้มือสวิง
2: สวิง
8: พี่เปิดให้นะ
4: ถอนจับเหมือนจับปลา
8: พร้อมย
4: ัง ตอนนั้น1 2ฮึบนั่นแหละ
8: นี่อยู่ตรงฝั่งพี่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห็นเปล่า
4: เฮ้ยนี่นั่นแหละฮึบ
8: นี่ตัวนึง
4: นี่
8: ไปแล้ว
4: นี่
2: จับยังไง
4: ได้มั้ย
2: หนีไปแล้วเฮ้ยนั่น
8: ขับรถไปจับกูแล้ว
2: เฮ้ยน้องไง
8: ป้าเห็นป้า
2: น่ะใต้คนนี้น่ะเห็นไหม
8: มันหนีเข้าไปในน้ำไหมใช่ไหม
2: ดินมาดูเนี่ยจ
4: ับไว้เข้าไป
8: เข้าไปก่อน
2: ไม่ยอมเดิน
4: ตัวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
2: ปูม้า
4: โน่
2: ปูใบ
4: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันจะงอกร่องงอขิงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันมาก
2: ขาหลัง
3: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจออะถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับลิงแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
0: ๆตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
4: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
9: เจอปริง
4: เป็นไง
9: เยอะมากเลย
4: เหรออ
9: ยู่ใต้ก้อนหิน
4: มีใครได้ไหมหินกุ้งเห็นปะ
9: ผมได้กุ้งแต่ขอได้กุ้งตัวใหญ
4: ่มีอะไรอีก
9: ม
4: ีอะไรมาขวดอีก
9: ดาว
4: นี่อันนี
9: ้เออ
4: น
9: ี
4: ่ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่
9: ภาพทะเลด้วย
4: อะไรไหนตัวไหนปู
2: เขาแล้วนายจับได้ยังไงล่ะ
4: ปูเรามีปูทั้ง2ตัวเนาะ
9: ใช่สวิง
2: จริงน่ารัก
9: ใช่สวิงจับ
2: สว
9: ิ
2: ง
9: แล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วมันก็หล่นลง
2: ทำไม
9: ตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับ
2: เป็นมิดแต่ตัวนี้
9: ส่วนตัวนี
2: ้เป็นตัวที่เป็นมิด
9: เจอตรงน้ำ
2: จับตร
9: งแอ่งน้ำมันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
2: โอ้มันก็มาแล้วพี่ปิ่นก็เหยียบมันไว้ก็จับ
9: มันเข้าไปซ่อนในใต้ต้นเท้าผมด้วย
4: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนเนี้ยมันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
9: ไม
4: ่
9: ได
4: ้ไม่ได้แล้ว2ตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
9: กินได้ตัวนี้กินไม่ได้
2: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
9: ินได
4: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
9: อาจารย์บอยบอกแล้ว
2: สีสวย
4: อย่าไปบอกเพื่อน
2: แปลว่ามีพิษ
4: สีสวยกินไม่ได้
9: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เก
9: ี่
2: ยว
9: แล้วม
4: ัน
9: เห็น
4: ก็ส่วนนึงอ่ะแต่เราสังเกต
2: กับฟองสบู่ด้วยนะครับน
4: ี่ใช่แล้ว
9: เท้า
4: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
9: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบพ
4: ายดูขาหลังกับเป็นไงแหลม
9: แหลม
4: นะ
9: ทีนี้แบบใบพายจะกินได
4: ้ดูนะหนึ่งก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้เพราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะทัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
9: เป็นลวดลายที่สวยงาม
4: ลวดลายที่สวยงามไหมก้ามเห็นไหมก้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
2: ก้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาแล้วก็ปูเสฉวนมันมีพิษไหม
4: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
9: แล้วพิษมันปล่อยออกมาทางไหน
4: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
0: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
4: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดที่เป็นทรายเห็นไหมทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรมั่งของค่อยๆเดินอย่าไปอย่ารีบ
0: ดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: อยู่กับที่นะ
9: คุณ
10: ส
9: ัก
10: คร
9: ั้
10: งได้
9: ผมไม่โดน
10: พี่สิทธ
9: ิ์ข้าวขยับได้ด้วยจับปิ้งควายไว้หน้านี้ไหม
1: แล้วคุณครูไม่โดนอย่าเข้ามาใกล้ครับเดี๋ยว
9: จะครูไม่โดน
1: ครับฮะ
9: ครูไม่ใส่ใน
1: เออทำไมถึงไม่โดน
9: มันจะมี
1: น
9: ้
1: ำไหนนะนี่นี่วิธีการเดี๋ยว
9: อัน
1: น
9: ี
1: ้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู
9: ่
1: มีใครเคยโดนตำไหม
9: ไม่เคยคร
1: ับอยากโดนตำอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะ
9: มีพ
1: ิ
9: ษนะ
1: มีพิษไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
9: มีบางชนิดนะ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอบโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที่ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามแต่เห็นมาว่ามันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
0: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
1: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีหนึ่งโตกี่มิล
9: ปีมิลเหรอ
1: เป็นมิลลิเมตรครับปีหนึ่งโตประมาณ 1-2 มิลเอง
9: งั้นอันนี้ก
1: ็กำลังคิดดูว่าก้อนพวกเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่
9: อาจจะมีชีวิตมา
1: แล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นไหมเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้
9: ใช
1: ่ไหมฮะคิดไหมว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี้ยพลิกได้ไหมเอาเราไปแล้วปะเฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรไหมเออเจออะไรไหมเจออะไรบ้างลองดูซิอันเนี้ยพวกเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีเนี่ยเนาะเนี่ยด้วยไว้ฟองน้ำก็เรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกโนถ้าจับดีๆเนี่ยด้วยมันเหมือนเป็นหนังๆอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยแล้วส่วนอันนี
9: ้กระ เป๋าหนัง
1: ไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำอะไรเอ่ยอันนี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านก็ไปกินกันนะ
9: กินเหรอคะ
1: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาครูดกินสาหร่ายในภาพบอกเน
9: า
1: ะ
9: คือจากพื้นหินใช
1: ่
9: ไหมคะ
1: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช่
9: ทีนี้มีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
1: ถูกต้อง
9: เพื่อพรางตัว
1: เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหอยถ้าเกิดเราเดินรีบๆผ่าน
9: ไกลทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมากๆก็พอลงไปในน้ำเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ำได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ำตื้นอย่างปลิงก็จะอยู่เฉพาะที่ที่ชื้นแล้วก็ตื้นนะคะพอลงไปในน้ำก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพรางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
11: ต้องลองหยิบมันขึ้นมา
12: ถ้าจะเป็นโกบครับ
1: ฮะโกบนี
12: ่ใช่แล้วค่ะ
1: อ่ะแบมือมาแบมือมาน
11: ี่คืออะไรอ
1: ่ะอันนี้คือพวกปู
11: พวกอะไรในนี้ไหม
1: รู้สึกไงตอนมันเดิน
11: แต่ไม่คุ้มไหมมาผม
1: ลองอ่านระหว่างเดี๋ยวระหว่างรอ
13: สน
1: ุ
13: กเร
1: ีย
13: น
14: ใคร
13: เ
14: ขา
13: ทำ
14: ม
13: ือ
14: ซ
13: ื้
14: อสองสามตัวเลย
1: จริงว่า
14: คุณทำมือซื้อเยอะมาก
4: าละตรงนี้มีไหม
0: น้ำขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
4: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอน่ะมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
9: ครูเขียนอาณาเขตให้ได้ไหมว่าคนไหนอาณาเขตอ
4: ัน
9: ไหน
4: โอเคเดี๋ยวครู
9: แบ่งกันไม่ได้
4: เขียนว่าเราเจออะไรมั่งที่ว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอ
9: ปริ งตรงนี้
4: เช่นเจอปริงก็เขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยเราช่วยกัน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
4: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่ให้มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นละความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซเนชันก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดจะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเนี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลในขณะที่แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฝั่งน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
0: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
3: พ่ออยากคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
10: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินมันไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยเหมือนกัน
0: รายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกๆ กันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนสีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนสีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนย่อรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งช่อย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ป้อง
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ทุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการคมนาคมทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นและการเดินทางถึงกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในขณะเดียวกันการแพทย์ก็ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงตัวบุคคลได้เร็วขึ้นเช่นกันทว่าเมื่อไม่นานนี้ข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกให้กับคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาใน3ประเทศคือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนรวมถึงไนจีเรียที่กินระยะเวลานานกว่า5เดือนจากข้อมูลทางสถิติณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 1,323 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า729คนด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมือนประสาทอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
1: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าจะถามอาจารย์อรุณีก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีโบลาไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
2: ในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ยถึง976นะคะเชื้อนี้เนี่ยก็เป็นRNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมง่ายนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เนี่ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่สองนี่ค่ะมันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะเช่นพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาร์เบิร์กไวรัสนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ย1976นะคะครั้งนั้นเนี่ยอัตราตายก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายๆสายพันธุ์นะคะอีโบลาสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะเช่นเลสเซนอีบูลาไวรัสเนี่ยนะคะเรามันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าแซยอีบูลาไวรัสซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นเรสซันอีโบลาไวรัสซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นอีโบลากระจอกนะคะอีโบลากระจอกเพราะว่าไม่ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่า เพราะว่ามันติดอยู่ในลิงนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะตรวจเจ อหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งที่เดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลางเนี่ยนะคะคองโกเคนยาอูกันดาเนี่ยนะคะไม่รู้กี่รอบแล้วนะอาจารย์บ่อยมากนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ20รอบแล้วมั้งคะมีรอบนี้ละค่ะที่ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันระบาดแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดเนี่ยน่าจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาโคตรก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจแล้วก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปียบนะคะนะที่ระบาดที่คองโกที่ผ่านมาเนี้ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซอีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ ESL4 ซึ่งในโลกเนี้ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆเลยเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ถามอาจารย์รุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำไมให้การระบาดเนี่ยจำนวนเคสค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
3: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่3ก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอีโบลาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตมันก็เป็นการระบาดในวงแคบพอต่อ

0: มาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่นสาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการบริหารงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กำหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องเนี่ยใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจำกัดโรคเราไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่ไหมฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้ออกจากพื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบสวนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่าเวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายมันมีกระบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็อย่างที่ทุกคนฟังข่าวกันนะคะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราวๆ 60% นะคะจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะคะนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อในการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เราเรียกว่าเดนดริติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้างภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเรียกเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อนี่ก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาโทโลจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สโตรมนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษกับเซลล์พวกนี้มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันนึงของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้นะคะหรือเสียสมดุลต่างๆมันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันหนึ่งที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำมากเลยคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะมันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดนะตับพังไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะ เลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ท ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้ให้เลือดออกรุนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอระยะเราถ้าใช้ถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
0: ซึ่งถ้าจะอธิบายคำง่ายๆนะครับว่าติดต่อกันอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยประชาชนดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรคำที่ง่ายที่สุด

0: ดูนะฮะถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะครับเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 วันโดยส่วนใหญ่นะครับถามว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทยที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศที่เสี่ยงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ30-50คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมฮะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใครตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง45ประเทศมีระบบฉีดวัคซีนไข้เหลืองคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้เหลือง Yellow Fever นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้ดกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีลักษณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจาก3ประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตามถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็คือตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
1: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมสายคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนำความรู้สู่สังคมครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู่และสนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรรักษาได้อย่างไรเราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาเพื่อนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมไซคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆออกสู่สังคม
2: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าสารคัดหลั่งสมมติคนอาจจะกลัวมากอย่างเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคนกำลังจะเดินทางแล้วมีสารคัดหลั่งอยู่ตามสนามบินตามอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะทราบว่าไอ้สารคัดหลั่งพวกเนี้ยมันเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์แล้ว

0: มันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหม
1: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอกเอ้ยมันอยู่ข้างนอกไม่นานใช่ไหมคะอย่าง HIV เราบอก6ชั่วโมงนอกเซลล์ก็ไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่นานดูว่ามีคนทำสตี้จริงๆไหมที่เขาทำก็คือเอาซีรั่มของคนไข้มาเอาเลือดคนไข้เอาเฉพาะน้ำเหลืองมาเอาน้ำเหลืองมาจะมีอยู่บนกระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้าเดต้านี้เชื่อถือได้นะให้มันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
2: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วนะมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับท่านเคยร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสวิทยาแต่เวลาเราอธิบายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมฮะทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์โคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลาย evidence มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BSL-4 หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์คงไม่ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาทและกระชับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะเชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหมบอกว่ามีแต่น้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นคือความเสี่ยงมันน้อยอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มีอาการมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาก็คงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการแพร่เชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักรุนแรงงั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติคือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายไปประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า International Health Public Health Emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศเนี่ยให้อยู่ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น Global Health Security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
1: เห็นด้วยกับอาจารย์หนึ่งยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะก็จะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะอันที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
0: อาจารย์รุ่นีครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วโรคนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
1: ้ไม่มี specific treatment ไม่มียานะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียาไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอกประมาณ 40% ใช่ไหมมีคนป่วยแล้วราวพันหัวคนก็น่าจะรอดสัก400คน500คนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ
0: ครับ
1: 500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี่ยน่าจะมี neutralizing antibody หรือ antibody ที่สามารถจะบล็อกไวรัสไม่ให้เข้าเซลล์ได้

0: ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายนี่แหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของใครพวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วพอสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมดแล้วนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะ MB003 เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้อยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่เข้าใจว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก small firing RNA SIRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวนึงก็คือ BCX4430 เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอสแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันในเอสนะคะเป็นในคนไข้ HIV เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาที่เรียก RNA polymerase เนี่ยนะคะ
1: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
2: ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับ1ขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declarationคือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือที่ประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่2เนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้วและจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงณขณะนี้คงมีไลบีเรียเซียร่าลีโอนแล้วก็กินีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปในจีเรียเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
1: ครับว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่ไหมครับ
2: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะคร
1: ับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
2: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จุดที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับก็จะว่าถ้าเกิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบายนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศรีราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาก็คือเรื่องการ

0: ารจัดการ Emergency Operation Center คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลุ่มนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่าด่านควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
0: อย่างเช่นมีเคสอย่างเงี้ยฮะถามว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่า1เนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่2เขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะสงสัยปิดโรงพยาบาลเลยแทนที่จะรับมืออีโบลาปรากฏคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลใช่โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขจะล่มทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่า1อาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลาไหมฮะไม่ได้เป็นถูกไหมครับ1ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเทนเทนระบบคือทำให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้ไม่หลุดระบบไงฮะอันนี้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
1: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกเนี้ยครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
0: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่70-75% มากับสัตว์ครับคนก็ไปติดสัตว์สัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจเป็นระยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าไปเพื่อสุ่มลักษณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมครับท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่อยู่นะครับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มตรวจเป็นระยะระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่ายไม่ได้พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะฮะนะครับหรืออย่างข้างคาวที่บินอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการ random มีการสุ่มเป็นระยะสุ่มตรวจเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเขามอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
2: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะแล้วถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคมันก็มีความไปได้เป็นไปได้นะคะเหมือนกันที่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คนซึ่งก็ถามว่าติดยังไงเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ยได้นะคะแล้วก็ค้างคาวสปีชีส์ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เจอในแถบเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าถ้าเห็นจุดประสีม่วงเนี่ยมันก็จะพาดเป็นค้างคาวผลไม้สปีชีส์พวกนั้นนะคะ
0: ครับที่เห็นจะมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะวันก่อนดูข้อมูลกับอาจารย์ประเสริฐเรื่องของกูนะฮะ
2: แม้กระทั่งไทยเนี่ยก็คือโอเวอร์แลปหมดแต่ว่าถ้าด้วย Data ที่มีการเจาะแอนติบอดีในค้างคาวกินพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะData ที่เห็นเนี่ยก็จะมีในบังกลาเทศนะคะที่พบว่าประมาณ 3.5% ของค้างคาวกินพืชเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อเชื้ออีโบลาอย่างไรก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ว่ากลุ่มที่ตรวจก็ยังไม่เจอนะคะอีโบลาเนี่ยยังไม่เจอนะ
0: ตอนเริ่มต้นก่อนอภิปรายนะครับคุยกับอาจารย์อรุณีเนี่ยผมชอบภาพที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะวิวัฒนาการไป แล้วไปสู่การแพร่ระบาดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลาจะเน็กซ์จะก้าวต่อไปเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันคงไม่ได้ว่ามันจะจบณเวลานี้นะครับแล้วมันจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเราจะวางมาตรการต่อไปทั้งในแง่ของสาธารณสุขในวงการวิทยาศาสตร์และวงและการวางแผนในระยะยาวนะครับเชื้อทุกตัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาไม่ว่าจะเป็นเมอร์สนะฮะ10ปีที่แล้วก็ทำงานกับอาจารย์นะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่เป็นคนทำเป็นด้านสาธารณสุขเหมือนกันแต่ออกไปสอบสวนโรคแล้วเก็บชิ้นเนื้อมาเก็บตัวอย่างมาก็มาทำงานมาแชร์ตัวอย่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฐานะหนึ่งนะฮะลองดูในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตัวอีโบลาเนี่ยจะเป็นยังไง
2: นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยไวรัสเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันก็จะอยู่ของสัตว์ไวรัสของคนก็อยู่ของคนนะคะแล้วมันก็จะปรับตัวนะตอนที่มันกระโดดข้ามนะคะโฮสต์ชนิดใหม่เช่นจากสัตว์มาสู่คนใหม่ๆเนี่ยทั่วไปมันมักจะทำให้เกิดโรครุนแรงอาจจะถึงตายอะไรเงี้ยนะคะ
0: วิวัฒนาการของไวรัสมันมีโดยตลอดนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสมมติว่าเราบอกว่าเรา preparedness เรื่องหนึ่งเต็มที่เราซ้อมแผนอะไรเต็มที่ท่านไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับมือกับอีกเรื่องหนึ่งเสม
1: อครับอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหมครับ
0: ผมคงเป็น key message นะฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอีโบลาเนี่ยยังระบาดจำกัดอยู่ในสามประเทศนะฮะในคีย์เมสเซจณขณะนี้ข้อที่สองเนี่ยติดต่อโดยโหมดออฟทรานซิชันณขณะนี้คือสัมผัสสารคัดหลั่ง
1: ครับ
0: นะครับสัมผัสสารคัดหลั่งอันที่สามเนี่ยอาการก็คือเริ่มต้นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามด้วยเรื่องของอาการที่รุนแรงทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็น breathing disorder ปัจจัยสำคัญก็คือต้องสัมผัสสารคัดหลั่งที่ค่อนข้างมีปริมาณมากพอสมควรจากผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคไม่มียาและวัคซีนรักษาตามอาการถามว่ามีโอกาสรอดไหมบอกว่ามีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบสาธารณสุขและการแพทย์เราสื่อสารให้ท่านตระหนักแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดขณะนี้ไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมกับการเพื่อรับมือเนี่ยมีประโยชน์ถามว่าเราทำในแนวทางอะไรอันที่หนึ่งคือ prevent นะฮะ prevent ก็คือระบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองเนี่ยคือ detect ก็คือ detection ตรวจจับให้ได้แล้วทำอย่างไรต่อมาก็คือ response เข้าควบคุมให้เร็วที่สุดตีกรอบเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดนะครับสามมาตรการเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: ครับทางเราชาวคณะวิทย์ก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่
4: ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้าในประเทศไทยเนี่ยต้องดูว่าขณะนี้นะครับพื้นที่การระบาดของโรคเนี่ยอยู่ที่3ประเทศคือพื้นที่ที่ไลบีเรียกินีและก็เซียร่าลีโอนปกติเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ30ถึง50ด้วยมาตรการที่เรามีการเฝ้าระวังผู้เดินทางทุกรายนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวก็คือมารายงานตัวด้วยระบบการเฝ้าระวังการให้วัคซีนไข้เหลืองซึ่งปกติเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงด่านเรียกว่าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเราเคยเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็จะต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเมื่อมีการมาตรวจลงตาเนี่ยเขาจะเช็คว่าได้รับให้วัคซีนหรือยังหรือมีการกรอกแบบฟอร์มหรือยังนะครับเมื่อเข้ามาถึงเมื่อจุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีการดูเรื่องสุขภาพนะครับขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขณะเดียวกันมีการดูว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขณะนี้มาตรการณจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเราดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่
3: ในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้เป็นการตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในงาน Science Cafe ครั้งนี้
1: ก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้เผื่อมีบางท่านอยากจะถาม
5: มีคำถามที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง sanitation นะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในไทยแล้วแล้วยังไงเราก็ต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าล้างมือด้วยเจลล้างมือจะพอไหมหรือว่าต้องล้างมือด้วยสบู่เดตตอเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
1: อืมครับผม
5: คือแบบเอาแนวแอปพลิเคชันแบบใช้จริงครับเพื่อป้องกันนะครับในหัวข้อ sanitation ครับ
2: ถ้าพอค่ะเจลล้างมือถ้าไม่หมดอายุนะคะเจลก็คือแอลกอฮอล์เจลถ้าไม่ได้ทิ้งไว้จนแบบเป็นนะคือที่บอกค่ะว่าไปเป็นอองไวรัสไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันถูกทำลายง่ายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือธรรมดาเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะคะพอให้ล้างค่ะล้างบ่อยๆนะคะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่บอกไงว่าโอกาสของคนที่เป็นอีโบลาแล้วจะมาอยู่ในรถเมล์รถไฟเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะป่วยไงคะนะแต่อย่างว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนฟังข่าวถามว่ามีโอกาสไหมมีเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณแพทริกซอยเยอร์อะไรเนี่ยใช่ไหมคะที่ทำให้ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าคุณคนนี้แหละค่ะนะเพราะว่าคุณไปคอลแลบอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางที่ยาวๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในระยะฟักตัวก็อาจจะเกิดแต่ที่บอกค่ะว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็มีมาตรการ1 2 3 4ที่จะทำทุกคนที่คอนแทคจะต้อง
6: โดนคอนแทคเทสติ้งนะฮ
2: ะ
6: เรียกว่าพอเวลามาตรการเรสปอนส์เนี่ยเราก็จะตามคอนแทคเทสติ้งไปเหมือนตอนที่เราควบคุมโรคซาผู้ป่วยซาเข้ามาในประเทศเราปุ๊บเราตาม1 2 3พวกผมเนี่ยตอนนั้นเป็นนักเรียนเรสซิเดนต์ APTP อ่ะนะฮะก็ตามไล่ทีละคนเลยแล้วก็ตามทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปแยกที่โรงพยาบาลนะฮะทุกวันก็จะไปตามโทรตามวันนี้สวัสดีครับมีไข้ไหมครับสบายดีไหมพอพ้นระยะฟักตัวก็ปล่อยก็คือเรียบร้อยผ่านออกไปนะครับถามว่าแอลกอฮอล์เจลพอไหมพอนะครับล้างให้ถูกวิธีล้างให้สะอาดเพียงพอนะครับแล้วมันมาตรการช่วยโรคอื่นๆได้ด้วยขอบคุณนะครับ
1: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากนายฟลอร์ครับอาจารย์เชิญครับ
7: ค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย15คนนะอาจารย์ก็ใช้วิธีบอกว่าเวลาเราเฝ้าระวังนี่เราไม่ได้ตามตลอดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้วิธีการโทรถามมีไข้ไหมอะไรไหมถูกไหมคะแล้วเราเจอเขาในช่วงแรกๆสมมติว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเกิดมีไข้แล้วเราไม่ได้ตามเขาตลอดเขาอาจไปใช้บริการทางเพศหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราลิมิตยังไงคะตอนนั้นเชื้อมันอาจจะ expand ไปเยอะแล้วแบบนั้นเราจำกัดได้ยังไงคะ
5: ต้องเรียนว่าผู้ที่เดินเข้ามาใน15คนแรกเนี่ยนะครับเราประเมินแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำแล้วนะครับเพราะว่าในผู้เดินทางทั้งหมดที่เข้ามาด้วยมาตรการเขาเรียกมาตรการต่อ8คือเป็นการ declaration เนี่ยเราก็ถามเขาก่อนแล้วว่าคุณไปประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยหรือเปล่าสัมผัสหรือเปล่าสัมผัสอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างน้อยนะพอเรามาตามด้วยว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าคำถามที่อาจารย์ถามก็คือว่าเกิดมีไข้ใช่ไหมฮะพอมีไข้ปุ๊บเราบอกว่างั้นขออนุญาตให้ทีม SRRT หรือทีม FPTP ของเราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปไล่ตามต่อแล้วว่ากิจกรรมที่คุณไปทำมาเนี่ยมีอะไรบ้างทีมสอบสวนโรคก็เหมือนเอาเบรกที่อาจารย์ดูฮะก็จะไปตามจุดต่างๆต้องเรียนว่างานนี้อีโบลานี่ใช้ทีมชาตินะฮะก็เป็นเรสซิเดนต์ชุดใหญ่เนี่ยส่งลงทั้งหมดครับครับก็จะตามต่อฮะสมมติเข้าไปมีกิจกรรมทางเพศเราก็ต้องตามไปสมมติไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรยังไงไปหมดฮะอาจารย
1: ์สบายใจได้นะครับ
8: ผมถามท่านวิทยากรว่าโอกาสที่จะกลายเป็นอาวุธทางชีวภาพนะครับในบริเวณอื่นๆเอาเชื้อจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีในใช้เป็นอาวุธอย่างนี้เป็นมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเรามโนไปเองหรือว่ายังไง
5: ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโรคเมอร์สของอีโบลาหรือโรคสำคัญนะครับหนึ่งในข้อของการสอบสวนโรคต้องคิดถึงเรื่องไบโอเทอโรริซึมเสมออาจารย์ไม่ได้มโนครับแต่เป็นและทุกครั้งที่ทีมอย่างผมเรียน FBTP มานะครับเรียนเรื่องการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ลงไปสอบผมจะบอกลูกศิษย์ไว้เสมอว่าให้คิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยเสมออยู่ในหัวข้อของการสอบสวนโรคคือจะไม่ถูกตัดออกไปครับอาจารย์
8: ครับ
1: ันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านนายแพทย์รุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พร้อมรับมือกับโรคนี้นะครับ
2: ค่ะไวรัสอีโบลาก็เป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะคะก็คือที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณสักไม่ถึง40ปีที่ผ่านมานะคะไวรัสกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศไทยนะคะหรือแถบเอเชียมาก่อนส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกาไวรัสอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เป็น RNAนะคะโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ที่เป็น RNA เนี่ยมันมักจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยสูงกว่าไวรัสที่เป็น DNA นะคะโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่นะคะไวรัสใหม่เนี่ยได้บ่อยกว่าไวรัสพวก DNA อีโบลาก็เป็น RNA ไวรัสชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เพิ่งค้นพบมาสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก่อโรครุนแรงอัตราตายค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าซาอีไวรัสซึ่งระบาดในรอบนี้นะคะมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะหรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆก็คือไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากนะคะบางคนมีไข้แล้วก็หนาวสั่นด้วยนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออันนี้เป็นอาการใหม่เริ่มแรกนะคะการหลักๆเลยนะคะในช่วงแรกๆซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะจะเห็นว่าเราดูคนไข้ในช่วงแรกเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอีโบลานะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยพอคนไข้เข้าอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจจะไปปลายอาทิตย์แรกนะคะแถวสักวันที่5ที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยไข้จะเริ่มมีอาการเฉพาะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะอาการพวกนั้นก็คืออาเจียนมากนะคะมีไข้ลอยอยู่นะคะอาเจียนมากท้องเสียรุนแรงนะคะคนไข้จะมีอาการขาดน้ำถ้าไม่ไปโรงพยาบาลในระยะนี้คนไข้จำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำนะคะขาดเกลือแร่ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้า1สัปดาห์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าระยะท้ายของโรคซึ่งก็จะเป็นระยะรุนแรงละนะคะคนไข้ที่เป็นมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตับวายนะคะไตวายปัสสาวะไม่ออกคนไข้ก็จะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำเนื่องจากว่าเวลาเลือดออกในกระเพาะเนี่ยมันจะโดนกรดในกระเพาะนะคะแล้วก็ไหลลงไปในลำไส้เลือดก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นบางคนก็จะที่เขาบอกก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องการถ่ายดำนะคะในระยะท้ายๆมีเลือดออกตำแหน่งต่างๆนะคะจะมีรอยจ้ำรอยช้ำนะคะมีเลือดออกในตามผิวหนังโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งที่เคยเจาะเลือดมาอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีการทางสมองนะคะมีชักหรือมีโคม่านะคะและในสุดก็จะเสียชีวิตคือโดยทั่วไปก็จะราวๆ 7-10 วันนะคะหรืออาจจะถึง2อาทิตย์ในคนไข้บางรายอาการทั้งหมดนะคะกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ว่าที่บอกอะค่ะว่าคนไข้จำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ำขาดเกลือแร่เนี่ยในช่วงต้นนะคะก็อาทิตย์แรกนะคะก็จำนวนหนึ่งก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการขาดน้ำส่วนอาทิตย์ที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเนื่องจากช็อกภาวะช็อก
9: เกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาเราก็ได้ยินข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวมันออกทุกวันว่าวันนี้มีคนไข้ที่ไหนบ้างเสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าแถบไหนมีการระบาดของโรคมันจะเข้ามาเมืองไทยหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อเวลาเราเจอคนที่มีอาการเราจะได้รู้ว่าใช่อาการของอีโบลาไหมแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันจากคนที่ทั่วๆไปที่เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Cafe ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์02-201-5031-32และ02-201-5093หรือทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยพิกุลต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรีท้องที่จังหวัดลพบุรีมีต้นไม้ประจำถิ่นขึ้นในป่าทั่วไปนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนและอารามต่างๆแต่โบราณมีชื่อรู้จักกันแพร่หลายว่าพิกุลส่วนในภาคใต้เรียกกุลภาคเหนือเรียกแก้วบ้างชางดงบ้างพิกุลเป็นไม้ยืนต้นเรือนยอดแน่นทึบทรงพุ่มสวยงามสูงได้ถึง15เมตรลำต้นมีเปลือกสีเทาอมน้ำตาลใบเดี่ยวรูปไข่แก้มรูปหอกเวียนสลับออกดอกสีขาวปนเหลืองตลอดทั้งปีจัดอยู่ในประเภทไม้หอมให้น้ำมันหอมระเหยนิยมนำดอกทั้งสดและแห้งมาทำเครื่องหอมอบร่ำหรือรวมกับดอกไม้อื่นๆทำเป็นบุหงาและยังมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรนำไปทำยาหอมยานัดแก้ไข้ปวดศีรษะเจ็บคอร้อนในผลสุกสีแดงอมส้มกินได้ส่วนเมล็ดแก่ตำให้ละเอียดใช้สวนเมื่อท้องผูกเปลือกของลำต้นนำมาต้มอมแก้ปากเปื่อยเหงือกบวมอักเสบต้นพิกุลเมื่อโตเต็มที่ยังใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นทำเสาเกวียนด้ามร่มไม้หมอนรางรถไฟนอกจากนั้นยังนิยมปลูกกันทั่วไปรวมทั้งเป็นไม้ดัดในกระถางตั้งตกแต่งชานเรือนดังมีความพรรณนาอยู่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างว่ากระถางแถวแก้วเกตพิกุลแกมยี่สุนแซมมะสังดัดดูสวยสมอรัดดัดทรงสมละไมตะขบคอยดัดไว้จังหวะกัน

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซตตี้โบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: นี่แนะนำก่อนตอนนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
1: ได้ครับ
2: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
1: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
2: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
1: ใช่ครับใช่
2: ปกติบางก็ไปคนเดียว
1: ครับ
2: เนาะโอเควันนี้หนูไปคนนึงเนาะ
1: ได้ครับ
2: ดูแลหนูด้วยนะบาง
1: ได้ครับได้
2: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
1: ไม่มีอะไรเยอะ
2: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
1: สวิง
2: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
1: ไว้ใส่ปลาครับ
2: ไว้ใส่ปลา
1: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
2: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
1: ใช่ครับ
2: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
1: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
2: เราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
1: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
2: ตัวชัดเจน
1: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโจมสาดไปอย่างนี
2: ้
1: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
2: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
1: ใช่ครับ
2: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
1: ใหญ่ครับ
2: จ้า
1: บางตัวถึง4โล5โล
2: นะวันนี้เราจะได้4
1: แต่ว่ามันจะได้ไหม
2: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ให้ดูว่า4 5

ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะ

0: คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: ได
1: ้ครับปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างเงี้ยโอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วย
1: จะเจ้า

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหนี่ๆๆๆ
0: เห็นมั้ยนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: โอ้เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพราะ
0: อันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งป้องป้องเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็นสิบเท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็นสิบเท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ของ
1: แท้
0: ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละค่ะที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
1: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเนาะ
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกาญจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: น
1: วล
0: ๆตัวนู้นตัวนู้น
1: นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
0: นแหละอันนั้นก็อยากจุ่มปุย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเล็กจุ่มป
0: ุยอันนี้ก็อยากรอบัน
1: รอบัน
2: ปลาจุ่มปุยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะ

0: ในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุมโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะการออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
1: กุ้งแม่ไม
2: ้จะไปเอาปลาโคงนะคะโอ้เห็นเงาเลยอะอ้าว
1: ปลาโต่งโจงแฮกได้แล้ว
2: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันโงกตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
1: ใช่ครับ
2: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
1: เตรียมพร้อมครับ
2: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: บ่อย
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
1: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
0: กระบอกก็เหมือนกัน
1: กระบอกมันก็เหมือนกัน
0: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: ว้าว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ยเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาโลบันครับ
0: โลบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกัน
2: อำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะ
0: เมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
3: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
3: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
3: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
3: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: ือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี้นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: เดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
2: หยวกกล้วยใส่ลงไป
0: แค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่
0: เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: กว่าฝาหม้อเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ยมีมั้ย
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เลยนะ
1: อันนี้
0: นี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: นะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: โอเคใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรส

0: ด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะ
1: ด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
2: ชิมแต่น้ำมัน
1: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
2: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
1: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
2: แต่สุกแล้วใช้ได้
1: มาชิมเดือดอิ๊ดได้

0: ี่เลยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีซดแบบซดได้คล่องคอซดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
2: หยวกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีเนาะอินทรีมันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยซุยถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: ข้างแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
2: ต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอจากของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพอจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
3: อ
0: ร่อยมาก
2: ไม่เคยเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญไม้ทำรายการ
0: วะอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
3: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่เคยเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
4: ผมชื่ออู๊ดครับผมสามารถมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้อยู่สองอย่างอย่างแรกผมมองเห็นมลพิษได้ส่วนอีกอย่างผมมองเห็นความน่ารักของคุณ305ห้องข้างๆได้เสมอพวกคุณเห็นด้วยไหม
5: บังเอิญออกมาพร้อมกันเลยนะครับคุณ305
6: ค่ะบังเอิญมาปีครึ่งแล้วนะบังเอิญจัง

0: ถึงมลพิษอะครับ
1: คุณมองเห็นมลพิษหรอคะ
0: ใช่ครับผมเห็นมันอยู่กับคุณมานานแล้วตั้งแต่คุณตื่นตอนคุณตากผ้าเวลาคุณจะเดินออกไปไหนมาไหนหรือแม้แต่กระทั่งตอนคุณนอน
1: ฮะแล้วคุณมองเห็นอะไรอีก
2: ผมมองเห็นว่าผมอยากตื่นมาพร้อมกับคุณมากกว่าฝุ่น PM 2.5 ผมอยากตากผ้ากับคุณมากกว่ามลพิษทางอากาศผมอยากดมอะไรกับคุณมากกว่าควันจากท่อไอเสีย
0: ผมอยากอยู่ใกล้คุณมากกว่าสิ่งที่ทำร้ายคุณแล้วผมก็ยังมองเห็นอีกว่าคุณควรมีคนดูแล
1: คุณเหรอ
0: เปล่าเจ้านี่ต่างหาก

0: เฮ้ยอย่าทะลึ่งนะเว้ย
1: ฮะเราเหรอ
0: ไม่ใช่นะครับผมหมาย

0: นี่คุณ305รู้อะไรไหม WHO องค์การอนามัยโลกบอกเราว่าบ้านเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยอยู่ที่ 9.0 ตารางเมตรต่อคน
1: แต่ปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวอยู่เพียงแค่ 6.75 ตารางเมตรต่อคนเองนะ
2: ซึ่งในปัจจุบันนี้ 91% ของคนเราใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่มลพิษแทบทั้งวัน
3: ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
4: แต่แล้วระยะยาวเราจะทำยังไงจะอยู่กันอย่างไรภายใต้หมอกควันพิษเหล่านี
2: ้เราเลยควรมีพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอให้สูดอากาศดีๆบ้างเริ่มจากมาทำให้พื้นที่ที่เราอยู่เป็นพื้นที่สีเขียวกันเถอะ
5: อย่างพื้นที่ของเราฉันอยากให้เธอเห็นทุกวัน

0: นี่ต้นอะไรคะ
1: เฟิร์นครับคุณ305
0: ชื่อเดียวกับเราเลยงั้นมาช่วยดูแลเฟิร์นด้วยละกัน
2: มาทำให้พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่สีเขียวกันเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนที่เรารักแค่นี้ก็มองเห็นว่าอนาคตของเราจะดีกว่าวันนี้แน่นอน

ายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนในระยะต่อไปค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเอาสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
0: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วย

0: ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
1: เจ้าเท่าไรก็เอาไปเลย
0: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
1: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆๆ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือ

0: ไฟที่เกิดขึ้นเลยลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
0: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
3: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
3: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติ

และภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0: ได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงอุตสาหกรรมหรือเป็นแมลงที่สามารถเพาะเลี้ยงและเพิ่มปริมาณได้เป็นจำนวนมากเพื่อการค้าโดยมีศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาคือต้องส่งเสริมการศึกษาวิธีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะพึ่งพันธุ์ที่มีลำตัวสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำมีความยาวประมาณ16มิลลิเมตรความกว้างประมาณ4มิลลิเมตรตาเดี่ยว3ตาและมีตารวมขนาดใหญ่1คู่มีขนยาวเป็นกำบังหนวดแบบข้อศอกปากแบบกัดเลียความยาวของลิ้นประมาณ 5-7 มิลลิเมตรขาคู่หลังมีตะกร้าเก็บเกสรปีกทั้งสองคู่มีลักษณะบางใสและประเทศไทยมีศักยภาพในการเลี้ยงผึ้งเพราะมีพืชอาหารผึ้งมากมายหลายชนิดซึ่งน้ำผึ้งได้รับความนิยมบริโภคและทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดคือน้ำผึ้งจากดอกลำไยรองลงมาคือดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่และดอกทานตะวันนอกจากนี้การเลี้ยงผึ้งยังก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อีกหลายอย่างเช่นนมผึ้งเกสรผึ้งไข่ผึ้งพันผึ้งยางไม้และอื่นๆเป็นต้นจากสถิติการจดทะเบียนฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทั่วประเทศในปี2547มีจำนวน 1,567 ฟาร์มโดยมีแหล่งเลี้ยงผึ้งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศจังหวัดที่มีการเลี้ยงมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและจังหวัดแพร่สามารถผลิตน้ำผึ้งได้ประมาณ 10,000 ตันนมผึ้งประมาณ100ตันเกสรผึ้งประมาณ200ตันและไข่ผึ้งประมาณ120ตันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เมื่อได้ยินเสียงคลื่นน้องๆลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงภาพของท้องทะเลและภาพคลื่นที่ซัดเข้าสู่ฝั่งให้ดีๆว่ามีคลื่นกี่แบบที่กำลังซัดเข้าสู่ชายฝั่งคลื่นแต่ละแบบที่ซัดสาดเข้าสู่ฝั่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการแสดงถึงการมีอยู่ของท้องทะเลท้องน้ำที่กว้างใหญ่กว่าพื้นดินที่มนุษย์อาศัยอยู่อีกทั้งยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรมากมายหลายหลากเคยคิดไหมว่าคลื่นละลอกแล้วละลอกเล่าเหล่านี้กลับเป็นสิ่งจำเป็นที่เป็นประโยชน์ในการเดินเรือหรือแม้กระทั่งกีฬาทางน้ำและอื่นๆอีกมากคลื่นเหล่านี้ไม่ได้เคลื่อนที่มาเพื่อที่จะจางหายไปบนผืนทรายแต่ทุกคลื่นที่เราได้เห็นล้วนแต่มีข้อมูลความรู้มากมายที่เป็นของฝากจากท้องทะเลด้วยความรู้เรื่องแรกก็คือชนิดของคลื่นน้องๆคงพอจะจำกันได้ว่าตัวการหลักที่ก่อให้เกิดคลื่นในมหาสมุทรได้แก่ลมน้ำขึ้นน้ำลงและแผ่นดินไหวซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้จะทำให้เราได้เห็นคลื่นที่มีลักษณะแตกต่างกันไปนั่นเองคลื่นแบบที่หนึ่งคลื่นจากแรงลมเกิดจากลมพัดโชยหรือกระโชกก็เป็นเหตุให้เกิดคลื่นเล็กๆบนผิวน้ำได้กลไกการกำเนิดคลื่นเกิดจากการพัดของกระสมเมื่อลมพัดผ่านลงสู่ผิวน้ำอันกว้างใหญ่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานโดยมีน้ำเป็นตัวกลางจนกลายเป็นคลื่นลมในที่สุดคลื่นแบบที่สองคลื่นแบบน้ำขึ้นน้ำลงอันเกิดจากอิทธิพลแรงดึงดูดระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แหมฟังดูโรแมนติกไม่ใช่เล่นแต่เอาเข้าจริงแล้วดวงดาวที่อยู่ไกลโพ้นกลับมีอิทธิพลต่อโลกของเราโดยเฉพาะคลื่นในทะเลเพราะในแนวเส้นศูนย์กลางที่เชื่อมระหว่างศูนย์กลางของโลกและดวงจันทร์มีแรงสองแรงที่กระทำต่อโลกและดวงจันทร์แรงอันดับแรกคือแรงเหวี่ยงเกิดจากการหมุนรอบมวลที่เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อผลักให้แยกจากกันและแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์ที่ทำหน้าที่ต้านแรงเหวี่ยงจึงทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงคลื่นประเภทนี้จะมีคาบคลื่นที่ยาวมากคือประมาณ 12-24 ชั่วโมงเลยทีเดียวคลื่นแบบที่3คลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหวเป็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินใต้น้ำเช่นแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มใต้ทะเลจนทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลขึ้นมาที่ฝั่งน้ำและทำให้เกิดคลื่นยักษ์ที่มีชื่อว่าสึนามินั่นเองคลื่นลูกยักษ์อย่างสึนามิที่ม้วนตัวเข้าสู่ชายฝั่งเป็นระลอกจะขอเตือนว่าคลื่นลูกแรกนั้นจะยังไม่ใช่ลูกที่ใหญ่ที่สุดแต่ลูกที่โตที่สุดกลับจะเป็นคลื่นลูกที่4ถึง7โดยความแรงของคลื่นสามารถทำลายชายฝั่งแล้วม้วนตัวกลับลงสู่ทะเลในที่สุดรวมถึงพัดเอาทุกสิ่งลงทะเลไปด้วยเช่นเดียวกันคงไม่มีใครอยากทำความรู้จักกับสึนามิสักเท่าไหร่แต่เราสามารถสร้างความคุ้นเคยกับเสียงระบบเตือนภัยสึนามิได้รวมถึงการซักซ้อมแผนการป้องกันและหลบภัยจากสึนามิไม่ว่าจะเป็นการอบพยพไปอยู่ที่สูงให้เร็วที่สุดหรือหากอยู่ในทะเลก็ควรนำเรือออกให้อยู่ห่างฝั่งมากที่สุดเพราะกลางทะเลคลื่นจะมีความสูงน้อยกว่า1เมตรนั่นเองไปเที่ยวทะเลครั้งหน้าอย่ามัวแต่เล่นน้ำเพลินจนลืมสังเกตคลื่นที่ซัดมากระทบชายหาดเพราะคลื่นมีทั้งความสวยงามและมีประโยชน์แต่ก็แฝงไปด้วยอันตรายมากมายในแต่ละปีมนุษย์สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินด้วยสาเหตุจากการจมน้ำเนื่องจากถูกคลื่นซัดหายไปในทะเลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือใส่ใจกับข้อความที่คลื่นส่งมาจากท้องทะเลโดยศึกษารูปแบบลักษณะของคลื่นและเรียนรู้พฤติกรรมของคลื่นยิ่งพวกที่ชอบไปเที่ยวทะเลด้วยแล้วขอให้สนใจฟังข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของธรรมชาติได้เป็นอย่างดีแล้วล่ะค่ะ

0: The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันนึงคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างครับเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าฉันเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ย ก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะเป็นสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุดตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throw it away
4: yeah
3: Okay, so let's do it. Go ahead.
4: Okay, thank you.
5: Thank you so much.
6: Thank you. Thank you so much.
7: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นเนี่ยไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
8: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู
9: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: เม
1: สวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ครับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิร์ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ stop and swap stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free. And you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
0: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.

0: แล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนเข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ right hereWhat do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
0: Yeah.
1: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again. So we see how much went out to the community, and that's how we, that's our research too. So that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับอันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอ้ารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
1: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเราไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสง
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระพี้จันทร์ต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือเรียกปี้จันทร์ภาคกลางเรียกกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 8-20 เมตรโคนต้นเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลเทาแตกปริเป็นร่องและจะหลุดล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆเรือนยอดทรงกลมพุ่มแน่นทึบใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบคลี่ออกเวียนสลับมีใบย่อย 7-21 ใบใบอ่อนหรือยอดอ่อนสีน้ำตาลอมแดงมีขนปกคลุมดอกเหมือนดอกถั่วสีม่วงแกมขาวหรือสีชมพูอมม่วงออกดอกเป็นช่อแขนงค่อนข้างโปร่งแยกแขนงตามง่ามใบตามซอกใบบริเวณกิ่งและปลายกิ่งแต่ละช่อมีดอก 15-20 ดอกดอกตูมสีน้ำตาลเข้มหรือม่วงดำกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันคล้ายรูประฆังสีม่วงดำมีขนอ่อนปกคลุมปลายแยกออกเป็น5แฉกออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมผลเป็นฝักลักษณะแบนรูปขอบขนานปลายแหลมเปลือกเกลี้ยงหนาคล้ายแผ่นหนังขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำรากเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพแวดล้อมทนแล้งได้ดีมากเนื้อไม้กระพี้จันทร์นิยมใช้ทำเยื่อกระดาษทำด้ามเครื่องมือแกะสลักทำดินสอและใช้ในการก่อสร้างเช่นวงกบประตูหน้าต่างใบอ่อนยอดอ่อนนำมาประกอบอาหารเช่นแกงยำเป็นต้น

างอุณหภูมิที่ร้อนจัดรังสีความร้อนค่อยๆปกคลุมเข้าไปในผืนป่าต้นไม้เหล่านี้ทิ้งใบของมันเมื่อขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงลำต้นนี่คือการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดของพืชหลายๆชนิดที่อยู่ในป่าเต็งรังซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งของทุกปีถึงแม้ว่าการผลัดใบของต้นไม้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายสำหรับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ยังมีสัตว์อีกเป็นจำนวนมากต้องพึ่งพาต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากสตูเป็นที่หลบความร้อนจากแสงแดดและหาอาหารจากบริเวณนิเวศที่ซับซ้อนรวมไปถึงมนุษย์ซึ่งจัดอยู่ในลำดับสุดท้ายของวงจรห่วงโซ่อาหารต้องดิ้นรนหาของที่มีอยู่ในป่ามาเป็นอาหารเพื่อประคองชีวิตให้ผ่านวิกฤตความแห้งแล้งนี้ไปได้

0: อีสานตอนล่างหรือที่เรารู้จักกันว่าอีสานใต้นะครับก็จะมีจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกษครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ภูเขาไฟในเมื่ออดีต2ล้านกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมากถึง6ลูกครับโดยเฉพาะฤดูแล้งนะครับที่นี่จะมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องมีการปรับตัวในการหาอาหารครับทางกลางความแห้งแล้งนี้ในอดีตพวกเขาจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรเพื่อให้ผ่านช่วงของฤดูแล้งนี้ไปได้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันครับ
1: ภาคอีสานตอนล่างหรือที่เรียกกันว่าอีสานใต้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนภูเขาไฟโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีภูเขาไฟอยู่ด้วยกันถึง6ลูกแต่ภูเขาไฟเหล่านั้นก็ได้ดับไปเมื่อประมาณ2ล้านปีที่ผ่านมาหินละลายหลายชนิดที่อยู่ใต้โลกรวมไปถึงเท่าฐานที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟทับกระจายทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่เต็มไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนหลายชาติพันธุ์เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการเกษตรบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และสร้างอารยธรรมสืบต่อๆกันมาเป็นเวลานับพันปีครับ
2: ถ้าพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็จะมีคนเขมรจากค่อนไปทางบุรีรัมย์ตอนบนแล้วก็สุรินทร์แล้วก็จะมีกุยหรือที่นะครับเรียกว่าสวยแล้วก็ในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มไทยโคราชหรือไทยนางรองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไทเดิ้งกลุ่มพวกผมที่มาอยู่ได้ตรงนี้ก็คือบรรพบุรุษแต่ก่อนประมาณปีพุทธศักราช2490ได้มีการย้ายถิ่นฐานจากอีสานตอนบนลงมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือแถบสุรินทร์แถบศรีสะเกษแถบนี้โคราชเนี่ยก็จะมีแต่การอพยพหรือย้ายครอบครัวลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ก็ด้วยสาเหตุจากพื้นดินตรงนี้นี่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าอีสานตอนบนในอดีตพอลงมานี่ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟมีป่ามีแหล่งอาหารแต่น้ำเพื่อที่จะอุปโภคหรือบริโภคนี่ค่อนข้างที่ขาดแคลนมากจะมีน้ำเฉพาะหน้าฝนในพื้นที่หมู่บ้านแถบนี้เพราะว่ามันไม่มีที่กักเก็บน้ำฝนพอน้ำหลากหน้าฝนน้ำก็จะหายไปเลยพอเข้าสู่หน้าแล้งบนภูเขาหรือในที่นานี่จะมีแต่ความแห้งแล้งพื้นดินแตกระแหงบนภูเขาก็จะผัดใบหมดใบไม้ต้นไม้ก็จะผัดใบหมด

0: การเอาตัวรอดด้วยการหาอาหารจากธรรมชาติในป่าเต็งรังที่กำลังตกอยู่ในสภาพแห้งแล้งอย่างรุนแรงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เพราะในสภาวะโลกร้อนทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปรังสีความร้อนจากผิวโลกถูกดูดซับโดยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ชั้นในบรรยากาศและส่งรังสีนั้นกลับออกไปนอกโลกแต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศออกไปได้จึงสะท้อนกลับมายังพื้นผิวของโลกอีกครั้งนี่คือสาเหตุที่ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมระดับอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อนไปทั่วโลกและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน
1: ป่าเต็งหั่งนะครับป่าเต็งหั่งของอีสานเนี่ยของบ้านผมของชุมชนของอีสานตอนล่างเนี่ยมันแตกต่างจากป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นก็คือลักษณะของมันนี่ถึงประมาณฮอดเดือนกุมภามีนาเนี่ยมันสิพัดใบพัดใบออกเพื่อว่ามันสิบ่ได้ใส่น้ําอันที่นี่ป่าเต็งหั่งนี่มันสิเปลือกหนากว่าป่าดิบหรือป่าดงดิบเพราะว่ามันสิกันไฟเวลามีไฟป่าขึ้นมาเนี่ยมันสิเปียกของมันเนี่ยโดยเฉพาะเปียกหั่งนี่มันสิกันไฟได้อยู่ที่ประมาณ700องศานะครับนี่คือคุณนี่คือลักษณะพิเศษของมัน
2: ท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าพวกเราจะหาอาหารจากพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วป่าเต็งรังแห่งนี้นะครับมีความหลากหลายทางอาหารอย่างมากครับโดยเฉพาะในสภาพของพื้นป่าที่เปิดโล่งแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงในทุกระดับสังคมพืชจึงมีการสังเคราะห์แสงและทำให้เกิดอาหารขึ้นมากมายแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะหาอะไรเพื่อยังชีพได้จากป่าแห่งนี้บ้างครับ

นี่ก็ไม่ผิดนะครับที่เราเห็นตรงบริเวณที่พื้นนี่เป็นต้นดอกกระเจียวนะครับที่คนท้องถิ่นเองเนี่ยนิยมใช้ทำเป็นอาหาร

ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเห็นเจ้ากิ้งก่านะครับซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณภาคอีสานที่คนท้องที่นะครับมักนิยมนำไปใช้เป็นอาหารนะครับแล้วมีการล่าแล้วก็จับทุกยุคทุกสมัย

0: เลยครับแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าก็ยังมีเจ้ากิ้งก่านะครับชนิดนี้หลงเหลืออยู่จริงๆแล้วลักษณะนิสัยของมันก็เป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวมากแล้วก็เร็วนะครับดูด้านบนจะเห็นว่ามันพยายามจะหลบผมนะฮะแต่ยังไม่วิ่งหนีไปไหน
1: ผมก็ได้นำภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เขานำเอาไม้ไผ่นะฮะที่ตัดมายาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็นำเชือกนะครับมาผูกเป็นลักษณะของทำปมที่ด้านหนึ่งของปลายเชือกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำปลายเชือกอีกด้านหนึ่งร้อยนะฮะเพื่อสร้างเงื่อนกระตุกแบบนี้นะครับพอเวลาเราได้เงื่อนกระตุกแบบนี้แล้วนะครับเราไปนำไปคล้องที่คอของเจ้ากิ้งก่าที่อยู่ตรงบริเวณต้นไม้หรือพื้นที่ที่เราพบเจอแล้วเราก็ค่อยๆทำแล้วก็แบบนี้ฮะมันจะกระตุกแล้วก็รัดแล้วก็จะจับมาได้นั่นเอง

นี่เป็นอาหารโปรตีนมื้อแรกที่ผมหาได้ในป่าแห้งแล้งแห่งนี้กลิ่นของมันก็เหมือนเนื้อสัตว์ปิ้งย่างทั่วๆไปและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านจับพวกมันมาทำเป็นอาหารจำนวนของพวกมันจึงลดน้อยลงไปทุกทีครับ

ยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีโปรตีนสูงชาวบ้านมักออกไปจับในตอนกลางคืนสัตว์ชนิดนี้จะหลบหนีความร้อนจากแสงแดดลงไปอยู่ตามร่องลึกของแผ่นดินที่แตกระแหงในตอนกลางวันพอถึงตอนกลางคืนพวกมันจะขึ้นมาหาแมลงกินเป็นอาหาร

การเดินป่าเต็งรังในตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องง่ายป่าโปร่งและไม่ได้รกมากนักแต่สภาพที่มองดูคล้ายๆกันทำให้สับสนจนดูเหมือนว่ากำลังหลงป่า

การทำร่องรอยไว้ตามแนวต้นไม้และสังเกตทิศว่าเราเดินมาทางทิศใดจากนั้นก็เดินกลับไปทางทิศเดิมวิธีนี้จะช่วยให้เราหาทางออกจากป่าเต็งรังได้

นี่คือเสน่ห์ของป่าอีกประเภทหนึ่งที่กำลังเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอีกจำนวนมากกำลังรอคอยเวลาให้

ป่าแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังตามมาคือภาพชีวิตในป่าเราอาจต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ

Thank you.

แต่อุณหภูมิที่กำลังเพิ่มขึ้นบนโลกแค่1องศาก็มากพอที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอีกนับร้อยนับพันชนิดต้องสูญพันธุ์จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อวงจรห่วงโซ่อาหารแล้วเราซึ่งเป็นมนุษย์เป็นผู้ล่าในลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารจะยังดำรงชีวิตพึ่งพาอาหารจากป่าที่กำลังทวีความแห้งแล้งอย่างรุนแรงไปได้อย่างไร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV

12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ม
2: ตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: คดีขยะพลาสติกของมนุษย์โจทย์จะให้การอย่างไร
6: เพื่อนๆของข้าต้องตายเพราะลำไส้อุดตัน
7: เพื่อนดิฉันต้องตายเพราะกินถุงพลาสติกเข้าไปเขานึกว่าเป็นอาหาร
8: เพื่อนๆนกของข้าต้องตายไปเป็นเบื่อเพราะขยะพลาสติกของมันนั่นแหละ
9: ใช่ๆมันยิงเพื่อนผมจนเต็มอ่ะ
5: อันนี้คดีขยะพลาสติก
10: นอกจากมาเลียมเพื่อนฉันแล้วยังมีพยูนและสัตว์ทะเลที่ต้องตายเพราะมันอีกเยอะเลย

0: เอาละศาลขอตัดสินด้วยจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้สัตว์บกสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะละเลยไม่ใส่ใจในการจัดการกับขยะพลาสติกศาลขอตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
1: ทำไม
0: อย่าให้มาเรียมตายฟรีนะไอ้มนุษย์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมรื้อเลย
3: ค่ะ
2: รื้อหมดเลยอ
4: ่ะ
2: เหมือนรื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วก็จัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นมาเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านันไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปไปเข้าไปหากันโอ้โหอุ้ย
2: โอ้โ
0: หคิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงเนี่ย
0: ลำลึกลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
2: ใช่
0: เพราะว่าหายใจเหมือนว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอกไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดตรงนี้ว่างั้นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับไม่ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ medium density fiber คือมันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
2: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอะจริงๆอะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่าเป็นไม้โครงข้าวมันไม้แข็งแหละ
2: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปเหรอครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอะฮะแต่ทีเนี้ยพอลื้อมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
0: ่
2: มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
2: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
0: าง
2: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราการปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
2: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดนี่ขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลย
1: ใช่อ
0: ันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยงน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
2: ใช
1: ้ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวร
1: เนี่ยเออแล้วมันอยู่ในที่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
2: คร
0: ับ นะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
1: แ
0: ต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านปะ
2: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
2: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อไว้นี่
2: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: ปกติมัน
1: จะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
2: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
2: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยาแล้วมันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู่
2: ประมาณนี
0: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
1: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ตาด้วย
2: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่แต่เอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ทีนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกพอถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่
2: จะ
1: มาต่อใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอ่ะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบๆซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็งแรง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
2: อ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการจ
1: อกวางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: ต่อ
1: ไม้หลัก
0: อันนี้เหมือนเอ็นอ่ะนะเหมือนเสาเอ็นอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วนี่ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงขึ้นเราก็ไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับพอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุด
1: ถูกต้อง
0: แล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื
1: ้อครั้งเดียวทิ้ง
0: เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านกะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เออไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
1: ่ตัวนี้เราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว้
2: ค่ะ
0: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
1: ใช้
0: น
1: ้
0: ำยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูจิ๋วเดียว
1: จิ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึง
0: เออ
1: มันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รู้เข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปกติมันเลยนะพ่อเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลานต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์ค่ะ
0: นะแต่ว่าบางทีเอ้ยเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจ

0: ไอ้เนี่ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
1: อ๋อแบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองพื้นแค่มันหมดไป
2: เออ
0: น
2: ี่
0: นั่งตัวนี้นั่งตัวนี้
1: ก็คือเป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
1: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ๋อถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
2: ในของตัว
1: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
1: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้นมันเข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
1: ครอบทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
1: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพไปเป็นตัวน้ำยา
1: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
1: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห์
2: โอ
0: ้ลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
1: ์นาน
0: แน่นานอยู
1: ่นะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่าง
0: เ
1: งี้ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent อันนี้คือ repellent คือนี่คือขับไล่ไป
1: ก็คือเหมือนอารมณ์ป้องกัน
0: คือหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองการของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
2: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
1: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปุ๊บแต่การน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
1: อ่ะแต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
1: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
1: อ๋อถ้าได้เอากลับไปที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
1: ็
0: อยากจะทดลอง
1: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่สารเคมีแหละ
1: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
1: กำจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ
0: ้
1: าสัตว์แล้วตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
1: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
1: ไม่ไหวไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
1: มันสะสม
0: นะใช่ไง
1: ก็ระวังไว
0: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
1: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
1: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณมันเดียวโอ้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
0: ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดนึงของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช่
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติถ้า MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: ระ
2: ดับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโหยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ

0: ันลืมว่าฝน
1: ไม่ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
2: เออ
1: แต่แรกคิดฝนมาแต่
0: มา
1: เลย
0: มาเลย
1: ครับ
0: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
3: ก็ได้เป็นข้อพิสูจน์
1: ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมา
1: เออ
0: เฮ้ย
1: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมไม่อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ

0: ไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไม่แช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
2: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
2: ใช้ได้อยู่แล
1: ้
2: ว
0: เพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันที่มาทดแทนผนังหัวเตียง
3: ถูกต้อง
0: นะ
3: ตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนกัน
3: ลายซอกล่อง
1: ไม่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือนกัน
3: คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้อง
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
3: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทีมเข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
3: ๆหนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหมคือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน
3: ้
0: นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้อาจจะเป็นโซลูชั่นที่น่าสนใจ
1: ใช่ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
3: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจากมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเง
3: ี้
1: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
3: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วก็มีการทาสี
3: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายคนอาจคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
1: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
3: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวไปทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกัน
3: อ
0: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
3: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
3: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
3: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
1: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
3: เลย
0: ไปลุยต่อครับ

0: ้งตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ต้องเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้ไว้นึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: ไหมฮะแล้วก็นี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มนะมาทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้ม
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยพี่ปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบรายการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2518ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธิปไตยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรม
มวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

เวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระสรกิติยาภาและเรือนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสายได้ในสริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับและ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา17นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเรนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกานายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเรนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเรนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา14นาฬิกาณศาลาดุสิตดาลัยสุจิตรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรี

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทั้งนี้จากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีพระดำริให้หมู่ลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ caregiver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอและโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนา
มูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรนารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤทธิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสมรัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกคนละข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่ง

เสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพใบทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่10เอกนิพิธพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเมียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: พ่อครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม

0: ไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
1: หนูขอไปด้วยนะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
1: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
3: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
1: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
4: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนล่ะ
5: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
4: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
5: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
4: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
5: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะเพราะสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
1: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
4: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
5: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
4: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
5: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
4: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
5: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ก็คือโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปเหนือพื้นผิวดินของโลกประมาณ50กิโลเมตรนะคะเราจะเรียกว่าเป็นโอโซนดีแล้วก็โอโซนที่อยู่ใกล้ๆพื้นผิวโลกเราหรือว่าอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นโอโซนไม่ดี
1: ตัวโอโซนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมีออกซิเจนอยู่แล้วนะครับเป็นองค์ประกอบของอากาศที่เราหายใจนะครับโอโซนเนี่ยมันในทางโครงสร้างทางเคมีก็คือตัว O 3ธาตุออกซิเจนรวมกัน3ตัวตัวโอโซนเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาให้เขาอยู่บนชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าชั้นสตาร์

0: โตสเฟียร์ซึ่งอยู่ไกลประมาณสัก50กิโลเมตรตั้งจากพื้นโลก
1: ที่เรากล่าวกันว่าโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยเป็นโอโซนดีเนื่องมาจากว่าโอโซนเนี่ยค่ะเขาจะมีศักยภาพในการดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลต
0: มันลักษณะเหมือนฟิล์มกรองแสงอะถ้าไม่มีตัวชั้นโอโซนตัวนี้อยู่เนี่ยตัวรังสีอัลตราไวโอเลตก็จะลงมาที่พื้นโลกคราวนี้ก็จะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก
1: ก็อาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังอาจจะทำให้เกิดต้อในตาได้นะคะเพราะฉะนั้นตัว O3 ที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะก็จะช่วยดูดจับเอารังสีอุลตราไวโอเลตไว้นะคะ
0: เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยกับเรื่องของรูรั่วโอโซนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะต้องเรียนนี้ก่อนว่าตัวที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับโดยหลักมันเกิดจากคำว่าตัวที่เรียกว่าเราเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกหรือกรีนเฮาส์แก๊สซึ่งก๊าซเรือนกระจกตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตัวก๊าซเรือนกระจกกับตัวโอโซนนี่อยู่คนละชั้นกันในชั้นบรรยากาศโลกตัวก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยู่ในชั้นโทรโปสเฟียร์โอโซนนี่อยู่ถัดออกไปสตราโตสเฟียร์ตัวก๊าซเรือนกระจกนี่เกิดจากไหนเขาก็เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้งานอยู่นี้เหมือนกันแต่ตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยไปเร่งเกินไปเราต้องการการใช้พลังงานสูงขึ้นมันก็ไปสะสมอยู่ในชั้นของโทโพสเฟียร์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ไม่เกี่ยวกับชั้นโอโซนชั้นโอโซนนี่อยู่สตราโตสเฟียร์แต่ที่เหตุผลที่ตอนนี้นี่ที่เราคุยกันว่ามันเกิดรูรั่วโอโซนเกิดรูรั่วโอโซนมันก็เกิดจากกิจกรรมมนุษย์อีกแหละยกตัวอย่างเช่นตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือคลอโรฟลูโรคาร์บอนหรือเราที่เรียกว่า CFC ตัวเนี้ย
1: สาร CFC เนี่ยเป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจากภาคอุตสาหกรรมพวกเครื่องเย็นห้องเย็นอุตสาหกรรมแอร์เครื่องทำความเย็นต่างๆรวมทั้งสเปรย์หรือว่าแม้กระทั่งโฟมนะคะที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความสามารถที่จะอยู่ได้อาจจะสักประมาณ50ปีจนกว่าตัวเขาเองจะสลายไปเองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปลดปล่อยเอา CFC ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีความสามารถที่จะไปทำลายโอโซนได้มากขึ้นที่เราเรียกว่ารูรั่วในชั้นโอโซนเนี่ยก็คือปริมาณของโอโซนที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆสาเหตุของการเกิดของแบดโอโซนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่เรามีพวกโพลูชันต่างๆหรือว่าเรื่องของการเผาไหม้โดยที่ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะผลลัพธ์จากกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนเนี่ยค่ะมันก็จะไปจับกับ O 2ตัวอื่นๆอีกก็คือออกซิเจนตามปกติเนี่ยค่ะก็จะเกิดเป็น O 3ที่อยู่บริเวณพื้นผิวดินเราซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแบดโอโซนที่เราเรียกเขาว่าเป็นแบดโอโซนเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยอะค่ะที่เราจะใช้โอโซนนะคะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำรงชีวิตต่างๆได้นะคะแต่ในทำนองกับการเนี่ยโอโซนเนี่ยยังจะไปฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆพวกเชื้อแบคทีเรียพวกเชื้อจุลินทรีย์อะไรต่างๆอีก
0: อุตสาหกรรมก็ใช้ก๊าซโอโซนนี่แหละไปทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆนะครับในการฆ่าเชื้อต่างๆก็เป็นผลดีในแง่ของเชิงอุตสาหกรรมแต่ถามว่าถ้าเราได้รับมันปริมาณเยอะๆมันก็จะมีติดขัดกับระบบหายใจของเราเพราะจริงๆแล้วเราต้องการหายใจเนี่ยอากาศที่เราต้องการหายใจมันองค์ประกอบก็คือออกซิเจนไม่ใช่โอโซนมันคือหลักการอย่างแค่นั้นถามว่าคำว่าโอโซนดีโอโซนไม่ดีข้างล่างมันอาจจะคำว่าไม่ดีก็คือว่าจริงๆเราอากาศที่เราหายใจมันไม่ได้มีโอโซนปริมาณเยอะเราก็รู้สึกถ้ามันมีเยอะแล้วเราไปสูดมันก็เป็นไม่ดีแต่ถามว่าตัวเขาเองคุณสมบัติเขาถ้าอยู่บนชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์เขาก็ช่วยกรองรังสี UV มันก็เลยบอกว่าเป็นด้านดีแค่นั้นเองผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญก็คือกิจกรรมของมนุษย์ก็อยากให้คนพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีหรืออยู่บนความสะดวกสบายที่มีมุมของมิติเชิงสิ่งแวดล้อมใส่เข้าไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติเราไม่ไปแตะธรรมชาติเยอะธรรมชาติก็จะไม่ทำอะไรที่มันประสงค์ผลกระทบกับสุขภาพหรือพวกเราในอนาคตแน่นอน
2: กรมราชนกเนี่ยเราก็ถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การสาธารณสุขไทยอันนี้ผมเองอยากจะให้ย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมพระองค์ท่านเนี่ยจึงมาทุ่มเทให้กับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าร้นกล้ารัชกาลที่5นะครับพระราชทานกำเนิดโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลศรีราชคือการเกิดโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดยากมากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีแพทย์มีพยาบาลมีบุคลากรเรามีแต่แพทย์แผนไทยแต่ด้วยความที่พระองค์เนี่ยได้ไปเห็นในยุโรปที่เขาเจริญแล้วเขามีเนี่ยเราพระองค์ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้กับคนไทยในปีที่เจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์สิ้นพระชนเนี่ยซึ่งตอนนั้นสิ้นพระชนแค่อายุ18เดือนเนี่ยท่านเนี่ยได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าให้สร้างพระเมรุใหญ่มากถ้าเราจะไปดูในรูปนะครับเป็นพระเมรุเนี่ยซึ่งสร้างด้วยไม้จริงเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าพระเมรุที่เราเห็นในชีวิตผมเนี่ยเราเห็นพระเมรุอยู่ 2-3 ครั้งในชีวิตเราเนี่ยซึ่งเราก็ดูว่าใหญ่นะยังเล็กเทียบกันไม่ได้เลยเพราะพระองค์มุ่งมั่นว่าหลังจากงานพระเมรุแล้วเนี่ยให้รื้อพระเมรุนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นโรงเรือน3หลังแรกที่วังหลังเนี่ยและพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศรีราชตามที่ของเจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์แล้วถ้าอยู่ในพระราชหัตถเลขานะท่านเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าขนาดลูกเรานะครับซึ่งได้รับการพิทักษ์รักษาอย่างเต็มที่ขนาดนี้ก็ยังสิ้นแล้วอนาประชาราษฎร์นะที่เจ็บป่วยเนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานแค่ไหนท่านสร้างโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเพื่อประชาชนไม่ได้เพื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้พอเกิดโรงพยาบาลขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีของประเทศเรานะครับว่าได้มีเจ้านายนะครับพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหิดล
3: สูงใหญ่ไกลฟ้าสุดปรารถนาทปาณิธา
2: เนื่องจากด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยมีจิตใจที่เห็นกับคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เสร็จมาที่โรงพยาบาลศรีราชท่านมาเห็นแล้วดูแล้วมันก็ว่าสภาพต่างๆก็แย่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีต่างๆเนี่ยท่านก็เกิดมีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยทนายเรื่องทางการแพทย์ท่านก็ไปเรียนแพทย์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากท่านก็มุ่งมั่นจนเรียนจนจบแพทย์แล้วก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศรีราชตอนที่ท่านจบกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเจรจากับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นมูลนิธิที่ทำเพื่อสาธารณะท่านไปเจรจาว่าขอให้มาช่วยพัฒนาโรงพยาบาลศรีราชพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ช่วยอยู่เป็นหลายสิบปีนะจนเรียกว่าเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าได้มาวางหลักสูตรแพทย์กับพยาบาลเป็นแบบตะวันตกมันในปี2431ซึ่งเป็นปีที่เปิดโรงพยาบาลศรีราชเป็นครั้งแรกเนี่ยนะอีก2ปีถัดมาได้เกิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นนะซึ่งรัชกาลที่5ที่5เนี่ยพระราชทานนามว่าโรงแพทยากรนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นราชแพทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพระองค์ท่านเนี่ยทำเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติพระองค์เนี่ยเพื่อผู้อื่นสิ่งที่ท่านย้ำตลอดก็คือว่าให้เอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งหมายว่าทำอะไรเนี่ยก็คือทำให้มุ่งผลเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญพระองค์ท่านมาทำงานเนี่ยมาทำงานเหมือนสามัญชนนะครับมาดูแลคนไข้มาอยู่เวรดึกดื่นแค่ไหนมีคนไข้ถูกตามท่านก็มานะครับมาคุกคลีคนไข้ต่างเป็นที่รักใคร่ของคนไข้ทั่วไปนอกจากนี้สิ่งที่ท่านนิยามอย่างคือว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าจะถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะทำให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติด้วยนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจและเราเองก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เรารุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็เอาวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยคือ24กันยายนเรียกว่าเป็นวันมหิดลเป็นวันซึ่งจะจำมาลึกถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วเราก็จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาวันมหิดลเนี่ยมาเป็นวันที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับแล้วก็มุ่งที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาต่างๆก็เราอยากที่จะให้กับบริจาคนะครับให้กับ

งพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้การที่คิดธงมหิดลขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นที่ระลึกเราทำเป็นธงนะครับแล้วก็มีพระรูปของพระองค์ท่านนะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยปิดอยู่ที่ธงด้วยนะครับธงก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วธงนี้เราสีก็จะเปลี่ยนไปตามวันว่าวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองวันอังคารเป็นสีชมพูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนจะเป็นคอลเลกชันบางคนก็อาจจะเก็บรวบรวมมีทุกสี

0: ลงด้วยเหมือนกันนะที่จะเอาเงินมาช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาส
1: การที่เรากินแกงเลียงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเองนี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่หนึ่งเซลล์เขาก็ตายของเขาไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์เราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกง

0: เป็นสีมันขนมาแค่หารถหกรถหนึ่งเดียก็บอกเป็นถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเขามาสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวมาว่าบ้านนี้ยังบุญแม่ก็จำว่าได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจอในหากิโลเพราะถ้าเขาจอได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี่ยงหนีเขาบอกผมว่าหนส้มหนซ่าเขาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันแบบง่ายสุดสบายนี่ก็ยังมันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแล้วตรวจร่มไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเขามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ทั้งมูนมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกุมเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮะอันอยู่อันเนี่ยอยู่
1: เคยเจอมาสถาน
0: ตําพ่อง
2: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: ริ่มต่อสู่บ้านแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเงินมื้อนี้ล่ะต่อสู่ว่าตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกล่ะแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารพิษมาเฮาไปสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอูแม่จังซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดไห้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับ

0: จ้าของบทในการตื่นนะครับ
1: เกิดมันไม่อยู่เข้าแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับ
2: ถ้
1: าบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแฟนแต่หากว่าโบเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแฟนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่กำลังใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัตรที่มุนขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบอกขึ้นไปบอกมันเศร้า มันอยากไล่ไปจะกูมันแมนบ่เขาสิบ่จับกูตัวเล็ก
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
5: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกองร้อย200 300กองร้อยจากตำรวจจากทหารจากกรมน.จากอันใดตันใดมาครูมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษากุมนุรักไว้ซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
6: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
7: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
3: ยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถบืนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพอเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ

0: ประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได
1: ้
0: ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนส่วนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
2: ว่าเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
0: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระว่านี
2: ่คุณส่วนหน่วยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
0: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
2: ตายอยู่หม่องนี้พ
0: อ
2: ซะแม่บมันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
3: ค่ะ
2: เพราะว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
3: ีเป็นมีพี่ต้งมีอิงแล้วก็
2: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านแต่ว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาเพื่อชีวิตของมูตูมูแม่ก็ว่าซี่แล้วเนาะ
4: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาพิโกโคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: ด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป๊าครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับหมออ้อยครับวันนี้ทำไมพาผมมาไกลถึงขอนแก่นเลยครับเนี่ยเรามาดูสัตว์ชนิดไหนครับ
1: วันนี้หมอจะพาปาร์คมาชิมอาหารแห่งอนาคตอาหารอนาคตจริงๆนี่เลย
2: ลูกอมอันนี้ผมก็เคยกินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ปาร์คเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกิน
2: ทำไมอะครับหมออ้อย
1: ก็จะได้เป็นอาหารแห่งอนาคตไงโอ้ยเอาเถอะเดี๋ยวพาไปชิมจริงๆอ่ะเก็บไว้ไป
2: มันอร่อยจริงๆครับหมออ
1: ้อยอร่อยรับรองนี่ชิมเต็มที
2: ่หมออ้อยครับ
1: ครับ
2: บอกว่าจะพาผมมากินของอร่อยนะคร
1: ับ ใช่ครับ
2: แล้วนั่นมันพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาคืออะไรเหรอครับ
1: ก็กีตวิทยาเนี่ยก็หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงพิพิธภัณฑ์กีตวิทยาก็คือพิพิธภัณฑ์แมลงไงปาร์คสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: อันนี้อาจารย์ยุภาแล้วก็น้องปาร์คอาจารย์ครับ
2: อาจารย์ยุภาครับหมออ้อยบอกว่าจะพามากินอาหารแสนอร่อยแห่งอนาคตมันคืออะไรครับ
3: น้องปาร์คกินอาหารอะไรแล้วบ้าง
2: ก็กินหมูกินไก่ครับ
3: ค่ะไก่มี2ขาตอนนี้จะพามากิน6ขาอย่างแมลงพวกนี้แมลงมี6ขาเห็นมั้ยคําว่าแมลงอันนี้กินได้นะ
1: นี่ได้คําตอบยังจะมากินอะไร
2: ผมมากินแมลงเหรอครับ
1: ใช่
2: แล้วแมลงคืออาหารแห่งอนาคต
3: ใช่ใช่
2: งงอะคะหมอ
3: เนี่ยตัวนี้ลาย6ขานะคะน้องป้ากินกุ้งไหม
2: กิน
3: แบบเดียวกันเลยนิยามของกุ้งเพราะฉะนั้นรสชาติเหมือนกุ้งเลยนะคะตัวนี้กินได้หมดเลยนะคะ
2: ที่บอกว่าแมลงเป็นญาติของกุ้งนี่มันเป็นมายังไงล่ะคร
3: ับ แมลงกับกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแล้วมันมีเวทการร่วมกันมากุ้งมีหลายขามากก็ลดลงมากลายเป็น6ขาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในสายเดียวกันแล้วกุ้งเนี่ยเวลาน้องปลากินกุ้งใช่ไหมมันมีเปลือกแข็งเนาะ
2: ใช่ครับ
3: ต้องเอาเปลือกออกแบบเดียวกันเลยกระดูกไคตินแข็งเหมือนกันรสชาติแมลงเป็นไงถ้าน้องปลาชอบกุ้งก็กินแมลงได้เหมือนกันเลยทีนี้ก็จะพามาดูพิพิธภัณฑ์แมลงเนาะที่เก็บแมลงที่ตายแล้วเพื่อการศึกษานะคะโอเคก็มีหลากหลายชนิดเนา
2: ะ
3: อันนี้ก็เก็บมานานแล้ว60กว่าปีแล้วพร้อมที่ตั้งคณะเนี่ยค่ะมันมีแมลงทั้งมีเป็นศัตรูพืชเก็บมานานมันก็จะมีเชื้อราแมลงเราก็ต้องเอามาทำความสะอาดนะคะนี้เรามาดูในกลุ่มของแมลงที่มีความหลากหลายกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เรากินไม่ได้นะคะเราเรียกว่าดวงน้ำมันมีพิษค่ะ
2: ทำไมถึงเรียกว่าดวงน้ำมันเหรอครับ
3: มันตัวมันเห็นไหมเก็บมาเป็นกินเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: มันจะเหมือนจะตกน้ำมัน
3: ตกน้ำมันเนาะอันนี้พอดีเก็บไว้นานมันซีดไปหน่อยนะจริงๆสีสันมันจะสีแสดสวยงามเลยกินตัวเดียวอย่างนี้นะคะอันนี้มีพิษมากเลยนะ
2: ถึงชีวิตได้ไหมครับ
3: ถ้ากินหลายตัวถึง5ตัวเนี่ยตายได้เลยเราก็พยายามให้ความรู้ว่าอย่ากินนะเขาก็บอกว่าเขาเห็นมันกินพืชนี่พืชก็ไม่ได้มีพิษเขาก็เลยกินแต่ไม่ได้แมลงมีพิษตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าดวงน้ำมันกินไม่ได้เนาะ
1: ต
3: ัวนี้เราเรียกว่าพวกต่อนะต่อแตนนะคะตัวใหญ่เห็นไหม
1: แต่เราไม่เคยเห็นตัวใหญ่ๆเน
3: า
1: ะ
3: ค่ะยิ่งใหญ่มาก
2: ปีกสวยมาก
3: สวยมากตัวนี้เรากินแต่เราไม่กินตัวมันเนาะเรากินที่มันเป็นตัวอ่อนอยู่ในรัง
1: ที่เล็กคอตอนนี้เขามีกี่หมื่นกี่แสนชนิดอะไรเงี้ยที่เล็กที่แบบสามารถจำแนกได้อยู่ครับจ
3: ้ะที่เราบันทึกได้จำแนกได้ก็มีประมาณสักล้านชนิดล้านชนิด
1: ล้านชนิด
2: ล้านชนิดแล้ว1ชนิดนี่มันมีกี่ตัวครับเนี่ย
1: นี่ตัวนี้ดีกว่าจ้าตัวเบลเลอร์เลย
3: ตัวนี้เหมือนแมงสาบไห
2: มเหมือนครับแมงสาบยักษ์
3: ใช่
1: ตัวนี้ผมคุ้นอยู
3: ่ฝรั่งเขาก็มาเมืองไทยเขาก็เห็นว่าเอ้ยคนไทยกินแมลงสาบเหมือนไหมคะเหมือนแมลงสาบเลยเน
2: า
3: ะ
2: เหมือนครับแมลงสาบยักษ์
3: จริงๆไม่ใช่อันนี้แมงดาน้ำพริกแมงดาเคยเห็นไหมฮะมีรสชาติมีกลิ่นหอมมากตัวผู้มีกลิ่น
1: ผมเห็นอะไรแปลกๆตรงนี้คร
3: ับ อันนี้แมงดานาเราเรียกว่าแมงดาสวนก็แล้วกันตัวเล็กๆพวกนี้แมงดาตัวเล็กกินได้เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้น่าสนใจเพราะมันมีไข่ตัวเมียจะวางไข่ให้ตัวผู้ดู
2: ไม่มันวางไข่อยู่ข้างบนนะ
3: มันวางไข่ให้ตัวผู้นะ
2: มาเขาวางไข่
3: ตัวเมียอุตส่าห์ออกลูกแล้วไงตัวผู้ก็ต้องเลี้ยงดูไข่มาดูตัวนี้น่าสนใจ
1: โ
3: อ้ตัวนี้ใหญ่มากเลย อันนี้เรียกว่า
2: ปีศาจเลยกิ่งไม
3: ้ใช่ตั๊กแตนกิ่งไม้นะคะภาษาอีสานเราก็จะเรียกว่าแมงหามผี
1: แมงหาม
2: ทำไมถึงเรียกว่าแมง
3: ทำไมมันหามผีอันนี้มันเหมือนลงศพเห็นไหมฮะลงศพมันก็ชาวบ้านแบกลงศพแล้วกลายเป็นผีเห็นไหมแมงหามผีตัวนี้เนี่ยเราก็กินโดยมาปิ้งกินเอามาปิ้งย่างอย่างนี้เลยวางบนเตาย่างกินอันนี้เป็นตัวดีนะตัวมีประโยชน
1: ์อะ
2: ไร
3: ค่ะตั๊กแตนโชคมวยตั๊กแตนดำข้าวหรือตั๊กแตนยงยง
2: ตั๊กแตนยงยง
3: มีประโยชน์นะคะ
2: มีประโยชน์ยังไง
3: ค่ะกินแมลงศัตรูพืชอื่นเป็นอาหารเนาะถ้าเห็นตัวนี้อย่าทำลายเขานะคะ
2: ให้เขาอ
3: ย
2: ู่ใน
3: ธรรมชาติใช่เขาจะได้ช่วยเรากำจัดศัตรูพืชที่บอกว่านอกจากมีประโยชน์จับตัวอื่นกินเป็นอาหารแล้วนะคะชีวิตเขาเนี่ยเวลาเขากำลังผสมพันธุ์อยู่พอตัวผู้ปล่อยเชื้อตัวผู้เข้าไปในท้องตัวเมียตัวเมียก็กินหัวตัวผู้เลย
2: อ้าวทำไมอะคะ
3: เขากินเพราะว่าตัวเมียพอเสร็จแล้วก็ต้องวางไข่ต้องมีลูกนะเขาก็เลยต้องใช้โปรตีนที่ใกล้ที่สุดก็ตัวผู้นี่เอง
1: ดูน่าสงสารแต่มันก็เป็นวงจรชีวิตที่ธรรมชาติสร้างมาคราวนี้ตัวนี้ครับอาจารย์มันเหมือนงวงช้างเลยครับอาจารย
3: ์ตัวนี้แจ็คกระจันงวงแจ็คกระจัน
1: สวยมากครับ
3: สวยมาก
1: สวยมาก
3: สวยมากแต่เป็นศัตรูพืชนะคะอยู่ในป่าท่านี้ตัวนี้มาตัวนี้นะคะตัวนี้จิ้งหรีดละค่ะจิ้งหรีดที่เห็นเนี่ยนี่พวกทองแดงนี่ทองดำตัวสีดำๆนะคะแล้วก็อันนี้คื
1: ออันนี้ชื่อทองดำ
3: ค่ะ
2: ทองดำ
3: ตัวมัน
1: สีดำ
3: เนี่ยมีสีเป็น
1: แล้วนี่ทองแดง
3: ทองแดงสีแดงแดงอันนี้เขาเรียกว่าแมงสะดิ้งตัวเล็กกว่านะคะ
1: แมงสะดิ้ง
3: จิ้งหรีดก็เหมือนกันเวลาทำเสียงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียเดี๋ยวให้ดูตัวไหนตัวผู้น้องปาร์ครู้ไหม
2: สุ่มเดาเอา
3: เดาเลยตัวไหนคิดว่าตัวไหนเป็น
2: ตัวนี้ตัวนี้ครับ
3: ทำไมครับ
2: มันตัวเล็กกว่า
3: ตัวเล็กกว่า
2: ดูขามันก็
3: ถ
2: ู
3: กโอเคดูตัวนี้โอเคอันนี้ตัวเมียมีอายุวางไข่เห็นอายุวางไข่ไหมสีดำทั้งหมดเนี่ย
2: มีอะไรยื่นออกมา
3: ใช่เหมือนเข็มเขาเรียกว่าอายุวางไข่ตัวเมียต้องวางไข่ถูกไหมตัวเมียต้องออกลูกแทงลงไปในดินเพื่อวางไข่ตัวผู้เห็นบนปีกมันไหม

0: เห็นความไม่เหมือนกันของปีกจอกตัวเป็นมีลายใช่ไหมกลุ่ม
1: มีลายปีก
0: ตัวเมียเรียบเรียบ
2: ถูกไหม
3: ได้รู้จักกับแมลงหลากหลายชนิดกันแล้วถึงตอนนี้อาจารย์ยุภาจะพาพวกเราไปคุยกับอาจารย์ทัศนีซึ่งเป็นผู้ริเริ่มศึกษาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นคนแรกกันครับ
4: ผมอยากทราบครับว่าอาจารย์จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงจิ้งหรีดนี่คืออะไรครับอาจารย์เพราะว่าการเริ่มเป็นคนแรกเนี่ยมันต้องมีจุดอะไรสักอย่างที่ทำให้อาจารย์คิดว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยครับ
5: ของแมลงกินได้ก็มีหลายชนิดนะคะเราก็ลองหลายๆอย่างเรามาลองหมดแล้วค่ะพวกตะกั่วแตนแมลงดาจิ้งหรีดค่ะแต่พวกจิ้งหรีดมันง่ายค่ะลูกมันพอเลี้ยงง่ายค่ะ
4: ก็เลยเป็นจุดที่บอกว่าโอเคมันเหมาะสมในการเลี้ยงคราวนี้ครับอาจารย์ครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ทำไมแมลงต้องอยู่เมืองไทยฮะเมืองนอกเขาเลี้ยงไม่ได้หรอครับ
5: ค่ะเพราะว่าของบ้านเรานะคะในส่วนของดินฟ้าอากาศอะไรนี่มันก็เหมาะสมไหมคะแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีของบ้านเรา
0: และในต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะเลี้ยงจิ้งหรีดเหมือนเราแต่เขาเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศมันหน้าหนาวหิมะตกมันก็เลยเลี้ยงได้ไม่เต็มที่เหมือนทางอีสานเนี่ยค่ะ
2: บอกว่าเมื่อก่อนนะครับร้านแมลงทอดตามข้างทางแม่ผมบอกว่าอย่าไปกินมันฉีดยาแรงอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
5: ค่ะคือตรงนี้ในส่วนของแมลงนะคะอย่างที่เราเลี้ยงนี่ค่ะมันก็จะไม่มียาฆ่าแมลงเลยครับเพราะที่เราเลี้ยงถ้ามันสกปรกอะไรนิดเดียวโดยเฉพาะจิ้งหรีดมันก็จะตายแล้วค่ะ
4: โอ้ตายง่ายนะ
5: ค่ะถ้าเป็นแมลงเลี้ยงตรงนี้ก็จะไม่มีค่ะ
0: แต่คำถามของน้องปาร์คจริงนะแต่จริงในแง่ที่ว่าถ้าเป็นแมลงจากป่าเนา
2: ะ
0: เพราะแมลงที่เห็นในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีหลากชนิดมากนะคะอย่างถ้าเป็นจิ้งหรีดที่อาจารย์ทัศนีว่าเนี่ยจากฟาร์มจากเลี้ยงไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้ากินตะกั่วแตนหรือกินตัวอื่นที่เป็นเก็บจากป่าเนี่ยก็ต้องระวัง
4: อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมเดินไปที่แผงขายแมลงแล้วมีแมลงเต็มหมดเลยผมจะเลือกกินแมลงอะไรที่จะปลอดภัยสำหรับผมไม่สุดเนี่ยครับ
5: ก็เลือกแมลงที่เราเพาะเลี้ยงจากฟาร์มนะคะเช่นจิ้งหรีดใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: หรืออย่างของดักแด้หนอนไหมอันนี้ก็ปลอดภัยนะคะอย่างทางใต้ก็เป็นพวกด้วงสาคู
4: ครับ
5: หรือพวกหนอนรถด่วนเนาะหนอนรถด่วนนะคะก็ปลอดภัย
0: แต่หนอนรถด่วนขอเสริมอย่างนี้คือเราเลี้ยงไม่ได้แต่มันมาจากธรรมชาตินะคะแต่หนอนรถด่วนเนี่ยธรรมชาติเขาอยู่ในลำไม้ไผ
4: ่
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็แค่เปิดไม้ไผ่มาแล้วเอาตัวหนอนมา
5: ก็สะอาด
0: ก็สะอาดแต่ถ้าเทียบกับตะกั่วแตนอย่างเงี้ยที่มันบินมาจับตามพืชผลอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาจับเป็นฝูงๆเขาอาจจะใช้ยามีการพ่นยาในพวกเนี้ยค่ะก็ต้องระวังในตัวพวกนี้นะคะที่
5: คือเขาอาจจะมีการพ่นสารฆ่าแมลงที่พวกพืชผลแล้วตะกั่วแตนอาจจะไปกินก็ได้อะไรเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ระวัง
4: ตอนต้นรายการผมบอกน้องปาไปครับว่าแมลงเนี่ยจะเป็นอาหารแห่งอนาคตอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายครับว่าทำไมมันถึงเป็นอาหารแห่งอนาคต
0: เรื่องนี้นะคะ
4: คร
0: ับ จริงๆการกินแมลงต้องเท้าความไปไกลเลยทุกประเทศกินหมดในอดีตนะคะ
4: คือ
0: ทุกคนกินหมดแต่ทุกคนลืมไปแล้วนะคะทีนี้แต่ประเทศไทยยังรักษาตรงนี้อยู่นะคะนี่ความว่าอนาคตคืออนาคตเนี่ยประชากรโลกเพิ่มขึ้นตอนอีกหน่อยก็พยากรณ์ว่าอีกประมาณสัก20ปีเนี่ยจะมีเป็น 9,000 ล้านจะเยอะมากและอาหารต่างๆแล้วเด
4: ี๋
0: ยวนี้ขาดแคลนเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะขาดแคลนต่างประเทศก็มองตรงจุดนี้กันหมดว่าเอ๊ะเราไม่ได้แล้วเราต้องสอนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักคุณค่าของแมลงที่สามารถกินได้แต่การกินแมลงเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ถ้ากินเป็นตัวๆน้องปาร์คอาจจะไม่อยากจะกินถูกไหมคะเขาก็เลยต้องปรับให้เหมาะกับคนเด็กรุ่นใหม
4: ่
0: อย่างนี้ด้วยค่ะทุกคนกำลังตื่นตัวเรื่องนี้หมดแต่ประเทศไทยโชคดีซึ่งบอกว่าเรามีฟาร์มที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็เราทำมาก่อนตั้ง15ปีแล้วอาจารย์ทัศน
4: ์
0: ประเทศอื่นเขาเพิ่งเริ่มไงฮะงั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เวลาเราพูดเรื่องกินแมลงเนี่ยคนไทยก็จะเฉยๆเพราะว่าเราก็เห็น
4: ก็กินกันอยู่แล้ว
0: อยู่แล้ว
4: แต่
0: ต่างประเทศเป็นเรื่องตื่นเต้นก็มีบริษัทต่างประเทศเขาก็วันเสาร์ที่อย่างเงี้ยเขาก็เอาแมลงจิ้งหรีดนะคะใส่รถสวยๆรถเหมือนกับรถขายกาแฟอย่างนี้นะคะแต่เขาเอาจิ้งหรีดมาเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยจะเข้าคิวกันมากินแซนด์วิชแล้วมีจิ้งหรีด1ตัวเนี่ยจะเข้าคิวกันด้วยความอยากกินจิ้งหรีดมากนี่ประเทศฟินแลนด์อย่างอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไปเอาจิ้งหรีดเนี่ยค่ะมาเอาผงแล้วมาพัฒนาทำเหมือนกับมันฝรั่งทอดกรอบอย่างเงี้ยเป็นข้าวเกลียบอย่างเงี้ยฝรั่งเศสเบลเยียมในประเทศทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็คุยกันละว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกินแมลงเยอรมันเงี้ยทุกคน

0: มาหมดแล้วก็ทุกคนก็อยากสั่งซื้อจิ้งหรีดจากเมืองไทย
1: อาหารสัตว์ประเภทหนึ่งฮะที่เป็นจิ้งหรีดอบกรอบฮะเขาก็มีบรรจุเป็นกระป๋องเลยฮะมาจากอเมริกาแล้วก็คนเนี่ยก็ไปนิยมไปซื้อของอเมริกามาให้สัตว์เลี้ยงกินจริงๆแล้วซื้อเมืองไทย
0: มาจากเมืองไทยจริงๆแล้วเขาซื้อ
1: เมืองไทย
0: ตัวเมืองไทยแล้วเขาไปอบแล้วก็ส่งมาขายเรา
2: อยากรู้จังเลยครับว่าวิธีเพาะเลี้ยงมีวิธีเพาะเลี้ยงไงครับผมไม่เคยเห็น
1: สนใจแล้วสิสนใจแล้วสิ
2: อยากรู้ครับไม่เคยเห็นว่าเขาเพาะเลี้ยงยังไง
3: สำหรับอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีดอาจารย์ทัศนีบอกว่าไม่ยากเลยครับเพียงแค่เรามีรังไข่สำหรับให้จิ้งหรีดใช้หลบภัยถาสำหรับใส่น้ำสะอาดและใส่อาหารอุปกรณ์ง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้แล้วครับแต่ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดจริงๆหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูพร้อมกันที่หมู่บ้านจิ้งหรีดครับ
0: อันนี้เราถึงแล้วฟาร์มจิ้งหรีดนะคะ
2: โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะครับ
0: มาเจอคุณไพบูลย์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะคะอันนี้คุณไพบูลย์เจ้าของฟาร์มจ
2: ิ้
0: งหร
2: ี
0: ดคุณหมอค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค
0: ่
4: ะครับอาจารย
5: ์
0: ก็พาน้องปาร์คมาเรียนรู้เรื่องฟาร์มจิ้งหรีดกับคุณน้าไพบูลย์แหละค่ะนะคะน้องปาร์ค
1: มันเหมือนกับที่เราดูกันไหมอ
2: ันนี้ครับผมคุ้นๆครับคุณน้าไพบูลย์อันนี้ใช่แมงสดิ้งหรือเปล่าครับ
5: ถูกต้องครับแมงสดิ้งตัวที่บ้านเขาบางคนเขาก็เรียกตัวขาวแมงขาวจิ้งหรีดขาวส่วนมากเขาจะเรียกแมงสดิ้งแหละ
1: สดิ้ง
5: ครับ
1: แล้วคราวนี้เวลาเริ่มเลี้ยงครับมันจะมีวิธีการเลี้ยงไงครับ
5: ขั้นตอนแรกอะ
1: ครับ
5: ตอนเยาว์วัยมันจะมีนี่ครับไข่เลยครับหลังจากมันโตเต็มวัยแล้วก็ลองไข่
2: นี่ไงไข่ขาวๆเหมือนที่เคยด
1: ูขาวๆนี่คือ
5: ไข่ไข่มันครับ
1: ลองไข่ก็คือให้แม่จิ้งหรีดเนี่ยเอามาวางไข่ตรงนี
5: ้หลังจากนั้นเราก็ไปกบให้มันอุณหภูมิมันได้รอมันแตกประมาณแล้วแต่หน้า
1: ครับ
5: หน้าร้อนก็แตกไวหน่อยมัน7วัน8วัน
1: ครับ
5: ถ้าหน้าหนาวก็อยู่ประมาณ 15-20 วันนะอุณหภูมิมันเย็น
1: พอแตกไข่เรียบร้อยก็จะกลายเป็นตัวอ่อน
5: ตัวอ่อนออกมาตัวเล็ก
1: ๆไอตัวขาวๆเล็กๆนี่ใช่ไหมอันนี้คือเพิ่งออกมาเลย
5: เพิ่งออกเพิ่งบอก
1: วันหนึ่งอายุวันหนึ่ง
5: เมื่อเช้านี่เอง
1: เมื่อเช้านี่
5: แตกเมื่อเช้านี่ออกเมื่อเช้านี่เอง
2: ตัวขาว
5: ตัวขาวมันยังอ่อนยังเยาว์วัยอยู
2: ่
5: อีกประมาณสัก2อาทิตย
2: ์มัน
5: ถ
2: ึ
5: ง
2: จะ
5: เปลี่ยนสีค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆ
1: ยิ่งขาวแสดงว่าเพิ่งออกพอผ่านไประยะหนึ่งสีจะเข้มขึ้น
0: ร้อนคาบ
5: ตัวมันก็จะแข็งขึ้น
1: แล้วพวกนี้กินอาหารเหมือนกับ
5: เหมือนกันครับเหมือนกันครับใช่ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอน
1: อาหารไม่ต้องเปลี่ยนเลยเหมือนกันหมด
5: ไม่เปลี่ยนเหมือนกันหมด
1: อ่ะเขาพอได้ตัวอ่อนออกมาเรียบร้อยแล้วรอกี่วันฮะถึงจะกลายเป็นพวกขนาดนี้ไซส์นี้ฮะ
5: ไซส์นี้ประมาณเดือนนึงครับ
2: แล้วเดือนนึงนี่พร้อมเก็บขายหรือยัง
5: ยังครับยังประมาณ45วันถึงจะเก็บขายได
1: ้เก็บขายที่45วัน
5: ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วช่วงเก็บขายเนี่ยมันต้องเอามาลองไข่ก่อนหรือยังไงวะ
5: ครับลองไข่ก่อนพร้อมที่จะมันเต็มตัวเต็มไว้แล้วพร้อมที่จะลองไข่ไว้ทำพันธุ์ต่อไปทำนั่นต่อไป
1: แสดงว่าไม่มีการขาช่วงเลย
5: ครับ
1: จะเก็บขายก็เอามาลองไข่
5: ลองไข่ไว้
1: ลองไข่ออกตัวเต็มไว
5: ้ครับ
1: ก็ลองไข่
5: ลองไข่
1: ขายตัวเต็มไว
5: ้หมุนเวียนครับ
1: หมุนเวียนนี้เลย
5: ครับ

0: เป็นแผงไข่อะครับมันมีไว้ทำอะไรอะครับ
1: ตัวนี้ไว้สำหรับให้จิ้งหรีดเข้าไปแอบซ่อนตัวไม่ให้มันเห็นกันเวลามันถอดคาบ
0: อ๋อเวลาถอดคาบมันจะกัดกัน
1: ใช่ครับมันจะลงไปแอบในช่องแผงไข่นี่ไม่ให้มันเห็นกันแล้วมันจะกัดกัน
2: เวลาหลังจากลอกคราบผิวหนังเขาเนี่ยจะอ่อนก็จะโดนทำร้ายได้ง่ายเขาเลยต้องมีที่ซ่อนตัวพอซ่อนตัวสักระยะหนึ่งผิวหนังเขาจะเริ่มแข็งพอแข็งปุ๊บ
0: ก็จะมีเกาะป้องกัน
2: จะมีเกาะแล้วตูดก็ทำอะไรไม่ได้
3: อ
2: ัน
3: นี้เพศอะไรคะ
0: นี่เพศเมียค่ะ
3: เพราะอะไรคะ
0: เพราะมันมีเข็มอยู่ตรงนี้
3: เข็มวางไข่ตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ได้
4: ใช่ได้
3: ค่ะเก่งมากค่ะ
0: ถ้าเป็นเพศผู้ครับเกิดมาแล้วปีกของมันจะเป็นขรุขระเลยหรือเปล่า
1: เป็นขรุขระครับ
0: ตอนที่มันสร้างปีก
1: ตอนสร้างปีกแล้ว
3: ใช่มันต้องลอกคราบตอนเกิดยังไม่มีปีก
0: และตอนที่มันสร้างปีกก็เป็นขรุขระไปเลยค่ะ
2: อาจารย์ครับผมสงสัยนึงในสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยอุณหภูมิมีผลกับการกำหนดเพศ
3: แต่แมลงมีเรื่องเปลี่ยนเพศเหมือนอาหารไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นเพศผู้เพราะทำไมถึงอาหารไม่สมบูรณ์เป็นเพศผู้น้องปากรู้ไหมไม่สร้างตัวเมีย
0: มันสมบูรณ์บันกว่า
3: ตัวเมียต้องทำหน้าที่อะไรขยายพันธุ์มันขยายพันธุ์ไม่ได้เพราะอาหารไม่มีกินลูกออกมาก็ยิ่งไม่มีกินใหญ่เลยก็เลยกลายเป็นตัวผู้มากกว่าในแมลงนะคะเรื่องอาหาร
2: จะเป็นเรื่องอาหารเป็นหลักใช่ไหมคะที่พี่บุญครับคือผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าเขาจะไปจับจิ้งหรีดแล้วก็เอามาสู้กันเอามาปั่นกันมันคืออะไรฮะ
1: เอามาปั่นเพื่อเอามากัดกันมา
2: ครับ
1: สู้กัน
2: ครับ
1: เขาก็จับตัวผู้มาแล้วเขาก็ทำอย่างนี
2: ้ครับ
1: แล้วเขาปล่อยลงในอ่างหรือว่าในขันสองตัวให้มันกัดกัน
0: ต่างคนก็ต่างจ
1: ับ
0: จิ้งหรีดของตัวเองมาสู้กัน
1: ใช่ครับ
3: มันเป็นแบบกีฬาของ เป็นของเล่นของเด็กพื้นบ้านเขาไม่มีของเล่นเหมือนสมัยนี้ไง
2: ปั๊กเคยปั่นจิ้งหรีดป่ะ
0: เคยครับ
2: ปั่นยังไง
0: ปั่น
3: เองเรามาอยู่ตลาดบ้านคำไฮนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูจิ้งหรีดทองดำที่เขาขายเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ลองชิมดู
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ครับคนที่ซื้อไปนี่เขาจะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง
5: มีหลายเมนูค่ะ
0: ครับผม
5: ไปทอดไปแกงใส่หน่อไม้ส้มก็ได้เอาไปให้สัตว์ก็ได้นะไปให้ปลามังกรไปให้
2: ก็หลายอย่างเลยทั้งคนส
3: ั
2: ตว์
3: ก็อยู่สัตว์ก็ชอบนะคนก็ชอบเห็นไหมเราแบ่งกันอันนี้ลองชิมไหมคะปลาลองชิมเลย
0: มันก็ถึงเวลาของ
3: ใช่ค่ะหนูอยากทานตัวไหน
0: สนใจไหมครับ
2: ปลาลองชิมเลย
3: อ้าวชิม
0: นี่เกิดมาผมไม่เคยกินแมลงทอดเลยนะครับเนี่ย
2: รับปาก
0: เดี๋ยว
3: ทุกคนให้กำลังใจ
0: นี่คืออาหารแห่งอนาคตครับ
3: ใช่ครับ
6: อร่อย
3: ยิ้มด้วยอร่อยนี่มีขนมมาปลอบใจน้องปาร์คนะคะลองดู
0: น่ากินจังเลย
2: ก็เมื่อกี้เรากินคาวเสร็จแล้วใช่ไหมอัน
3: นี้เป็นคุกกี
2: ้ต้องกินหวานต่อ
0: เป็นของหวาน
3: ค่ะ
2: ต่อเป็นของหวาน
3: อร่อยไหมคะ
2: อืมหวาน
0: อร่อยครับ
3: อืม
0: อร่อยมาก
3: อืมอันนี้เป็นข้าวเกลียบเนาะของชิ้นข้าวเกลียบทีนี้อันนี้กับอันนั้นอันไหนอร่อยกว่า
0: อันนี้อร่อยกว่า
3: ปาร์คชอบอันนี้อันนี้มันมาจากคริกเก็ตชิพคริกเก็ตคืออะไรปาร์ค
0: อะไรอะครับ
3: จิ้งหรีด
2: เป็นไง
3: ปาร์คทานเนี่ยคือจิ้งหรีดอันนี้ก็เหมือนกันคุกกี้
0: อันนี้ก็จิ้งหรีด
3: จิ้งหรีดค่ะเห็นไหมคะก็มาจากนี่เลย
0: อร่อยมากครับ
3: อร่อยมากใช่ไหมคะเราค่ะ
2: จิ้งหรีดนี่ดีจริงนะครับอาหารคาวก็ทำได้หลายเมนูแถมยังมาแปรรูปเป็นอาหารหวานได้อีกนี่มันเหมาะสมกับเป็นอาหารแห่งอนาคตจริงๆนะ
0: เห็นโปรตีนสูงด้วย
2: อร่อยไหมปั๊ก
0: อร่อยครับ
3: โปรตีนแทนที่จะได้แป้งก็มีโปรตีน
2: ใครชอบเป็นขนมก็กินขนมไปใครชอบกินเป็นตัวก็กินตัวไปเลย
3: ค่ะ
2: เด็ดจริง
0: ๆเด็ดจริง
2: ๆวันนี้ผมต้องขอบคุณอาจารย์ยุภานะครับอาจารย์ทัศนีนะครับรวมถึงพี่บังออนด้วยนะครับที่แนะ

0: การเลี้ยงดูรวมถึงการแปรรูปอาหารที่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยแล้วอร่อยขนาดน
1: ี้แถมได้ชิมด้วย
0: ได้ทั้งคาวได้ทั้งหวานเลยสุดยอดจริงครบถ้วนจิ้งหรีด
1: อาหารอันอนาคต
0: เป็นยังไงบ้างปาร์คอาหารแห่งอนาคตวันนี
1: ้อร่อยมีโปรตีนสูงแถมหาได้ง่ายในประเทศไทยด้วยครับหมออ้อย
0: ใช่เรามัวไปสนใจอาหารอินเตอร์แต่หารู้ไหมว่ามันแรงที่หาได้ในประเทศไทยนี่แหละมีคุณค่าทางอาหารสูงโปรตีนสูงมากเลยนะปาร์ค
1: ใช่ครับ
0: อีกอย่างนะต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจอยากจะมาลองชิ
1: ม
0: เราคนไทยเนี่ยเคยลองชิมมาแล้วหรือยังครับถ้ายังหาชิมกันเลยนะครับ
1: สำหรับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วมาดูกันว่าพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ำหรือความเครียดถึงจะมีการปล่อยปลาได้ระหว่างที่เราลอยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาไม่แนะนำนะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่เน้นค่ะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วนะตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ำได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวโขดหินตามชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปริงทะเล
1: มีปริงทะเลมีอะไรอีก
2: หอย
1: โอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยเม่น
1: หอยเม่น
2: อยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: อ่ะอันนี้น้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มเพราะเรามีกี่คนเอ่ยนับย้อนหน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง
2: คิดออกแล้ว
1: เจ็ดเนาะ
2: ทีนี้ให้ทำ1 2 3 4 5 6 7 8
0: เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นโขดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี้ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
2: น้ำขึ้นได
1: ้น้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11นาฬิกา11โมงครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรบ้าง

0: ำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกค่ะเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
1: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
2: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
3: วันนี้ก็พาให้ข้าเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมั่งนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับไหนๆอ่ะลินทะเลอยู่
1: ครับ
0: เจ้าลินทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่นเรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำๆขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามซอกหินแล้วก็ออกหากินในตอนกลางคืนค่ะ
3: แต่รู้ไหมไอ้นี่เขาเรียกหอยมาระเอาสักตัวสองตัวก็พ
1: ่
3: อ
1: นี่เป็นอีกสักตัว
3: นี่เนี่ยเด็กน้อย
1: ม
3: ัน
1: จะปูสีเขียวน่ะส่วนใหญ่อ่ะ
3: เด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรไหมหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอันนี้อะไรให้เดา
1: วันนี้ด้วย
3: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกแฮะทำให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
1: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กโขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวโขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนโขดหิน
0: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
1: นี่หอยอะไรคะ
3: ไหน
1: ปิง
3: เออมาดูใกล้ๆมา
1: ว้าวปิง
3: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยจีบหมาเหมือนกันเอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคอมโบ
1: จุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พลิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
3: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นไหมมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะปื๊ดเนี่ยอุ้มมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหางรู้ได้ไงว่ามันหัว
4: มันเล็กกว่าม
3: ันเล็กกว่าม
4: ีรูตรง
3: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ปะปิงทะเลกินอะไร
4: กินหญ้า
3: หอยกินหญ้าไม่ใช่กินอะไรกินปลาก็ไม่ใช่
1: กินหอย
3: ไม่ใช่
1: กินหิน
3: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
1: กินน้ำกินทราย
3: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงก์ตอนแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูก
1: ปล่อยออกมา
3: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึง คิดว่าปิงทะเลมีขาไหมมีไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆลูกหนูเห็นไหมว่าตรง
1: ผิ
3: วผิวปิงมันจะมีเป็นขนขนเหมือนขน
1: ใช่ไหม
3: ใช่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันได้เห็นเห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่มันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
4: จะ
3: นี่ลองจับมันดู
4: จับบีบด้วย
3: นะแล้ว
4: ถ้าบีบมันจะเป
3: ็
4: น
3: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งกันแบ่งให้เพื่อนดูเอาดีดับร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
1: ที่ไหน
3: เออเห็นไหมไม่กัด
0: เจ้าปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ค่ะปลิงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปะการังแบบนี้ค่ะ
1: อาจารย์บอยค่ะ
3: ครับผมเจออะไรมั่งไหนโทษจ้ะไหนเด้ดูสิเนี่ยเหรออันนี้ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นลูก
1: ให้ดูบนน
3: ้
1: ำ
3: ค่ะผมดูใกล้ๆสิ
1: อาจารย
3: ์ได้ลองเดาสิว่าอะไร
1: นี่กุ
3: ้งอันนี้อะไรลองเดาสิมีขาด้วย
1: ปู
3: ใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองโ
1: ออ
3: ันนี้ปูพวกปูฟองน้ำน้ำสวิงจากพี่ครับมาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เห็นนะเจอเปล่า
1: เจอ
3: ค่อยๆครอบค่อยๆครอบได้ไหมอุ้ยหนักเอฟได้ไหมปู
1: ไปไหนแล้วปูแล้ว
3: เอฟเจอยัง
1: อ
3: ุ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
1: เห็นปะ
3: เห็นหอยไหมลูก
1: มา
3: เต็มเลย
1: ใช้แบบนี้
3: นี่อยู่นี่
1: ต้องใช้แบบนี
3: ้โน่นไปแล้วหนึ่งสองตัวเลยเร็ววาง
1: บ้
3: าแล้วนี่ตัวนึงระวังอย่าใช้มือสวิง
1: สวิง
5: พี่เปิดให้นะ
3: อ่ะช้อนจับเงินจับปลา
5: พร้อมย
3: ัง เอาหน้าหนึ่งสองฮึบ
5: น
3: ี่อ
5: ยู่ตรงฝั่งพี่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห็นเปล่าน
3: ั่นแหละเฮ้ย
5: นี่ตัวนึง
3: นี่
5: ไปแล้ว
3: นี่เจอยัง
1: จับยังไง
3: ได้ไหม
1: หนีไปแล้วเฮ้ยนั่น
5: ขับรถไปจับปูเลยนั่นเห็นเปล่า
1: น่ะใต้คนนี้น่ะเห็นไหมมันหนีเข้าไปในน้ำเห็นไหมยืนมาดูเนี่ย
3: จับไว้เข้าไป
5: เข้าไปก่อน
1: แต่ไม่ยอมเดิน
3: ตัวนี้เขาเรียกอะไรดีเนี่ย
1: ปูม้า
3: โน
1: ่ปูใบ
3: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันจะงอกรองเอาจิ๋งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันมาก
1: ขาหลัง
5: ขาหลัง
2: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจออ่ะถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับลิงแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
0: ตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
3: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
1: เจอปลิง
3: เป็นไง
1: เยอะมากเลย
3: เหรออ
1: ยู่ใต้ก้อนหิน

0: ก้อนหิน
1: มีใครได้ไหมหินกุ้งเห็นปะ
2: ผมได้กุ้งแต่เขาได้กุ้งตัวใหญ
1: ่มีอะไรอีกมีอะไรอีก
2: มี
1: อะไรมาขวดอีกนี่อันนี
2: ้เออ
1: น
2: ี
1: ่ถึงน้อยเคยเห็นดาวเปล่าไหมลูกนี่นี่นี่นี
2: ่ข้าทะเลด้วยจุ๊บ
1: อะไรไหนไหนตัวไหนปู
3: เขาแล้วน่าจับได้ยังไงล่ะ
1: ปูเรามีปูทั้งสองตัวเนาะ
2: เออนะ
4: ใช้สวิง
2: จริงน่ารัก
4: ใช้สวิงจับ
2: แล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วก
4: ็ทำไม
2: ตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้ว
4: ไม่ยอม
2: บอยก็เลยจับ
4: เป็นมิดแต่ตัวนี้
2: ส่วนตัวนี
4: ้เป็นตัวที่เป็นมิด
2: เจอตรงน้ำ
4: จับ
2: ตรงแอ่งน้ำมันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
5: เออมันก็มาแล้วพี่ปิ่นก็เหยียบมันไว้ก็จับ
2: มันเข้าไปซ่อนในใต้ข้างเท้าผมด้วย
1: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนเนี้ยมันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ไม่ได้อ่ะแล้ว2ตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
2: กินได้ตัวนี้กินไม่ได้
5: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
2: ินได
1: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
2: อาจารย์บอยบอกแล้ว
5: สีสวย
1: อย่าไปบอกเพื่อน
5: แปลว่ามีพิษ
1: สีสวยกินไม่ได้
2: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
4: แล้วมันเห็น
1: ก็ส่วนนึงอ่ะแต่เราสังเกต
5: ตบฟองสบู่ด้วยนะครับน
2: ี่
1: ใช่แล้ว
2: เท้า
1: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
2: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบ
1: พายสังเกตดูขาหลังกลับเป็นไงแหลมแหลม
2: แบบแหลมแหลมถ้าเป็นแบบใบพายจะกินได
1: ้ดูนะหนึ่งนะหนึ่งก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้เพราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะทัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
2: เป็นลวดลายที่สวยงาม
1: ลวดลายที่สวยงามไหมกล้ามเห็นไหมกล้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
5: กล้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาแล้วก็
2: ปูเสฉวนมันมีพิษไหม
1: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
4: แล้วพิษมันปล่อยออกมาทางไหน
1: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
6: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
1: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดที่เป็นทรายเห็นไหมทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรมั่งของค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่าไปอย่ารีบ
6: เดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอก็เริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
1: อยู่กับที่นะ
2: มีใครสามารถแอบคุยกับเราได้เห็นไ
3: ห
2: ม
3: ไม่โดน
2: มีสิ
3: ทธิ์ขยับได้ด้วย
5: อยาก
3: ปิ้งควายไปหน้านี้ไหม
1: แล้ว
5: ค
1: ุ
5: ณคร
1: ูไม่โดนอย่าเข้ามาใกล้ครับ
5: เดี๋ยว
3: คุณครูไม่โดน
1: ครับฮะ
3: คุณครูไม่ใส่ใน
1: เสื้อทำไมถึงไม่โดน
3: มันจะมี
1: ร่องนะนี่วิธีการเดี๋ยวอันนี้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู
2: ่
1: มีใครเคยโดนตำไหม
3: ไม่เคยคร
1: ับอยากโดนตำอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะ
2: มีพิษ
1: ไหมมีพิษไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
2: มีบางชนิดนะ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอกโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที่ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามแต่เห็นไหมว่ามันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
6: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
1: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีหนึ่งโตกี่มิล
2: ปีมิลเหรอ
1: เป็นมิลลิเมตรครับปีหนึ่งโตประมาณ 1-2 มิลเอง
2: งั้นอันนี้ก
1: ็กำลังคิดดูว่าก้อนพวกเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่
2: อาจจะมีชีวิต
1: แล้วแล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะมีทั้งนี่ บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นไหมเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้
3: ไม่
1: ใช่ไหมฮะคิดไหมว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี้ยพลิกได้ไหมเอ้ยแล้วเอ้ยเป็นอะไรบ้างเฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรไหมเฮ้ยเจออะไรไหมเจออะไรบ้างลองดูซิอันเนี้ยฟองเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีเนี่ยเนาะเนี่ยดูว่าพวกฟองน้ำเขาเรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี้ยน่าจะเป็นพวกโนถ้าจับดีๆเนี่ยเห็นไหมเหมือนเป็นหนัง
3: อ
1: ันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยแล้วส่วนอันนี้
4: กระเป๋าหนังหรือเปล่า
1: ไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำอะไรเอ่ยอันนี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านเขาก็ไปกินกันนะ
3: กินเหรอคะ
1: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาว่าครูกินสาหร่ายในภาพบอกเน
3: า
1: ะ
3: คือจากพื้นหินใช่ไหมคะ
1: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช่
3: ทีนี้มีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
1: ถูกต้อง
3: ทีนี้
1: เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหอยถ้าเกิดเราเดินรีบๆผ่าน
3: ใจทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมาก
2: ก็พอลงไปในน้ำเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ำได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ำตื้นอย่างปลิงก็จะอยู่เฉพาะที่ชื้นแล้วก็ตื้นเท่านั้นนะคะพอลงไปในน้ำก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพรางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
5: จะเป็นโก
1: บครบฮะโกบนี่
5: ใช่
1: ไห
5: มคะ
1: อ่ะใบมือมา
5: คืออะไรอ่ะ
1: อันนี้คือพวกปู
5: พวกใส่ในไหม
1: ใส่ได้รู้สึกไงตอนมันเดิน
5: ใส่ในครูไหมมาผม
1: ลองระวังเดี๋ยวระวังรอใส่หนึ่งเรียนใครเขา
5: ซื้อ2-3 ตัวเลย
1: ถูกต้อง
5: คือใครมาซื้อมาก
1: เอาละตรงนี้มี
5: แ
1: ล้ว
6: ขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฟังกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
1: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอเนี่ยมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
3: ครูเขียนอาณาเขตให้ได้ไหมว่าคนไหนเข
1: ีย
3: นอ
1: า
3: ณาเขตอันไหน
1: โอเคเดี๋ยวครู
3: แบ่งกันไม่ได้
1: เขียนว่าเราเจออะไรมั่งที่ว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอ
3: ปริ งตรงนี้
1: เช่นเจอปริงก็เขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกัน
6: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเรากันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
1: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นละความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซนเนชั่นก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดจะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเนี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลในขณะที่แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฟองน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
6: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
3: ก็อยากคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันมีมันอาจจะมีสัตว์
2: หลายชนิดมากกว่าแบบ

0: ายปกติด้วยซ้ำ
1: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินน่ะไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยเหมือนกัน
2: การจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกๆ กันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่คริสหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนแนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่ใช
1: ่ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: โอเควันนี้หนูไปอีกคนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้ได
1: ้โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: สวิงอันนี้ไว้ใส่นะคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นุมันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
1: อืมเราจะเห็นตัวเขาเห็นไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก็เหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่งอมันไม่ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงให้บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5โล

ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลา ก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้

0: เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: ได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50ครับ
0: อุ๊ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ๆนะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ๆนี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วย
1: เจ้า

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โห
0: เห็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกจุกมาแล้วสองตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่
1: น
0: เพราะอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่นี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลค่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอกของแท้
0: ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
1: ับมันเจอกับไฟแล้วอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเกิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่าโกงกานจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: น
1: ะ
0: นวลๆตัวนู้น
1: ตัวนู้นนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
0: นแหละอันนั้นก็ยักจุ้มปุย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ้มปุย
0: อันนี้ก็ยักลอบัน
1: ลอบัน
2: ปลาจุ้มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทา

0: เกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุมโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะการออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
1: ฟูงไม่ไหม้
2: ไปเอาปลาโทงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอะอ้าว
1: ปลาโทงโจงแหกได้แล้ว
2: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาโทงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
1: ใช่ครับ
2: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
1: เตรียมพร้อมครับ
2: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: บ่อย
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
1: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
0: กระบอกก็เหมือนกัน
1: กระบอกมันก็เหมือนกัน
0: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ

0: าว
1: ไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
0: อ๋อ
1: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: ามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบัน
1: ลอบัน
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอะตาเราอะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลืองๆ
1: จุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฝั่งกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดหั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะเมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

ี้คือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะที่เห็นนี้นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: เดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะหยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะ ไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ทำไมฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมากมาก
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: นะอันนี้จะนี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ไปนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อมันด้วยไหมแม่
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: แต่สุกแล้วใช้ได้นะ
0: มาชิมเดือดติดได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ่เลยเดี๋ยวหนูล้ออันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อ
0: ร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีซดแบบซดได้คล่องคอซดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
1: หยวกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: เป็นแกงต้นตำรับ
0: เก่งจริง
1: ๆต้นตำรับ
0: บอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: พี่ไก่เชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าว
1: เคยเชิญไม้ทำรายการวะ
0: อันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
1: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่ใครเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
3: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทาง

0: ธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีกนะ
1: อยากลุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสักต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ภายในวนอุทยานต้นสักใหญ่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์มีต้นสักขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่มาของการที่จังหวัดอุตรดิตถ์นำมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดต้นสักเป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่มีความสูงเมื่อโตเต็มที่ตั้งแต่20เมตรขึ้นไปโคนต้นเป็นภูพรหรือรอยหยักเว้าลำต้นตรงมีสีน้ำตาลปนเทาเปลือกแตกเป็นร่องตื้นๆตามความยาวของลำต้นใบแตกออกตามกิ่งก้านหรือตามลำต้นเล็กๆของกล้าไม้เป็นคู่ๆตรงข้ามกันใบมีขนาดใหญ่ผิวใบสากคายใบอ่อนที่เพิ่งแตกมีสีน้ำตาลแดงและมีขนอ่อนนุ่มดอกสีขาวนวลออกเป็นช่อใหญ่ๆตามปลายกิ่งในราวเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมผลค่อนข้างกลมมีเมล็ดใน 1-4 เมล็ดเมื่อแก่จัดมีสีน้ำตาลเนื้อไม้สีเหลืองทองถึงน้ำตาลแก่เห็นเส้นวงปีชัดเจนลายเส้นปีจะบอกอายุของต้นสักความโต1วงจะใช้เวลา1ปีสักมีถิ่นกำเนิดเฉพาะในอินเดียพม่าลาวบางส่วนของอินโดนีเซียและไทยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพบบ้างทางภาคกลางและภาคใต้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและการปักชำไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจที่เคยทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากจึงทำให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเนื่องจากเนื้อไม้มีลวดลายสวยงามมีสารแทคโตครีโนนซึ่งทำให้ปลวกมอดไม่กัดกินจึงนิยมใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องเรือนวัสดุเครื่องใช้ต่อเรือและแกะสลักนอกจากนี้ยังเป็นยาสมุนไพรอาทิแก่นขับปัสสาวะแก้บวมน้ำแก้ไข้ใบขับลมในลำไส้รักษาเบาหวานปัสสาวะพิการไตพิการ

0: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่คิดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน

0: ากี่และเสาชัยพี่น้องชาวม้งที่ภายนอกอาจจะดูเป็นเพียงแค่พี่น้องธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษแต่กลับมีเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นที่ส่งผลให้พวกเขาเลือกที่จะสู้เพื่อพี่น้องจนต้องถูกตัดสินให้เป็นนักโทษประหารที่มีชีวิตอยู่เพื่อรอวันตายวันนี้เขาทั้งคู่ได้รับโอกาสในชีวิตอีกครั้งเรื่องราวของพวกเขาที่ต้องทดสอบสายสัมพันธ์พี่น้องจนเกือบจะต้องตายเป็นอย่างไรร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่เล่ากี่และพี่เสาชัยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ก็จะคุยกันสบายๆเลยแต่อย่างที่บอกไปก็คือทั้งสองคนนะคะผ่านจุดที่เรียกว่าต้องลุ้นกับคำว่านักโทษทหารมาคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: เริ่มต้นจากตัวผมเองก่อนฮะซึ่งเข้าไปเกี่ยวพันกับซึ่งจะสมมุติว่าอย่างเพื่อนๆเงี้ยฮะเขาก็มาชักชวนอะไรเงี้ยฮะเราก็ไปยุ่งกับเขาก่อนแล้วสุดท้ายเราก็พลาดเงี้ยฮะพลาดแล้วแบบว่าเอาของของเขาไปหายอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกจับไปอยู่ฝั่งโน้น
0: คร
2: ับครับผมแล้วก็ได้โทรเรียกให้พี่ชายมาช่วยเคลียร์อะไรเงี้ย
0: ของที่ว่านี้ก็คือ
2: ยาบ้านะฮะ
0: พอเกิดเรื่องเกิดปัญหาถูกจับตัวไปอยู่ที่เมียนมาเนี่ย
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงให้เพื่อนมาหาพี่เล่ากี่ทำไมนึกถึงพี่ชายคนนี
2: ้เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหมือนผู้ปกครองของผมอะตอนนั้นซึ่งเขาก็เหมือนพ่อหรือว่าเป็นคนที่ดูแลผมอยู่ผมอยู่กับเขาตอนนั้นฮะ
0: แล้วพอวินาทีที่พี่ชายพี่เล่ากี่รู้ว่าน้องเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะตอนนั้นความรู้สึกคือมันโกรธน้องหรือว่าสงสารน้อง
3: คือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาก่อน
0: แล้วตอนนั้นวิธีการที่จะทำให้เขากลับมาได้นี
3: ่ถนนเขาไม่เอายังไงอะเขาบอกว่าต้องมีเงินมาถ่ายเท่านั้นอะเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเอาไปทำสูญหายเขาว่าเราอาจจะไปโกงเขาอย่างเงี้ยเอาของเขาไปขายแล้วได้ตังค์มาแล้วไม่เอามาส่งคืนอะไรอย่างเงี้ย
4: เป็นยอดเงินเท่าไหร่ที่ต้องไปใช้เขา
3: ประมาณ 300,000 ได้ไหม
2: 200,000
3: 200,000 กว่า
0: ครับ 200,000 กว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
3: เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
0: ก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย
3: ไม่น้อยครับ
0: ค่ะเราไม่มีเงินที่จะไปใช้
3: ไม่มีหรอกครับมันเยอะ
0: ค่ะ
4: แล้วพี่จะไปหามาจากไหน 200,000 กว่า
3: ผมก็หาไม่ได้แล้วเราเจรจากันอยู่เป็นวันน่
4: ะ
3: คุยกันเป็นวันคุยไม่รู้เรื่อง
4: ครับ
3: สุดท้ายก็เราก็ต้องคุยกันผมก็บอกเขาว่าก็ในเมื่อเขาทำของหายไปแล้วก็ต้องควรจะให้โอกาสเขาไปแก้ตัวจะได้ทำแล้วก็ชดใช้ของเก่าไปด้วย
4: สุดท้ายแล้วเป็นไงเขายอมไหมฮะ
3: เขาไม่ยอมเขาบอกว่าถ้าจะแก้ตัวเอาอย่างนี้เขาอายุยังน้อยเกินไปถ้าแกทำต่อก็จะเกิดมันสูญหายขึ้นมาอีกก็จะจมไปเรื่อยๆเพราะคนผู้ชมเกมน้อยเกินไปไม่มีคนรอบคอบ
4: เป็
3: นอย่างนี้ครับ
4: ครับ
3: มันจะจมไปเรื่อยๆมันจะแก้ไม่ได้อีกเอางี้เขาว่าถ้าว่าพี่สามารถทำได้นะพี่ผมให้เลยจะทำเท่าไหร่เอาไปเอาไหมเขาถามอย่างนี้ตอนแรกก็ลังเลนะครับลังเลว่าเราไม่เคยอยู่ในวงการนี้ครับเราไม่เคยอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
4: พัวพัน
3: กับเรื่องพวกนี
0: ้
3: ไม่เคยคิดเพราะเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่ชอบเรื่องคนนี้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
3: นะครับแต่ก็จำใจอะครับมันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะหนีเลี่ยงได้เลยครับต้องเข้าไปทำเหตุผลมันไม่ต้องมีเหตุผลใดเลยอะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
4: ก่อนหน้านี้พี่ทำอาชีพอะไร
3: เป็นพนักงานฝ่ายขายครับหน่วยขาย
4: ครับแล้ววันที่เราจะต้องไปช่วยน้องเรานึกถึงอาชีพการงานที่เราทำอยู่ปกติไหม
3: ก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับเราต้อง
4: เอาชีวิตน้องไว้ก่อนเป็นอันดับแรก
3: ถูกต้องครับ
4: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
2: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเอง รอดรอดจาก
4: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
2: ครับผมฮะ
4: เพราะคนนี้เป็นเหมือนพ่อพี่เลย
2: ครับ
4: เสมือนอ๋อมันเหมือนเวลาเรามีปัญหาเราฟ้องพ่อฟ้องแม่ก็รู้สึกว่าคนนี้แหละเราปลอดภัยสุดถ้าคนนี้มาม ันต้องมีทางออกให้เราอะแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่จะต้องเอาพี่ชายเราเข้ามาเอาอย่างนี้มันคงไม่รู้สึกนะตอนนั้นแต่วันที่ทางนู้นเขาเสนอว่างั้นก็เป็นพี่นี่แหละที่ต้องเป็นคนดูแลเรื่องไปเดินยาแทนเพื่อมาไถ่เราแล้วพี่เขาดันตอบตกลงเพื่อช่วยเราพี่รู้สึกยังไง
2: ก็รู้สึกลังเลอยู่เหมือนกันฮะ
4: ไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่ง
2: ครับผมครับ
0: เดี๋ยวเราคุยกับแขกเราในวันนี้บ้างนะคะวันนี้2ท่านค่ะก็จะเป็นตัวแทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะท่านแรกคุณดั่งธนครหรือคุณอัครินทร์ปุรีเป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดนะคะเข้าออกเรือนจำไม่น้อยกว่า7ครั้งปัจจุบันชีวิตพลิกผันนะคะหลังจากพ้นโทษออกมาก็ได้รับโอกาสจากสังคมและอีกท่านนึงค่ะเป็นตัวแทนของคู่พี่น้องนะคะลูกสาวคนสวยของพี่เอชัยามิตรชัยน้องแป้งพรพัชนกมิตรชัยค่ะน้องแป้งมีน้องชายอยู่1คนเขารักและผูกพันกันมากวันนี้น่าจะได้แชร์ประสบการณ์ดีๆสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะพี่ดั่งก่อนค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริงเป็นพี่แล้วมีน้องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราต้องไปช่วยอะค่ะ
6: โดยความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่าชั่วโมงนั้นมันคิดไม่ทันหรอกด้วยอายุอะไรเงี้ยมันต้องช่วยอยู่แล้วช่วยน้องอยู่แล้วเพราะว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมถูกจับเนี่ยพี่สาวผมก็ช่วยแต่พอมันถูกจับบ่อยใช่ไหมอย่างผมเนี่ยพอมาถึงกระบวนการนึงพี่สาวก็คิดว่าผมอาจจะต้องรับผิดเพราะเขาอยากผมเป็นคนดีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยในชั่วโมงนั้นผมคิดว่ามันคงคิดไม่ทันเราต้องคิดว่าต้องช่วยน้องออกมาก่อนอ่ะอาจจะหลงผิดในการกลับไปขายยาแบบนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเงิน 200,000 ใช่ไหมฮะเราจะไปหายิ้มจากไหนอะไรจากไหนมันมืด8ด้านอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรักถูกไหมฮะสายใยอะไรแบบนี้มันจะทำให้หลงผิดแบบนี้ได้ครับ
7: ถ้าเป็นในครอบครัวของแป้งเนี้ยเหมือนเราจะอยู่กับน้องที่เป็นเหมือนเพื่อนเราอะตลอดเวลาคือหนูย้ายโรงเรียนบ่อยด้วยอะไรด้วยแล้วพอมีน้องชายเวลาที่อาจแค่เขาทำผิดนิดนึงหรือว่าใครมาแกล้งเขาสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเราเป็นพี่อะใช่เราช่วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะทำผิดหรือทำถูกอะไรเงี้ยเราต้องคุยกับเขาก่อนแต่ณวินาทีนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเข้ามาในแง่ของพี่สาวแน่นอนว่าช่วย 100% ค่ะแล้วก็แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาคุยกับเขาก่อนว่าเหตุผลมันเป็นยังไงทำไมถึงต้องทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขายังมีความคิดที่จะทำผิดอยู่แบบนี้หนูก็จะพูดกับเขาว่าก็ยังมีพี่อ่ะที่คอยซัพพอร์ตทางความรู้สึกกับประสบการณ์ที่แชมป์เจอหรืออะไรเจออ่ะก็รู้ว่าพี่ไม่ทิ้งแชมป์หรอกแต่ว่าให้เขาได้ไปเติบโตด้วยตัวเองคือให้เขาเผชิญกับสถานการณ์ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าผิดแล้วณตอนนั้นก็ต้องช่วยก่อนแล้วค่อยมาคุยสำหรับแป้งนะคะ
4: มันเป็นสิ่งแรกที่เราตัดสินใจอยู่แล้วล่ะเนาะสำหรับคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกับเราคือผมชอบคำพูดของคุณหลังมากที่เขาพูดว่ามันไม่ต้องคิดแล้วณเวลานั้นคือยิ่งถ้าเป็นลูกน้องเรายังช่วยเลยและนี่คือภาษาอะไรกับสายเลือดเดียวกันอ่ะมันไม่ทันได้คิดแหละก็เลยเข้าใจพี่เล่ากี่ว่าเฮ้ยแล้วนี่คือหนักอาจจะหนักกว่าเราซะด้วยซ้ำเพราะพวกเราคือพี่น้อง
5: อ
4: ันนี้เป็นทั้งพ่อและพี่ด้วยดังนั้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจมีออปชันเดียวคือต้องช่วย
0: ค่ะทีนี้พอใช้นี่หมด3เดือนมันก็น่าจะจบมันก็น่าจะเลิก
4: ครับ
0: ค่ะทำไมมันยังไปต่อคะ
3: การที่เรางานที่มันเดินไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดลำบาก
2: ขึ้นหลังเสียแล้วลงยากครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครมาบังคับเราหรอกครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าความโลภของคนนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถหยุดได้อะไรเงี้ย
0: ค่ะจากจุดเริ่มต้นนะคะที่พี่เล่ากี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าอยากจะไปช่วยน้องชายแต่สุดท้ายแล้วค่ะทำให้พี่น้องไม่สามารถจะออกจากวังวนนี้ได้แล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญในชีวิตนะคะเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละคร
8: อ
5: เราคุยกันหลายต่อหลายครั้งว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่มันไม่เคยเป็นไปได้สักครั้งหนึ่งนั่นพี่ชายทั้งสองของผมครับคนที่ถือกระเป๋ามีสินค้าพิเศษข้างในนั้นพี่พงศ์พี่ชายคนรองส่วนคนที่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนั่นพี่เล่ากี่ครับพี่ชายคนโตด้วยความโลภทำให้ผมต้องเข้ามาพัวพันอยู่กับยาเสพติดแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคือการที่พี่ทั้งสองคนรักน้องช่วยเหลือน้องจนตัวเองต้องลำบากต้องเป็นคนผิดของสังคมเป็นคนผิดของกฎหมายบ้านเมืองผมขอโทษนะที่พาพวกพี่เข้ามาเสี่ยงด้วย
8: ก็รู้ตัวเองนี่ยังไงก็อย่าให้เสียเรื่องกันแล้วกันล่ะ
9: จะผิดมากเต๋าแต่พี่ไม่ช่วยน้องแล้วพี่จะไปช่วยใครวะ
5: มันจะเป็นครั้งสุดท้ายพี่ผมสัญญา
8: เฮ้ยมันมาแล้ว

0: ขนมน่ะครบใช่ไหม
1: เอา
0: ชัว
2: ของก็ได้แล้วเงินน่ะผมขอร้องนะว่าครั้งเนี้ยผมขอเป็นครั้งสุดท้าย
1: แล้วมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริง
3: ๆให้ตำรวจ
4: เฮ้ยเฮ้ย
3: เฮ้ยอะไรไปเลยนั่งลง
1: ในที่สุดมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆครับ
5: แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้อ่ะ

ากความผิดที่จำเลยทั้ง3ได้ร่วมกระทำในหลายกรรมหลายวาระศาลฎีกามีคำสั่งให้พิพากษาประหารชีวิต

이 밤 뭔가 답이

0: ถ้าศพลูกชายทั้งสามของแม่ต้องถูกส่งกลับไปบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
1: ผมขอโทษขอโทษแม่
2: ย้อนกลับไปจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีใช่ไหมคะวันที่ถูกจับ
3: ครับก็รู้สึกเสียใจที่ได้ทำแบบนี้
4: เหมือนในละครไหมที่สิ่งแรกที่เราทำเลยคือขอโทษพี่ๆอย่างเดียว
3: ครับผม
4: วันแรกเลยอ่ะของการที่จะต้องเข้าเรือนจำเห็นว่าอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
5: วันแรกเข้าไปอยู่ด้วยกันครับ
4: ครับ
5: อยู่ด้วยกันเข้าไปพอเข้าไปคืนแรกเราจะนอนด้วยกันครับเพราะว่าเราไปเย็นมากแล้วก็แดนที่เราต้องเข้าไปอยู่เนี่ยเขาปิดแล้วเราต้องไปนอนแดนชั่วคราว
4: ครับ
5: เป็นนอนด้วยกัน
4: อยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้น
5: หลังจากนั้นพรุ่งนี้เช้าเราก็เข้าไปในแดนที่เราต้องไปอยู่จริงๆก็ต้องแยกกัน
4: คือแล้วพี่อยู่กับใครฮะ
5: ผมอยู่กับอันนี้แล้วก็อยู่กับคู่คดีอีกคนนึง
2: สภาพความเป็นอยู
5: ่อัดมากครับนอนเสียบกันอย่างนี้ครับแบบนอนแบบหัวหางกันอ่ะเขานอนแบบเท้าเสียบเราอย่างนี้เราก็เสียบเขาอย่างนี้เรานอน
4: อ๋อคือนอนไขว้หรือหวีเลยอย่างนี้เหรอ
5: ถูกต้องครับ
4: คือนี่คือขาของเรานี่คือขาของเขา
5: เขาขาของเขาอย่างนี
4: ้โอ้โหแออัดขนาดนั้นเลยเหรอครับ
5: ถูกต้องครับนอนไม่หลับ
2: ค่ะ
5: พลิกเราเขาพลิกเราก็ตื่นอ่ะเราพลิกเขาก็ตื่น
4: สุดท้ายแล้วพี่น้องทั้ง3คนก็ได้มาอยู่รวมกัน
5: อยู่รวมกันตอนที่เราตัดสินประหารชีวิตแล้วก็
4: มาบางขวาง
5: มันอุ่นใจอะครับคือการที่เราได้มาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราอุ่นใจที่ว่าเราไม่สบายอะไรไงก็ดูแลกันได้มีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาหารือกัน
4: กี่ปีจนกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกัน
5: 4ปี
2: ทีนี้พอศาลพิพากษาประหารชีวิตในละครเนี่ยเหมือนพี่จะบอกว่าถ้าเราถูกประหารแล้วศพ3ศพส่งไปถึงหน้าบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
5: ครับ
2: ตอนนั้นคือคิดอย่างนี้เลย
5: ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาประหารนักโทษไป2คนช่วงปี52ที่จริงช่วงนั้นน่ะคิวของผมนี่มันก่อน2คนนั้น
4: อ้าว
5: ครับก่อนเขาอีกนะครับแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดเขาถึงโดนประหารก่อนผมครับทีนี้ก็เขาโดนประหารปั๊บก็มีเข่าเยอะแยะไปหมดทั้งทีวีทั้งอะไรออกกันว่าจะประหารชีวิตนักโทษ32คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ประหารไป2คนเนี่ยยังเหลืออีก 3-4 คนที่ทยอยจะต้องทยอยประหารให้หมดอะไรเงี้ยก็คิวต่อไปก็คือคิวของพวกเรานี่แหละเครียดมากจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่านอนกลางคืนเนี่ยเราแบบเรานอนเหมือนมันไม่ติดพื้นเหมือนกับว่าเราลอยจากที่นอนประมาณหนึ่งคืบนอนตัวเกรงลอยมาหนึ่งคืบนอนไม่หลับอยู่โอ้ยประมาณ3อาทิตย
2: ์
5: 3อาทิตย์นี่มันทำให้เราแบบถึงขั้นที่ว่าตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้เลยนะครับ
4: แล้วพี่สาวฮะพอรู้ว่าโดนประหารชีวิตแล้วคิวหน้าต้องเป็นเราคิดเหมือนพี่เล่ากี่ไหม
3: ก็เหมือนกัน
2: คิดถึงแม
3: ่ครับผมคิดถึงแม
4: ่แล้วถามได้ไหมขอโทษนะที่ต้องถามคำถามนี
2: ้
4: พี่รู้สึกยังไงเมื่อพี่น้องต้องมาอยู่รวมกันโดนคดีประหารชีวิตแต่ทั้งหมดมันเริ่มต้นเพราะเรา
3: ก็รู้สึกเสียใจ

0: การรอรับโทษประหารนะคะทางผู้คุมเขาจะไม่บอกล่วงหน้า
1: ไม่บอกครับ
0: ค่ะ
1: ไม่บอกครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยมันคือการลุ้นถูกไหมคะ
1: ครับแต่ละมันคือการลุ้นครับเราก็จะลุ้นว่าช่วงเวลา4โมง5นาทีถึง4โมงครึ่งเนี่ยจะมาเปิดประตูไหมลุ้นอยู่แค่นั้นจะมีเสียงกุญ

0: เจเนี่ยจะมีเสียงถอดกลอนประตูจะมีเสียงกุญแจเดินเข้ามาอะไรยังไงหรือเปล่าต้องคนต้องฟังเสียงนี้ครับเมื่อไหร่ที่มีเสียงช่วงเวลานี้นี่เขาจะไม่มาเปิดง่ายๆจะไม่มาเปิดพร่ำเพื่อนอกจากว่าจะจำเป็นจริงๆอย่างเช่นนักโทษออกศาลกลับมาเนี่ยเขาถึงจะมาเปิดให้นักโทษเข้ามาถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครมาเปิดนักเจ้าหน้าที่จะไม่มาเปิดเลย
1: คือจริงๆแล้วมันเป็นได้ทุกวัน
0: เป็นได้ทุกวันเราก็ต้องลุ้นทุกวันว่าวันว่าเราจะตายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับ
2: เสาลุ้นไหมคะ
3: ก็ลุ้นครับผม
2: ลุ้นทุกวันแบบพี่
3: ครับผ
2: มไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราวันไหน
0: ไม่รู้เลยครับ
2: ค่ะมาคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะคุยกับน้องแป้งนะคะถ้าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแบบพี่น้องคู่นี้ค่ะแป้งคิดว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงคะ
4: ตัวหนูว่าเป็นคนรักครอบครัวมากมันจะรู้สึกผิดไปหมดรู้สึกว่าเอ้ยห่วงไปหมดห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องห่วงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันคือเราทำผิดเราก็เลยจะรู้สึกว่าเราเสียใจอ่ะมันเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างกับถ้าหนูได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นะคะมันก็จะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็คงจะลุ้นเหมือนกับเขาว่าแบบรอว่าวันไหนจะมาพาฉันไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าความรู้สึกมันจะเป็นเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกไม่น่าทำ
1: หลังนะครับ จะต้องมีพี่น้องอยู่ด้วยกันในนั้นจะเป็นยังไงบ้าง
5: ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดนะฮะแต่ว่าในกระบวนการที่อยู่ถึง4ปีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถตกผลึกทางความคิดได้ว่ามันก็เป็นเหตุเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทำกันแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในมันจะทำใจได้คนคุกทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในเรือนจำสักพักนึงเนี่ยมันจะทำใจได้เพราะด้วยสิ่งแวดล้อมสถานการณ์หลายอย่างมันต้องปรับเหมือนเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อยู่ให้ได้ในสิ่งที่พี่ทั้งสองคนเล่าเนี่ยมันเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งในความลำบากที่ยังไม่ได้ครบล่ะถ้าครบเนี่ยมันคือนรกบนดินดีๆนี่เองนะฮะงั้นมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจในความรู้สึกตรงนี้ได้เวลาพูดมันดูสวยงามนะกินข้าวแดงมันกลืนไม่ลงนะกับข้าวเนี่ยมันกลืนไม่ลงนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่กินในลักษณะกระบวนการความคิดที่เพิ่งถูกจับเข้าไปแล้วฟุ้งซ่านนอนไม่ได้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรฉันจะอยู่ยังไงนี่ดีนะพี่เข้าไปยุคนั้นที่มีแค่2แดนถ้ามีแบบ6แดนพี่6คนแยกกันหมดเลยเพราะเขาจะไม่พี่น้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคู่คดีไม่ให้อยู่ด้วยกันและในยุคหลังๆดีหน่อยฮะโทษประหารนี่ก็เริ่มบอกว่าเวลาตัดสินประหารชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยอัตโนมัติจะต้องฎีกามันจะไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียชีวิตแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ได้ว่ามันหดหู่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้นี่ก็เพราะหลายๆคนเนี่ยเป็นลักษณะแบบพี่เนี่ยคือบ้านในเรือนจำเยอะผมเจอเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้น้ำตาผมเกือบไหลตอนตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ล้มลงเนี่ยคือผมผ่านสถานการณ์แบบนี้เยอะมีเพื่อนผมหลายคนเนี่ยที่โดนตัดสินประหารแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้ก็เสียสติหลายคนพี่ก็คงเคยเจอใช่ไหมฮะ
2: ชีวิตในเรือนจำตอนนั้นเนี่ยมันคือหมดความหวังไปเลยไหมคะ
0: หมดความหวังเลยครับเพราะว่าศาลชั้นฎีกาตัดสินมาแล้วครับว่าให้ประหารชีวิตสถานเดียว
2: ยังไงก็โดนแน่ๆ
0: ครับผมก็หลังจากสารตัดสินประหารชีวิตเสร็จอีก1อาทิตย์ก็จะมีใบเด็ดขาดมาให้เราเซ็นรับทราบว่าเราเนี่ยถูกจงจำมาแล้ว 3,000 กว่าวันแล้วก็ให้อยู่ในการดูแลของเรือนจำขังเอาไว้จนกว่าจะประหารชีวิต
2: ท่ามกลางความสิ้นหวังของ3พี่น้องนะคะแต่แล้วค่ะก็ไปเจอสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำอย่างไรติดตามชมจากละครค่ะ
6: ที่ในเรือนจำท่ามกลางความหมดอะไรตายอยากมีพี่เล่ากี่คนเดียวนี่แหละครับที่ไม่เคยหมดหวังแกคอยนั่งขัดโซ่ตรวน ทุกวันทุกวันเพื่อไม่อยากให้มันขึ้นสนิมเหมือนการขัดโซ่ตรวนเนี่ยเป็นการทำให้จิตใจแกสงบเพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง
7: มันมาแล้วมาแล้วนักโทษชายแสงสุรีมณีรัตนาถึงเวลาแล้ว
8: ใช่หรออิสรภาพมาถึงแล้วอิสรภาพ
7: เดี๋ยวผมพยุงคุณมาเองทำใจดีๆป่ะ
8: อิสรภาพ
1: ไปดีนะเพื่อนเดี๋ยวไปพบกันใหม
8: ่เมื่อไรจะถึงคิวเราก็ไม่รู้อ่ะ
1: ฟงขัดตรวนซะ
8: จะเช็ดไปทำไมวะพี่ยังไงเราก็ต้องตายอ่ะ
9: ตอนนี้เรายังไม่ตายไงโซ่เป็นสนิมอ่ะเราอาจจะตายอย่างทรมานก่อนถึงเวลาเว้ยยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปอีกนานดูแลมันให้ดีถ้าเราจะต้องอยู่ก็ต้องอยู่อย่างปกติทำใจให้สงบสุขให้ได้พง
6: พี่เล่ากี่แกคอยบอกตลอดเหรอครับว่าการขัดโซ่ตรวนเป็นเหมือนการขัดเกลาจิตใจผมได้เข้าใจมันจริงๆก็วันนี้แหละครับ
1: ถ้าเราไม่รู้ว่าจะพยายามอยู่ไปเพื่ออะไรก็ให้นึกถึงว่าอยู่เพื่อเนี่ย
6: เนี่ยภาษาม้งแปลว่าแม่ครับพวกเราทุกคนรู้ดีว่าเนี่ยแกชอบการใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้านไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เนี่ยแกอยากจะเข้ามาใช้ชีวิตที่วุ่นวายในเมืองกรุงแกอดทนมากครับที่ต้องเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเชียงรายกรุงเทพตั้งแต่พวกเราโดนจับขึ้นศาลแล้วก็มาอยู่ที่นี่
1: เหนียวจงเปีย
4: เหนียวจงเป็นยังไงกันบ้างลูก
1: เนี่ยไม่ต้องห่วงนะพวกผมกับน้องๆอยู่กันสบายดี
6: ฉันขอโทษนะเนี่ยที่ต้องพาพี่ๆมาอยู่ที่นี
4: ่ไม่เป็นไร อยู่ด้วยกันก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีพงเป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้หรือยัง
8: พยายามครับเนี่ย
1: แล้วจีเป็นไงบ้างเนี่ย
4: พ่อแกน่ะหรอก็เรื่อยๆตามวัยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ดูแลรักษาทุกคนได้ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ลูกสาวแกด้วยเล่ากี
1: ขอบคุณมากครับเนี่ยผมสัญญาผมจะพยายามหารายได้ส่งไปให้เนี่ยให้ได้นะครับ
4: แกก็เพ้อเจ้อแกอยู่ในนี้แกจะทำอะไรได้อดทนนะทุกคนเล่ากีเป็นที่พึ่งให้น้องๆทำตัวดีๆให้เชื่อฟังผู้คุมหนักเชื่อว่าวันหนึ่งจะได้ลดโทษ
1: ครับเนี่ย
6: จะเป็นพรจากแม่

0: รืออะไรก็ตามการที่เราทำความดีอยู่ในนี้มาผ่านไปหลายปีเราก็ได้รับอภัยโทษครับจากประหารชีวิตก็เหลือแค่ติดคุกตลอดชีวิตจากติดคุกตลอดชีวิตเราก็ได้ลดอีกเหลือ22ปี
1: ลงชื่อผู้รับสนองพระราชโองการอธิบดีกรมราชทัณฑ์

0: แล้ววันหนึ่งก็เหมือนฟ้าเห็นใจคนดีๆอย่างพี่เล่ากี่ครับมีขยะเกลื่อนกลาดที่ไหนพี่แกก็จะคอยไปกวาดไปเก็บอยู่เสมอแล้ววันนั้นเองครับขยะที่แกเก็บมามันกลับกลายเป็นเหมือนลายแทงขุมทรัพย์ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ
1: พงเสาข้างถุงแป้งนี่มีสูตรทำโรตีด้วยเว้ยแล้วมันยังไงพี
0: ่พี่จะลองทำกินเหรอ
1: ไม่ใช่แค่ทำกินสิพี่จะทำขายในเรือนจำเนี่ยแล้วเอารายได้ส่งกลับไปให้เนี่ยไงท่านครับผมทำตีขายในเรือนจำครับ
2: น่าสนใจนะเดี๋ยวจะลองขอท่านผบ.ดูให้
1: ขอบคุณมากครับท่าน
2: ขออนุญาตนะครับท่านผบ.เรือนจำครับ
3: ครับครับ
2: ครับ
3: มาแล้วผบ.แล้ว
2: ครับคือนักโทษเขาอยากได้อุปกรณ์แล้วก็ครูที่จะมาช่วยสอนทำโรตีครับผมได้ไหมครับ
3: แล้วคุณเห็นว่ามันปลอดภัยไหมล่ะกับผู้ต้องขัง
2: ก็ปลอดภัยครับผม
3: แล้วมันสมควรให้เขาทำไหม
2: ครับผม
3: ถ้าคุณเห็นสมควรผมก็อนุมัติครับ
2: ขอบคุณครับมาครับขออนุญาตครับท่านผบ.ครับ
3: ครับ
2: ตอนนี้อุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วครับขาดครูสอนครับผม
3: โอ้ยผมเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อย
2: โอ้โห
3: มาเชิญครู
2: โอ้
4: สวัสดีครับ
2: ตัวจริงเสียงจริงครับครับผมถ้าไปกันหมดเดี๋ยวคุณนายจะเหงานะครับเรียนเชิญคุณนายมาชมการสอนทำโรตีด้วยกันเลยครับผม
5: ค
3: ่
5: ะ
3: อันนี้ผบ.ตัวจริง
5: ค
3: ่
5: ะผบ.
6: ครับ
3: ช่วยสอนน้องๆเขาหน่อยนะครับพอดีว่าน้องๆเขาอยากมีอาชีพนะครับฝากเชิญสอนเลยครับ
6: ตรงกลางนี่ให้มันหนาหน่อยแล้วก็ตรงขอบให้มันบางหน่อยนึง
3: ครับ
6: ครับลักษณะอย่างนี้ให้กลมที่สุดนะครับแล้วเราเวลาเราฟาดมันก็จะไม่หนักไปข้างหนึ่งข้างใดนะครับ
3: ครับ
6: มันก็จะกางออกเท่าๆกัน
3: อุ้ย
2: ผบ.ครับ
3: ครับ
2: ดูท่าทางเอาไปประหารจะไปประหารจะ
3: เรียบร้อยครับท่าน

0: ใช้ได้ใช้ได
1: ้ขอบคุณมากคร
0: ับ มีแววมีแวว
2: สู้ต่อไป
3: เป็นภาพที่น่ารักมากก่อนอื่นชิมครับพี่หมวย
4: ได้ค่ะ
3: มีคนรอชิมอีก2คนทางนู้นพี่หยิบก่อนผมจะไปให้ทางนู้นลองชิมเป็นไงฮะ
4: กรอบ
3: เอาแล้ว
4: หยุดไม่อยู่
3: ความกรอบนอกนุ่มในมีความหนึบแต่ที่สำคัญคือเคี้ยวเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันไม่ต้องสู้กับแป้งคือมันเหมือนจะเกือบละลายหายไปในปากความกรอบความหนึบมันมากำลังพอดีพอดี
5: มากครับ
3: เทียบอร่อย
4: ต้องย้อนถามไปว่าวันที่คิดจะทำโรตีเนี่ยตอนนั้นโทษทหารก็ยังมีอยู
5: ่ครับผม
4: แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เล่ากี่ยังมีกำลังใจมีความหวังที่จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองและน้อง
5: ๆครับตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันตัวเองจะรอดมาได้นะครับผมคิดว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ต้องสู้นะครับต้องสู้เราจะมาแบบหมดอะไรแต่อย่างงั้นมันไม่ได้อะครับ
3: พี่เลือกการทำแป้งโรตีจากการกวาดขยะจริงๆเหรอวันนึง
5: ครับผมครับที่จริงผมไม่ได้เป็นคนกวาดขยะหรอกครับแต่ว่ามีผมเวลาผมเดินไปเนี่ยผมเห็นขยะมันล้นอะไรเงี้ยผมก็มักจะช่วยเก็บพอดีมีบังเอิญอยู่วันหนึ่งที่ผมไปเก็บแล้วทีนี้ผมเห็นเหมือนกับว่ามันสะดุดตานิดหน่อยว่าเอ้ยมันคืออะไรก็เลยเจอครับว่าอ๋อสูตรการทำโรตีก็เลยเกิดความคิดในใจขึ้นมาว่าเออเรากำลังหาวิธีที่จะทำอาหารกินอยู่ทำอะไรขายก็ได้ที่มันช่วยเหลือพวกเรา3คนได
3: ้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโรตี
5: ที่ไปที่มาของโรตี
3: แล้วก็ทั้งสร้างรายได้ให้กับพี่น้อง3คนที่ติดอยู่ภายใน
5: ครับ
3: รวมถึงมีเงินเก็บที่จะส่ง
5: ถูกต้องครับเราเวลาที่ทำแล้วเราได้ตังค์แล้วก็ใช้จ่ายกินบ้างเหลือเท่าไหร่แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เวลาลูกเขาแบบเรียนหนังสือเขาไม่มีเงินค่าเทอมค่าเล่าเรียนแต่ละเทอมอย่างเงี้ยเขาจะขอมา
4: ใช้เวลาปรับสูตรอยู่นานไหมคะกว่าจะลงตัว
5: เฉพาะแป้งของโรตีนี่ผมใช้เวลาประมาณ4ปี
4: 4ปี
5: ครับทำปรับไปเรื่อยๆให้มันเป็นแบบเนี้ย
3: 4ปี
5: ครับ4ปีพอได้แป้งแล้วผมก็มาทำเรื่องรสชาติ
3: รสชาติอีกกี่ปีครับ
5: ทำรสชาติอีกผมขายอยู่14ปีนะครับขายอยู่10ปีนี่14ปีนี่ผมปีที่12ครับที่ทำรสชาติได้ลงตัวครับ
4: รวมแล้วเนี่ย12ปี
3: 12ปี
4: ในการพัฒนาสูตรแป้งและรสชาติ
3: คุณฮะปกติคนเขาจะขายของเขา1อาทิตย์2อาทิตย์เขาเริ่มขายเลย
5: ครับอันนี้คือผมขายไปด้วยปรับไปเรื่อยๆครับ
3: โอ้ลืมคุณมีเวลา
5: ครับมีเวลาเยอะ
3: เชี่ยวันที่ได้ลดโทษอ่ะลูก
5: วันนั้นนี่โอ้โหแบบจากที่เราแบบมืดมิดเหมือนโดนอะไรสักอย่างทับเราไว้อย่างแน่นหนาเหมือนเราหายใจไม่ออกเนี่ยวันนั้นนี่แบบโล่งไปหมดเลย
3: พี่สาวล่ะรู้สึกยังไงวันนั้นฮะ
6: ก็ดีใจมาก
3: โล่งแบบนี้บ้างไหม
6: ครับผม
3: เคยคิดไหมว่าจะมีวันนั้นกับคดีของพวกเรา
6: ก็ไม่คิดครับไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
3: แล้วพอรู้ปุ๊บได้ลงก้มกราบเหมือนวันนั้นจริงๆเหมือนในละครไหม
6: ก
3: ็กราบ
6: ครับผม
4: แล้วในที่สุด3พี่น้องก็พ้นโทษหล
6: ัง
4: จากที่ต้องอยู่ในเรือนจำมานานกว่า22ปี
6: ครับ
4: จำความรู้สึกวันแรกที่ก้าวขาออกจากเรือนจำได้ไหมคะ
6: ก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกนะฮะไม่คิดว่าจะได้ออก
5: สำหรับผมมันเหมือนเป็นประตูมิติครับซึ่งเราเดินผ่านไปผ่านมาที่ประตูมิติเราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได้
4: ค่ะ
5: ซึ่งช่วง

ลาที่เราเดินก้าวออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดก่อนก้าวทีละก้าวนี่เราแบบรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังจะก้าวพ้นจากอุโมงค์นรก

0: พอก้าวโก้ออกมาพ้นปั๊บเหมือนมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากเลยในโลกใบนี
1: ้
0: ชัดเจนแสงสว่างมันส่องมาหาเราเรามองเห็นทุกอย่าง
2: ถามว่าหลังจากพี่น้องคู่นี้ที่ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดผ่านมาด้วยกันนะทั้งเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ข้ามไปรับมาขายจนติดคุกจนตอนนี้ออกมาข้างนอกมีอาชีพด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างระหว่างพี่น้องดีขึ้นดีกว่าเดิมจากที่รักกันอยู่แล้ว
0: ครับก็ยังรักกันรักกันเหมือนเดิม
2: เขายังเป็นเสมือนทั้งพ่อทั้งพี่เราไหม
0: ครับผม
3: ครับผม
0: ก็ที่เขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข
2: ครับ
0: ก็นี่แหละครับเนี่ยไปด้วยกันมาด้วยกันครับตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
2: พัวพัน
0: กับเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอ่ะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
2: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราอ่ะเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
4: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
2: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
4: ครับผมฮะ
2: เป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณหลังและน้องแป้งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่น้องคู่นี
5: ้ค่ะก็หนูคิดว่าดีใจแทนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าคิดดีอดทนตั้งใจทุกอย่างแล้วก็คือที่สำคัญมากๆเลยสำหรับหนูคือกำลังใจถ้าเกิดว่ามีคนใดเหมือนคนใดคนนึงท้อแท้แล้วถ้าเกิดท้อแท้กันไปหมดเนี่ยอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะในความคิดหนูนะแต่นี่ทุกคนแบบส่งเสริมกันเป็นกำลังใจให้กันนะความสัมพันธ์ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจแทนมากๆที่ท้ายที่สุดแล้วก็มีวันนี้แล้วโรตีก็อร่อยมาก อันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: เชียบ
1: พี่หลังนะคะ
2: ซึ่งคุณหลังอยู่ข้างในคุณรู้จริงเลยล่ะ
6: ใช่ครับผมค่อนข้างว่าประทับใจในชีวิตของพี่สองคนนะฮะในความโชคร้ายของพี่อ่ะมันมีความโชคดีอยู่ที่พี่ตกมาอยู่เรือนจำบางขวางทำไมเรือนจำบางขวางถึงอนุญาตให้พี่สามารถขายเก็บเงินส่งที่บ้านได้เรือนจำอื่นไม่ได้ฮะเพราะเรือนจำบางขวางเนี่ยโทษสูงเขาไม่อยากนักโทษเครียดถูกไหมฮะเขาก็จะอารุ่มอร่วยจนพี่สามารถเอาเงินส่งกลับไปที่บ้านได้ถ้าพี่อยู่ที่เรือนจำบำบัดของพี่นะฮะพี่จบชีวิตแน่นอน
2: อ๋อคือเขาจะไม่ให้ทำ
6: แต่มันมีเงินในเรือนจำไม่ได้อยู่แล้วฮะ
2: อันนี้คือเขาทำเพราะว่านักโทษเหล่านี้คือนักโทษประหารไม่อยากให้เขาเครียด
6: คือเรือนจำบางขวางเนี่ยเป็นเรือนจำโทษสูงมันสบายกว่าเรือนจำปกติทั่วไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อยากให้นักโทษเครียดเพราะว่าถ้าเกิดเขาเครียดมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายตัวเองหรือแขวนคอตายได้เขาก็สรรหากิจกรรมที่นักโทษจะพัฒนาทางความคิดหรืออาชีพงั้นในความโชคร้ายเนี่ยมันมีความโชคดีอยู่ในนี
1: ้
6: ผมเชื่อว่ากว่าคุณพี่สองคนเนี่ยจะมาทำโรตีเนี่ยคงรับจ้างทำทุกอย่างในเรือนจำหลายอย่างจนวันหนึ่งตัวนี้แล้วมันใช่และพี่ยังสามารถเอามันมาประกอบอาชีพข้างนอกได้อีกผมยกนิ้วให้ฮะเยี่ยม
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันสอนอะไรในชีวิตของเราบ้างคะ
0: ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราทำผิดพลาดมานะครับแล้วก็เราต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวค่อยๆดูค่อยๆไปนะครับก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนต้องคิดให้หนักๆนะครับอย่าเดินไปโดยที่ไม่คิดเพราะมันจะหลงทางอย่างเงี้ยครับครับ
1: พี่สาวล่ะคะ
4: ครับผมก็เหมือนกันฮะก็รู้สึกว่าผิดรู้สึกผิดมากที่ทำผิดพลาดแบบนี้ทำเรื่องไม่ดีครับก็สอนให้เรารู้จักมีความอดทน

0: แล้วความอดทนก็มาสำลิดผลในวันนี้อย่างที่เราได้เห็นนะคะพี่เล่ากี่กับพี่เสาเนี่ยสนิทกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตลอดมีอะไรอยากจะบอกกับน้องคนนี้บ้างไหมคะ
1: เราอยู่ข้างในเราก็ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันลำบากกว่านี้เยอะๆเราก็สู้ผ่านมันหมดแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตต่อไปนี้เราก็ต้องสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปอย่าแพ้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในอิสระเสรีมีน้อยมากแต่ที่นี่โลกมันกว้างเราสามารถที่จะทำมาหากินยังไงก็ได้คือเจาะตลาดยังไงก็ได้นะครับพูดถึงว่าเราจะไปเจาะตลาดจะไปค้าขายยังไงพวกที่มันถูกกฎหมายนี่นะครับอย่างเช่นว่าลาโรตีเนี่ยเราสามารถที่จะไปเปิดตลาดตรงไหนก็ได้ครับเราสามารถมีอิสระในการทำมาหากิน
2: ครับ
1: ก็เราไม่กลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้
2: พี่สาวมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เรากี่ไหมคร
3: ับ ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นพี่ชายคนหนึ่ง
0: ค่ะเวลาที่รู้สึกดีต่อกันนะคะพี่น้องคู่นี้เนี่ยแสดงออกยังไงคะแสดงความรักต่อกันยังไง
1: กอดกันกอดกัน
0: กอดแบบน
1: ี้
0: ไหมคะกอดน้อง
1: ก็กอดอย่างนี้แหละครับเวลาที่เรามีอะไรจะคุยกันเราก็ดีใจแล้วเรามากอดกันนี้นะครับ
2: ให้ฝากอีกนิดนึงสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นทางออกที่ง่ายกับการที่เข้าไปพัวพันยาเสพติดเพื่อเพียงจะเอาเงินแบบง่ายๆแต่เราก็เห็นมานักต่อนักแล้วเนาะหลังแล้วว่าจริงๆแล้วมันเข้าไปมันคงอาจจะแป๊บเดียวที่ได้เงินก้อนแต่มันคงลำบากไปยาวกว่านั้นฝากนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องๆควรจะระวังตัวยังไงที่ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยน่าจะดีที่สุด
1: ครับคือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเลยดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราจะถอนตัวมันก็ลำบากนะครับลำบากแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับถ้าเราเกมเมื่อไหร่มันจะสลายไปหายพริบหายวับไปกับตาทั้งหมดเลยครับเหมือนกับว่าเราใช้อะไรกับมันไม่ได้ครับครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสูญสิ้นอิสรภาพอิสรภาพนี้เรามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะครับการที่เรามาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเราขอเป็นได้แค่พ่อค้าโรตีจนๆอยู่ข้างถนนมันยังมีความสุขกว่า
2: ต้องเข้าไปอยู่ข้างใน
1: ครับต้องอยู่ข้างในหรือว่าไปอยู่บนกองเงินกองทองอย่างหวาดระแวงอะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: เพราะเราเคยมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่มานั่งให้เราสัมภาษณ์บอกมีเงินเก็บในไหในดินเป็น10ล้าน แต่ใช้ไม่ได้สักบาทสุดท้ายก็ต้องยกไปพาเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเงินซ่อนไว้ที่ไหนแต่มีคนที่ผมอยากจะให้เขาฝากคือคุณหลังและคนที่คุณพูดถึงคุณก็เป็นหนึ่งคนที่คุณช่วยเขาคุณเอ็มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนฝากหน่อยครับว่าน้องๆหนูๆควรจะอยู่ห่างไกลให้ได้มากที่สุดยังไง
4: คือวันนี้มันมีอดีตโทษแบบนี้ออกมาบอกกล่าวให้กับน้องๆเยาวชนทุกท่านแล้วนะว่ายาเสพติดหรือการใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยกับเงินทองที่ได้มาโดยความทุจริตเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จได้และการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันสูญสิ้นทั้งอิสรภาพสูญสิ้นครอบครัวที่สำคัญที่สุดนะฮะในเรือนจำเนี่ยทำให้เราสูญสิ้นความเป็นมนุษย์วันนี้พี่สองคนออกมาพิสูจน์แล้วว่าเรายังสามารถเป็นมนุษย์ปกติชนอยู่ในสังคมของคนปกติได้อยากให้น้องๆเลือกนะฮะผมเชื่อว่าทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและคนยอมรับเท่กว่าเยอะฮะ
0: ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะพี่หลังกับน้องแป้งเนี่ยมองความรักของพี่น้องคู่นี้ยังไงบ้างคะ
5: สำหรับหนูนะคะก็ยังเชื่อว่าแบบความสัมพันธ์การให้กำลังใจกันในมุมมองของพี่น้องอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกดีอ่ะ ต่อให้เราไม่มีใครแต่วันนึงเราหันหลังกลับมาเราก็จะยังเห็นพี่หรือเห็นน้องเราอยู่ข้างหลังเราเสมออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรารู้สึกว่าคนข้างนอกจะทำร้ายเราขนาดไหนแต่เราก็ยังมีเขาเนี่ยที่คอยเป็นกำลังใจให้เราแบบมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อ

0: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆมากค่ะ
1: ที่หลังล่ะคะ
2: คือที่นั่งมาทั้งหมดนี่คือความสัมพันธ์วันนี้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเสียหมดนี่นี่คือความรักนะฮะเหมือนตัวผมเองก็ครอบครัวพังความสัมพันธ์ไม่มีชีวิตพังงั้นวันนี้ความรักระหว่างพี่น้องเนี่ยมันเป็นสายใหญ่ในการที่ตอนนั้นเราจะวุ่นที่ภาวะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีฮะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วเราก็ใช้สายใหญ่แห่งความรักเนี้ยทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องผมว่าความรักใหญ่ที่สุดครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: มันทำให้เห็นเนาะว่าจริงๆแล้วการคนสามารถทำผิดได้แหละแต่ผิดแล้วเราจะเลือกที่จะยอมแพ้กับสิ่งที่เราผิดหรือเราขนาดเนี้ยไม่มีทางที่จะสู้แต่ก็สู้บางทีแสงสว่างมันมีจริงๆนะก็ขอให้สู้และเป็นคนดีกันต่อไป
1: ค่ะ
3: วันนี้สนุกมากจริง
1: ๆค่ะหวังว่าจบรายการในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากเคสของพี่เล่ากี่กับพี่สาวขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณน้องแป้งขอบคุณพี่หลังด้วยค่ะ
4: ครับเป็นครั้งที
1: ่แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good แบบนี้ได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ที่นี่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: อยู่ตั้งแต่อายุ33จนถึง50 55
6: เชียร์นะพี่
5: ครับ
6: ผมให้เบอร์โทรมีอะไรบอกเลย
5: ครับผม
6: ครับมีอะไรพูดตื้นตันเสียงมันออกมา
1: น้องห่วงพี่แป้งไหมคะ
7: ไม่เห็นจะห่วงเลยอยากให้ห่วงเหมือนกันไม่เคยห่วงพี่สาวเลยแต่หนูว่าจะห่วงน้องใช
1: ่แต่พ่อห่วงลูกสาวค่ะพี่หนู
7: แต่พ่อจะห่วงมากค่ะ
5: ครับก็คิดถึงตอนที่อยู่ข้างใน
3: คิดถึงหรือนึกถึง
5: นึกถึง
3: ครับแค่นึกถึงพอโรตีเขาอร่อยมากนะครับพี่หมวย
1: ค่ะพี่มิกทานไปกี่ชิ้นคะก่อน
3: บ้าบอผมมาถามอะไรผมอย่างนี้ผมนับเป็นชิ้นเหรอ
1: ทานไปกี่แผ่นกี่จาน
3: 4เบา4จาน
1: ใส่ไข่ก็มี
3: ใส่ไข่1เพลน3ครับ
1: ยังไม่พอ
3: มันก็ยืนรออยู่นี่ไงคุณหลังมีคนที่ออกมาแล้วแบบมีอาชีพอย่างนี้เยอะไหม
2: เยอะมากครับ
3: เพราะว่าด้านในคือเขาสอนให้ทุกคนออกมาคืออยากให้ได้อยู่กับอาชีพ
2: ไม่ใช่ครับคือแต่ละเรือนจำเนี่ยมันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันบางเรือนจำเขาวิชาชีพข้างในมันไม่ได้มีมากพอทุกคนส่วนใหญ่เวลาออกมาแล้วประสบความสำเร็จคือทำอาชีพตัวเองแบบเนี้ยมีนักโทษที่กลับตัวได้อยู่ในสังคมเยอะมากภาคสังคมไม่ได้แบบผลักดันให้เขาให้คนได้เห็นว่ามันมีนักโทษที่กลับตัวได้อย่างเนี้ย
3: อร่อยไหมน้องแป้ง
7: รสอร่อยค่ะ
8: ลูกค้าอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
9: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
10: PEA

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยขี้เหล็กบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิขี้เหล็กบ้านเป็นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิพบทั่วไปในป่าดิบและป่าเบญจพรรณในทุกภาคของประเทศไทยคนทั่วไปเรียกว่าขี้เหล็กภาคกลางเรียกขี้เหล็กใหญ่ภาคเหนือเรียกขี้เหล็กหลวงภาคใต้เรียกขี้เหล็กบ้านขี้เหล็กบ้านเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลางเรือนยอดทรงพุ่มแต่กิ่งก้านออกรอบลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 8-15 เมตรเปลือกต้นสีเทาอมน้ำตาลมีรอยแตกเป็นร่องตามยาวใบประกอบแบบขนนกสีเขียวเข้มเรียงสลับมีใบย่อยรูปขอบขนานออกตรงข้ามกัน 5-14 คู่โคนใบสอบเข้าเล็กน้อยปลายใบหยักเว้าเล็กน้อยขอบใบเรียบออกดอกสีเหลืองรวมกันเป็นช่อใหญ่ๆตามปลายกิ่ง

20-30 เซนติเมตรดอกมีกลีบเลี้ยง5กลีบโคนกลีบเลี้ยงสอบเข้าเล็กน้อยกลีบเป็นอิสระงุ้มเป็นรูปช้อนกลีบดอก5กลีบแยกออกจากกันออกดอกตลอดทั้งปีผลเป็นฝักแบนสีน้ำตาลบิดโค้งงอเล็กน้อยแต่ละฝักมีเมล็ด 20-30 เมล็ดเรียงตามขวางขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเนื่องจากใบขี้เหล็กบ้านมีธาตุไนโตรเจนสูงจึงนิยมปลูกเป็นไม้บำรุงดินใบใช้เป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินเมื่อใบร่วงหล่นช่วยปกคลุมดินและรักษาความชื้นในดินปลูกตามแนวระดับบนพื้นที่ลาดชันเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและยังใช้เลี้ยงครั่งได้ดีอีกด้วยเนื้อไม้ขี้เหล็กบ้านมีสีน้ำตาลแก่เกือบดำมีความแข็งและเหนียวมากนิยมใช้ในการสร้างส่วนที่รับน้ำหนักของบ้านเช่นเสารอดตรงเป็นต้นใบขี้เหล็กใช้ย้อมผ้าให้สีเหลืองเหลืองอมเขียวหรือน้ำตาลอมเขียวนอกจากนี้คนไทยยังนิยมกินใบอ่อนและดอกขี้เหล็กเป็นอาหารอีกด้วยทุกส่วนของขี้เหล็กบ้านใช้ประโยชน์ทางยาได้ทั้งสิ้น

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสาธรต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมาสาธรต้นไม้ใหญ่หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาต้นนี้คือพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนับแต่จังหวัดได้รับพระราชทานมาปลูกในพุทธศักราช2537ขณะนี้เติบใหญ่มีอายุเกือบ20ปีแล้วสาธรยังมีชื่อเรียกในท้องถิ่นอื่นๆเช่นประจวบคีรีขันธ์เรียกกระพี้เขาควายเชียงใหม่เรียกขแมบคำแมบจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือเรียกขะเจาะสาธรเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงราว 10-20 เมตรลำต้นมีเปลือกเรียบสีเทาบ้างก็แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆตื้นๆกระพี้มีสีขาวอมน้ำตาลปลายกิ่งอ่อนมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมคล้ายเส้นไหมใบเป็นใบประกอบเรียงสลับกันใบย่อยรูปรีติดเป็นคู่ๆปลายสุดเป็นใบเดี่ยวเรียวแหลมหรือมนสาธรออกดอกราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมลักษณะดอกเป็นรูปดอกถั่วรวมเป็นช่อสีขาวหรือเหลืองอ่อนเมื่อดอกร่วงกลายเป็นฝักรูปใบห่อกลับปลายเป็นจะหง่อยสั้นโคนมนแม้ผนังฝักจะเหนียวแต่ฝักแก่แตกง่ายเมล็ดหลุดร่วงนำไปเพาะงอกเป็นต้นใหม่ต่อไปเนื้อไม้ของต้นสาธรเมื่อตัดใหม่ๆมีสีอมม่วงแต่เมื่อปล่อยให้กระทบอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมม่วงถึงน้ำตาลเข้มนอกจากนี้ยังมีลวดลายสวยงามมีความละเอียดแข็งและเหนียวทนทานทำให้สะดวกต่อการเลื่อยผ่าใสตกแต่งขัดเงาทุกขั้นตอนนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างทำเครื่องเรือนเครื่องมือเครื่องใช้นานาชนิดจะเป็นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมาแต่ก็ยังพบได้ตามป่าเต็งรังทั่วทุกภูมิภาคและในประเทศใกล้เคียงเช่นลาวกัมพูชาพม่าก็มีเช่นกัน

0: ัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงเพลงหนึ่งนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับมาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือ

0: าถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
1: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
0: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิ่ม
1: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
0: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
1: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
0: แบบนี้นั่นเองครับ
1: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
0: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแฟน
0: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: ช้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: ช้าง
1: ภาษาถิ่นอีสานเสียงว่า
0: สร้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: สร้าง
1: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
0: ฮัก
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: หลัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: หลัก
1: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ฮัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: ฮัก
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
0: ป
1: ้อภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: พ่ออ
1: ีกครั้งค่ะ
0: พ
1: ่อและภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: พ่ออ
1: ีกครั้งค่ะ
0: พ
1: ่อใช่แล้วค่ะนักเรียน
0: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ยิ่ง
0: อีกครั้งนะครับ
1: ยิ่ง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับ และก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหญึ่งนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่สองกันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ่
0: อีกครั้งนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงหญึ่งนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู
0: ้อีกครั้งนึงนะครับ
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู
0: ้ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮูกนั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ช้าง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ช้าง
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอสู้นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนะครับ
1: ใช่
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: าบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กาบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากาบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ปลา
1: อีกครั้งนะคะ
0: ปลา
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
0: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การ

0: ออกเสียงเฉยๆนะครับคุณนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้นักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว่าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
0: ว่าว
1: ว่าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว่าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว่าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเอง
0: ครับ
1: นักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
1: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิ่ม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิ่มได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเป เปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกรวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกรวยคำที่สองก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบก้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิ่มใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะคะนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ละครับเกียนอีกครั้งนะครับเกียนใช่ละครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นก็ไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเง่าเง่าใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเหื่อก็คือคำว่าเง่านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิ่มที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับ นักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้องค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

องรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนก๊าซจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับหมออ้อยครับวันนี้ทำไมพาผมมาไกลถึงขอนแก่นเลยครับเนี่ยเรามาดูสัตว์ชนิดไหนครับ
1: วันนี้หมอจะพาปาร์คมาชิมอาหารแห่งอนาคตอาหารอนาคตจริงๆนี่เลย
2: ลูกอมอันนี้ผมก็เคยกินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ปาร์คเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกิน
2: ทำไมล่ะครับหมออ้อย
1: ก็จะได้เป็นอาหารแห่งอนาคตไงโอ้ยเอาเถอะเดี๋ยวพาไปชิมจริงๆเก็บไว้ไป
2: มันอร่อยจริงๆครับหมออ
1: ้อยอร่อยรับรองได้ชิมเต็มที
2: ่หมออ้อยครับ
1: ครับ
2: บอกว่าจะพาผมมากินของอร่อยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วอันนั้นมันพิพิธภัณฑ์กีตาวิทยาคืออะไรเหรอครับ
1: ก็กีตาวิทยาเนี่ยก็หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับแมลงพิพิธภัณฑ์กีตาวิทยาก็คือพิพิธภัณฑ์แมลงไงปาร์คสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: อันนี้อาจารย์ยุพาแล้วก็น้องปาร์คครับอาจารย์ครับ
2: อาจารย์ยุพาครับหมออ้อยบอกว่าจะพามากินอาหารแสนอร่อยแห่งอนาคตมันคืออะไรครับ
3: น้องปาร์คกินอาหารอะไรแล้วบ้าง
2: ก็กินหมูกินไก่ครับ
3: ค่ะไก่มี2ขาตอนนี้จะพามากิน6ขาอย่างแมลงพวกนี้แมลงมี6ขาเห็นไหมคำว่าแมลงอันนี้กินได้นะ
1: นี่ได้คำตอบยังจะมากินอะไร
2: ผมมากินแมลงเหรอครับ
1: ใช่
2: แล้วแมลงคืออาหารแห่งอนาคต
3: ใช่ใช่
2: งงอะครับหมออ้อย
3: เนี่ยตัวนี้ลาย6ขานะคะน้องป้ากินกุ้งไหม
2: กิน
3: แบบเดียวกันเลยนี่ญาติของกุ้งเพราะฉะนั้นรสชาติเหมือนกุ้งเลยนะคะตัวนี้กินได้หมดเลยนะคะ
2: ที่บอกว่าแมลงเป็นญาติของกุ้งนี่มันเป็นมายังไงล่ะคร
3: ับ แมลงกับกุ้งเนี่ยเป็นสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแล้วมันมีเวทการร่วมกันมากุ้งมีหลายขามากก็ลดลงมากลายเป็น6ขาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในสายเดียวกันแล้วกุ้งเนี่ยเวลาน้องปลากินกุ้งใช่ไหมมันมีเปลือกแข็งเนาะ
2: ใช่ครับ
3: ต้องเอาเปลือกออกแบบเดียวกันเลยกระดูกไคตินแข็งเหมือนกันรสชาติแมลงเป็นไงถ้าน้องปลาชอบกุ้งก็กินแมลงได้เหมือนกันเลยทีนี้ก็จะพามาดูพิพิธภัณฑ์แมลงเนาะที่เก็บแมลงที่ตายแล้วเพื่อการศึกษานะคะโอเคก็มีหลากหลายชนิดเนาะอ
2: ัน
3: นี้ก็เก็บมานานแล้ว60กว่าปีแล้วพร้อมที่ตั้งคณะเนี่ยค่ะมันมีแมลงทั้งมีเป็นศัตรูพืชเป็นอาหารมีหลากหลายนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแมงกินนูน
2: แมงกินนูน
3: สวยงามมากเลยดูสีสันสะท้อนแสงเนาะแมงกินนูนเนี่ยคนอีสานเขากินเป็นอาหารด้วยนะอันนี้อยู่ตามต้นไม้ okay. เนี่ยเขาเรียกว่าด้วงปีกแข็งหรือดูอีกอันนึงเขาเรียกว่าแมงกุดจี
1: แมงชื่อ
3: จุดจีหรือกุดจีเนี่ยนะคะเขาเป็นหรือด้วงมูลสัตว์เหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: หมายคำว่าไงคะ
3: แมลงพวกนี้เนี่ยมันกินมูลสัตว์นะคะมีทั้งตัวหลากหลายขนาดนะคะขนาดเล็กๆเขาก็ไม่ค่อยกินเขากินขนาดแบบนี้แหละ
2: มูลของสัตว์ชนิดไหนบ้าง
3: เป็นคำถามที่ดีมากสัตว์ชนิดไหนเนาะคนอีสานเขาก็จะกินมูลของสัตว์ที่เป็นอยู่ในวัวในควายเท่านั้นเองมันอยู่ในทุกมูลของสัตว์นะมูลสุนัข ก็มีมูลคนก็มีแต่เราไม่กินเป็นอาหารกุจีเนี่ยในโลกนี้ก็มีเป็นพันๆชนิดแต่เราจะกินไม่กี่ชนิด 4-5 ชนิดที่เรากินเป็นอาหารแต่เขาก็มีวิธีการกินอีกนะคนอีสานเวลาเขากินแมงกุจ
2: ีเขาทำยังไงครับ
3: หนึ่งแมลงเวลากินแมลงเป็นอาหารเนี่ยหนูต้องเลือกเอาแมลงที่มันมีชีวิตน่ะหนูไม่เอาแมลงที่มันตายเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ไอ้มันตายเพราะอะไรนะเลือกที่มีชีวิตแต่กุจีนี่มากกว่านั้นอีกเขาปล่อยให้มันว่ายน้ำด้วยปล่อยในกระถางเลยในกระถางน้ำเอากระถาง
2: มันเล่นน้ำเลย
3: ให้มันว่ายน้ำกุจีกลัวจมน้ำก็เลยต้องปล่อยมูลออกมาที่มันอยู่ในท้องเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการ
2: เหมือนการทำความสะอาด
3: ความสะอาดมันเองถ่ายท้องมันออกนะ1วัน1คืนแล้วเราถึงเอามาปรุงเป็นอาหาร
1: แสดงว่ามีแมลงบางชนิดที่ไม่กินด้วยใช่ไหมครับอาจารย
3: ์มีค่ะตัวมันจะมีสารพิษที่เรากินแล้วเราก็ตายอ่ะค่ะเราไปดูอีกห้องนึงมะ
1: ได้ครับ
3: ที่นักศึกษากำลังแยกแยะแมลง
1: ครับ
3: แล้วก็มันจะมีแมลงมีพิษอยู่แถวนั้นด้วยเน
1: า
3: ะ

0: อันนี้ก็เราพามาดูที่นักศึกษากีตวิทยาเขาดูแลรักษาแมลงเนาะเพราะแมลงเราเก็บวานานมันก็จะมีเชื้อราแมลงเราก็ต้องเอามาทำความสะอาดนะฮะนี่เรามาดูในกลุ่มของแมลงที่มีความหลากหลายกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เรากินไม่ได้นะคะเราเรียกว่าดวงน้ำมันมีพิษค่ะ
1: ทำไมถึงเรียกว่าดวงน้ำมันเหรอครับ
0: มันตัวมันเห็นไหมเก็บมาเป็นกินเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันจะเหมือนจะตกน้ำมัน
0: ตกน้ำอันนี้พอดีเก็บไว้นานมันซีดไปหน่อยนะ
3: คร
0: ับ จริงๆสีสันมันจะสีแสดสวยงามเลยกินตัวเดียวอย่างนี้นะคะอันนี้มีพิษมากเลยนะ
1: ถึงชีวิตได้ไหมครับ
0: ถ้ากินหลายตัวถึง5ตัวเนี่ยตายได้เลยเราก็พยายามให้ความรู้ว่าอย่ากินนะอย่ากินนะเขาก็บอกว่าเขาเห็นมันกินพืชนี่พืชก็ไม่ได้มีพิษเขาก็เลยกินแต่ไม่ได้แมลงมีพิษตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าดวงน้ำมันกินไม่ได้เนาะตัวนี้เราเรียกว่าพวกต่อนะต่อแตนนะคะตัวใหญ่เห็นไหม
2: แต่เราไม่เคยเห็นตัวใหญ่ๆเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะยิ่งใหญ่มาก
1: ปีกสวยมาก
0: สวยมากตัวนี้เรากินแต่เราไม่กินตัวมันเนาะเรากินที่มันเป็นตัวอ่อนอยู่ในรัง
2: ที่เรคคอร์ดตอนนี้เขามีกี่หมื่นกี่แสนชนิดอะไรเงี้ยที่เล็กที่แบบสามารถจำแนกได้อยู่ครับจ
0: ้ะที่เราบันทึกได้จำแนกได้ก็มีประมาณสักล้านชนิดล้านชนิด
2: ล้านชนิด
1: ล้านชนิดแล้วหนึ่งชนิดนี่มันมีกี่ตัวครับเนี่ย
2: นี่ตัวนี้ดีกว่าจ้าตัวเบลเลอร์เลย
0: ตัวนี้เหมือนแมงสาบไหม
1: เหมือนครับแมงสาบยักษ์
0: ใช่
2: ตัวนี้ผมคุ้นอยู
0: ่ฝรั่งเขาก็มาเมืองไทยเขาก็เห็นว่าเอ้ยคนไทยกินแมลงสาบเหมือนไหมคะเหมือนแมลงสาบเลยเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนครับแมลงสาบยักษ์
0: จริงๆไม่ใช่อันนี้แมงดาน้ำพริกแมงดาเคยเห็นไหมฮะมีรสชาติมีกลิ่นหอมมากตัวผู้มีกลิ่น
2: ผมเห็นอะไรแปลกๆตรงนี้คร
0: ับ อันนี้แมงดานาเราเรียกว่าแมงดาสวนก็แล้วกันตัวเล็กๆพวกนี้แมงดาตัวเล็กกินได้เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้น่าสนใจเพราะมันมีไข่ตัวเมียจะวางไข่ให้ตัวผู้ดู
1: ไม่มันวางไข่อยู่ข้างบนนะ
0: มันวางไข่ให้ตัวผู้นะ
1: มาเขาว่าไงครับวาง
0: ตัวเมียอุตส่าห์ออกลูกแล้วไงตัวผู้ก็ต้องเลี้ยงดูไข่มาดูตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจ
2: โ
0: อ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยอันนี้เรียกว่า
1: ปีศาจเลยกิ่งไม
0: ้ใช่ตะกะแตนกิ่งไม้นะคะภาษาอีสานเราก็จะเรียกว่าแมงหามผี
2: แมงหาม
1: ทำไมถึงเรียกว่าแมงหาม
0: ทำไมมันหามผีอันนี้มันเหมือนลงศพเห็นไหมฮะลงศพมันก็ชาวบ้านแบกลงศพแล้วกลายเป็นผีเห็นไหมแมงหามผีตัวนี้เนี่ยเราก็กินเดินมาปิ้งกินเอามาปิ้งย่างอย่างนี้เลยวางบนเตาย่างกินอันนี้เป็นตัวดีนะตัวมีประโยชน
2: ์
1: อะไร
0: ค่ะตะกะแตนโชคมวยตะกะแตนดำข้าวหรือตะกะแตนยงยง
1: ตะกะแตนยงยง
0: มีประโยชน์นะคะ
1: มีประโยชน์ยังไง
0: ค่ะกินแมลงศัตรูพืชอื่นเป็นอาหารเนาะถ้าเห็นตัวนี้อย่าทำลายเขานะคะ
1: ให้เขา
0: อ
1: ยู่ใน
0: ธรรมชาติใช่เขาจะได้ช่วยเรากำจัดศัตรูพืชที่บอกว่านอกจากมีประโยชน์จับตัวอื่นกินเป็นอาหารแล้วนะคะชีวิตเขาเนี่ยเวลาเขากำลังผสมพันธุ์อยู่พอตัวผู้ปล่อยเชื้อตัวผู้เข้าไปในท้องตัวเมียก็กินหัวตัวผู้เลย
1: อ้าวทำไมอะคะ
0: เขากินเพราะว่าตัวเมียพอเสร็จแล้วก็ต้องวางไข่ต้องมีลูกนะเขาก็เลยต้องใช้โปรตีนที่ใกล้ที่สุดก็ตัวผู้นี่เอง
2: ดูน่าสงสารแต่มันก็เป็นวงจรชีวิตที่ธรรมชาติสร้างมาคราวนี้ตัวนี้ครับอาจารย์มันเหมือนงวงช้างเลยครับอาจารย
0: ์ตัวนี้แจ๊กกะจั่นงวงแจ๊กกะจั่น
2: สวยมากครับ
0: สวยมาก
2: สวยมาก
0: สวยมากแต่เป็นศัตรูพืชนะคะอยู่ในป่าทีนี้ตัวนี้มาตัวนี้นะคะตัวนี้จิ้งหรีดละค่ะจิ้งหรีดที่เห็นเนี่ยนี่พวกทองแดงนี่ทองดำตัวสีดำๆนะคะแล้วก็อันนี้คื
2: ออันนี้ชื่อทองดำ
0: ค่ะ
1: ทองดำ
0: ตัวมัน
2: สีดำ
0: เนี่ยมีสีเป็น
2: แล้วนี่ทองแดง
0: ทองแดงสีแดงๆอันนี้เขาเรียกว่าแมงสะดิ้งตัวเล็กกว่านะคะ
2: แมงสะดิ้ง
0: จิ้งหรีดก็เหมือนกันเวลาทำเสียงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียเดี๋ยวให้ดู

0: ตัวไหนตัวผู้น้องปาร์ครู้ไหม
1: สุ่มเดาเอา
0: อ่ะเดาเลยตัวไหนคิดว่าตัวไหนเป็น
1: ตัวนี้ตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับ
1: มันตัวเล็กกว่า
0: ตัวเล็กกว่า
1: ดูขามันก็
0: ถูกโอเคดูตัวนี้อ่ะโอเคอันนี้ตัวเมียมีอายุวางไข่เห็นอายุวางไข่สีดำทั้งหมดเนี่ย
1: มีอะไรยื่นออกมา
0: ใช่เหมือนเข็มเขาเรียกว่าอายุวางไข่ตัวเมียต้องวางไข่ถูกไหมตัวเมียต้องออกลูกแทงลงไปในดินเพื่อวางไข่ตัวผู้เห็นบนปีกมันไหมเห็นความไม่เหมือนกันของปีก
2: ตั
0: วผู้เป็นมีลายใช่ไหมกลุ่ม
2: มีลายปีก
0: ตัวเมียเรียบเรียบถูกไหม
3: ได้รู้จักกับแมลงหลากหลายชนิดกันแล้วถึงตอนนี้อาจารย์ยุภาจะพาพวกเราไปคุยกับอาจารย์ทัศนีซึ่งเป็นผู้ริเริ่มศึกษาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นคนแรกกันครับ
4: ผมอยากทราบครับว่าอาจารย์จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงจิ้งหรีดนี่คืออะไรครับอาจารย์เพราะว่าการเริ่มเป็นคนแรกเนี่ยมันต้องมีจุดอะไรสักอย่างที่ทำให้อาจารย์คิดว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยครับ
5: ของแมลงกินได้ก็มีหลายชนิดนะคะเราก็ลองหลายๆอย่างเรามาลองหมดแล้วค่ะพวกตะกั่วแตนแมลงดาจิ้งหรีดค่ะแต่พวกจิ้งหรีดมันง่ายค่ะลูกมันพอเลี้ยงง่ายค่ะ
4: ก็เลยเป็นจุดที่บอกว่าโอเคมันเหมาะสมในการเลี้ยง
5: ค่ะ
4: คราวนี้ครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะ
4: แล้วทำไมแมลงต้องอยู่เมืองไทยฮะเมืองนอกเขาเลี้ยงไม่ได้หรอครับ
5: ค่ะเพราะว่าของบ้านเรานะคะในส่วนของดินฟ้าอากาศอะไรนี่มันก็เหมาะสมไหมคะแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะของบ้านเรา
0: และในต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะเลี้ยงจิ้งหรีดเหมือนเราแต่เขาเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่ควบคุมอุณหภูมิอากาศมันหน้าหนาวหิมะตกมันก็เลยเลี้ยงได้ไม่เต็มที่เหมือนทางอีสานเนี่ยค่ะ
1: ผมบอกว่าเมื่อก่อนนะครับร้านแมลงทอดตามข้างทางแม่ผมบอกว่าอย่าไปกินมันฉีดยาฆ่าแมลงอันนี้จริงหรือเปล่าครับ
5: ค่ะคือตรงนี้ในส่วนของแมลงนะคะอย่างที่เราเลี้ยงนี่ค่ะมันก็จะไม่มียาฆ่าแมลงเลยครับเพราะที่เราเลี้ยงถ้ามันสกปรกอะไรนิดเดียวโดยเฉพาะจิ้งหรีดมันก็จะตายแล้วค่ะ
4: โอ้ตายง่ายนะ
5: ค่ะถ้าเป็นแมลงเลี้ยงตรงนี้ก็จะไม่มีค่ะ
0: แต่คำถามของน้องปาร์คจริงนะแต่จริงในแง่ที่ว่าถ้าเป็นแมลงจากป่าเนาะเพราะแมลงที่เห็นในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีหลากชนิดมากนะคะอย่างถ้าเป็นจิ้งหรีดที่อาจารย์ทัศนีว่าเนี่ยจากฟาร์มจากเลี้ยงไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้ากินตะกั่วแตนหรือกินตัวอื่นที่เป็นเก็บจากป่าเนี่ยก็ต้องระวัง
4: อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมเดินไปที่แผงขายแมลงแล้วมีแมลงเต็มหมดเลยผมจะเลือกกินแมลงอะไรที่จะปลอดภัยสำหรับผมไม่สุดเนี่ยครับ
5: ก็เลือกแมลงที่เราเพาะเลี้ยงจากฟาร์มนะคะเช่นจิ้งหรีดใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: หรืออย่างของดักแด้หนอนไหมอันนี้ก็ปลอดภัยนะคะอย่างทางใต้ก็เป็นพวกด้วงสาคู
4: ครับ
5: หรือพวกหนอนรถด่วนเนาะหนอนรถด่วนนะคะ
0: ค่ะ
5: ก็ปลอดภัย
0: แต่หนอนรถด่วนขอเสริมอย่างนี้คือเราเลี้ยงไม่ได้แต่มันมาจากธรรมชาตินะคะแต่หนอนรถด่วนเนี่ยธรรมชาติเขาอยู่ในลำไม้ไผ่นะคะเพราะฉะนั้นก็แค่เปิดไม้ไผ่มาแล้วเอาตัวหนอนมา
5: ก็สะอาด
0: ก็สะอาดแต่ถ้าเทียบกับตะกั่วแตนอย่างเงี้ยที่มันบินมาจับตามพืชผลอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาจับเป็นฝูงๆเขาอาจจะใช้ยามีการพ่นยาอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ต้องระวังในตัวพวกนี้นะคะที่
5: คือเขาอาจจะมีการพ่นสารฆ่าแมลงที่พวกพืชผล
0: แล้ว
5: ตะก
0: ั่
5: วแตนอาจจะไปกินก็ได้อะไรเงี้ยนะคะ
0: ดังนั้นตรงนี้ก็ระวัง
4: ตอนต้นรายการผมบอกน้องปาไปครับว่าแมลงเนี่ยจะเป็นอาหารแห่งอนาคตอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายครับว่าทำไมมันถึงเป็นอาหารแห่งอนาคต
0: เรื่องนี้นะคะ
4: คร
0: ับ จริงๆการกินแมลงต้องเท้าความไปไกลเลยทุกประเทศกินหมดในอดีตนะคะ
4: คือ
0: ทุกคนกินหมดแต่ทุกคนลืมไปแล้วนะคะทีนี้แต่ประเทศไทยยังรักษาตรงนี้อยู่นะคะนี่ความว่าอนาคตคืออนาคตเนี่ยประชากรโลกเพิ่มขึ้นตอนอีกหน่อยก็พยากรณ์ว่าอีกประมาณสัก20ปีเนี่ยจะมีเป็น 9,000 ล้านจะเยอะมากและอาหารต่างๆแล้วเด
4: ี๋
0: ยวนี้ขาดแคลนเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะขาดแคลนต่างประเทศก็มองตรงจุดนี้กันหมดว่าเอ๊ะเราไม่ได้แล้วเราต้องสอนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักคุณค่าของแมลงที่สามารถกินได้แต่การกินแมลงเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ถ้ากินเป็นตัวๆน้องปาร์คอาจจะไม่อยากจะกินนะคะเขาก็เลยต้องปรับให้เหมาะกับคนเด็กรุ่นใหม่อย่างนี้ด้วยค่ะทุกคนกำลังตื่นตัวเรื่องนี้หมดแต่ประเทศไทยโชคดีซึ่งบอกว่าเรามีฟาร์มที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็เราทำมาก่อนตั้ง15ปีแล้วอาจารย์ทัศน์ประเทศอื่นเขาเพิ่งเริ่มไงฮะงั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เวลาเราพูดเรื่องกินแมลงเนี่ยคนไทยก็จะเฉยๆเพราะว่าเราก็เห็น
4: ก็กินกันอยู่แล้ว
0: อยู่แล้วแต
4: ่
0: ต่างประเทศเป็นเรื่องตื่นเต้นก็มีบริษัทต่างประเทศเขาก็วันเสาร์ที่อย่างเงี้ยเขาก็เอาแมลงจิ้งหรีดนะคะใส่รถ สวยๆรถเหมือนกับรถขายกาแฟอย่างนี้นะคะแต่เขาเอาจิ้งหรีดมาเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยจะเข้าคิวกันมากินแซนด์วิชแล้วมีจิ้งหรีด1ตัว
4: โอ้
0: โหเนี่ยจะเข้าคิวกันด้วยความอยากกินจิ้งหรีดมากอันนี้ประเทศฟินแลนด์อย่างอเมริกาอย่างงี้นะคะเขาก็ไปเอาจิ้งหรีดเนี่ยค่ะมาเอาผงแล้วมาพัฒนาทําเหมือนกับมันฝรั่งทอดกรอบอย่างเงี้ยเป็นข้าวเกลียบอย่างเงี้ยฝรั่งเศสเบลเยียมในประเทศทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็คุยกันละว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกินแมลงเยอรมันเงี้ยทุกคนมาหมดแล้วก็ทุกคนก็อยากสั่งซื้อจิ้งหรีดจากเมืองไทย
4: อาหารสัตว์ประเภทนึงฮะที่เป็นจิ้งหรีดอบกรอบอ่ะเค้าก็มีบรรจุเป็นกระป๋องเลยฮะมาจากอเมริกาแล้วก็คนเนี่ยก็ไปนิยมไปซื้อของอเมริกามาให้สัตว์เลี้ยงกินจริงๆแล้วซื้อเมืองไทย
0: มาจากเมืองไทยจริงๆแล้วเขาซื้อ
4: เมืองไทย
0: ตัวเมืองไทยแล้วเขาไปอบแล้วก็ส่งมาขายเรา
1: อยากรู้จังเลยครับว่าวิธีเพาะเลี้ยงอะครับมีวิธีเพาะเลี้ยงไงครับผมไม่เคยเห็น
4: สนใจแล้วสิ สนใจแล้วสิ
1: อยากรู้ครับไม่เคยเห็นว่าเขาเพาะเลี้ยงยังไง
3: สำหรับอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีดอาจารย์ทัศนีบอกว่าไม่ยากเลยครับเพียงแค่เรามีรังไข่สำหรับให้จิ้งหรีดใช้หลบภัยถาสำหรับใส่น้ำสะอาดและใส่อาหารอุปกรณ์ง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้แล้วครับแต่ฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดจริงๆหน้าตาเป็นแบบไหนไปดูพร้อมกันที่หมู่บ้านจิ้งหรีดครับ
0: อันนี้เราถึงแล้วฟาร์มจิ้งหรีดนะคะ
1: โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะครับ
0: มาเจอคุณไพบูลย์ที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะคะอันนี้คุณไพบูลย์เจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดคุณหมอค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะครับอาจารย
6: ์
0: ก็พาน้องปาร์คมาเรียนรู้เรื่องฟาร์มจิ้งหรีดกับคุณน้าไพบูลย์แหละค่ะนะคะน้องปาร์ค
4: มันเหมือนกับที่เราดูกันมั้ย
1: อันเนี้ยครับผมคุ้นๆครับคุณน้าไพบูลย์อันนี้ใช่แมงสะดิ้งหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับแมงสะดิ้งตัวที่บ้านเขาบางคนเขาก็เรียกตัวขาวแมงขาวจิ้งหรีดขาวส่วนมากเขาจะเรียกแมงสะดิ้งแหละ
4: แมงสะดิ้ง
2: ครับ
4: แล้วคราวนี้เวลาเริ่มเลี้ยงครับมันจะมีวิธีการเลี้ยงไงครับ
2: ขั้นตอนแรกอะ
4: ครับ
2: ตอนเยาว์วัยมันจะมีนี่ครับไข่เลยครับหลังจากมันโตเต็มวัยแล้วก็ลองไข่
1: นี่ไงไข่ขาวๆเหมือนที่เคย
4: ดูขาวๆนี่ค
2: ือไข่ไข่มันครับ
4: ลองไข่ก็คือให้แม่จิ้งหรีดเนี่ยเอามาวางไข่ตรงนี
2: ้หลังจากนั้นเราก็ไปกบให้มันอุณหภูมิมันได้รอมันแตกประมาณแล้วแต่หน้า
4: ครับ
2: หน้าร้อนก็แตกไวหน่อยมัน7วัน8วัน
4: ครับ
2: ถ้าหน้าหนาวก็อยู่ประมาณ 15-20 วันนะอุณหภูมิมันเย็น
4: พอแตกไข่เรียบร้อยก็จะกลายเป็นตัวอ่อน
2: ตัวอ่อนออกมาตัวเล็ก
4: ๆไอตัวขาวๆเล็กๆนี่ใช่ไหมอันนี้คือเพิ่งออกมาเลย
2: เพิ่งออกเพิ่งบอก
4: วันนึงอายุวันนึง
2: เมื่อเช้านี่เอง
4: เมื่อเช้านี่
2: แตกเมื่อเช้านี่ออกเมื่อเช้านี่เอง
1: ตัวขาว
2: มันยังอ่อนยังเยาว์วัยอยู
1: ่
2: อีกประมาณสัก2อาทิตย
1: ์มันถึงจะ
2: เปลี่ยนสีค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆ
4: ย
2: ิ่
4: งขาวแสดงว่าเพิ่งออกพอผ่านไประยะนึงสีจะเข้มขึ้น
0: ร้อนคาบ
2: ตัวมันก็จะแข็งขึ้น
4: แล้วพวกนี้กินอาหารเหมือนกับ
2: เหมือนกันครับเหมือนกันครับใช่ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอน
4: อาหารไม่ต้องเปลี่ยนเลยเหมือนกันหมด
2: ไม่เปลี่ยนเหมือนกันหมด
4: อ่ะครับพอได้ตัวอ่อนออกมาเรียบร้อยแล้วรอกี่วันฮะถึงจะกลายเป็นพวก
0: อันนี้
4: ขนาดเนี้ยไซส์เนี่ยฮะ
2: ไซส์นี้ประมาณเดือนนึงครับ
1: แล้วเดือนนึงนี่พร้อมเก็บขายหรือยัง
2: ยังครับยังประมาณ45วันถึงจะเก็บขาย
4: เก็บขายที่45วัน
2: ครับ
4: ใช่มั้ยครับแล้วช่วงเก็บขายเนี่ยมันต้องเอามาลองไข่ก่อนหรือยังไงวะ
2: ครับลองไข่ก่อนพร้อมที่จะมันเต็มตัวเต็มใบแล้วพร้อมที่จะลองไข่ไว้ทำพันธุ์ต่อไปทำนั่นต่อไป
4: แสดงว่าไม่มีการขาช่วงเลย
2: ครับ
4: จะเก็บขายก็เอามาลองไข่
2: ลองไข่
4: ลองไข่ออกตัวเต็มใบ
2: ครับ
4: ก็ลองไข่
2: ลองไข่
4: ขายตัวเต็มใบ
2: หมุนเวียนครับ
4: หมุนเวียนนี้เลย
2: ครับ
1: ผมเห็นเป็นแผงไข่อะครับมันมีไว้ทำอะไรอะครับ
2: ตัวนี้ไว้สำหรับให้จิ้งหรีดเข้าไปแอบซ่อนตัวไม่ให้มันเห็นกันเวลามันถอดคาบ
1: อ๋อเวลาถอดคาบมันจะกัดกัน
2: ใช่ครับมันจะลงไปแอบในช่องแผงไข่นี่ไม่ให้มันเห็นกันแล้วมันจะกัดกัน
4: เวลาหลังจากลอกคราบผิวหนังเขาเนี่ยจะอ่อนก็จะโดนทำร้ายได้ง่ายเขาเลยต้องมีที่ซ่อนตัวพอซ่อนตัวสักระยะหนึ่งผิวหนังเขาจะเริ่มแข็งพอแข็งปุ๊บ
1: ก็จะมีเกาะป้องกัน
4: จะมีเกาะแล้วตูดก็ทำลายไม่ได
0: ้อันนี้เพศอะไรคะ
1: นี่เพศเมียครับ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะมันมีเข็มอยู่ตรงนี้คร
0: ับ เข็มวางไข่ตรงนี้ใช่ไหม
4: ใช่ได้ครับใช่ได
0: ้ค่ะเก่งมากค่ะ
1: ถ้าเป็นเพศผู้ครับเกิดมาแล้วปีกของมันจะเป็นขู่ขะเลยหรือเปล่า
2: เป็นขู่ขะครับ
1: ตอนที่มันสร้างปีก
2: ตอนสร้างปีกแล้ว
0: ใช
2: ่
0: มันต้องลอกคราบตอนเกิดยังไม่มีปีก
1: และตอนที่มันสร้างปีกก็เป็นขู่ขะไปเลย
0: ค่ะ
4: อาจารย์ครับผมสงสัยนิดนึงในสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยอุณหภูมิมีผลกับการกำหนดเพศ
0: แต่แมลงมีเรื่องเปลี่ยนเพศเหมือนกันถ้าอาหาร

0: ไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นเพศผู้แล้วทำไมถึงอาหารไม่สมบูรณ์เป็นเพศผู้น้องปากรู้ไหมไม่สร้างตัวเมีย
1: มันสมบุกสมบันกว่า
0: ตัวเมียต้องทำหน้าที่อะไรขยายพันธุ์มันขยายพันธุ์ไม่ได้เพราะอาหารไม่มีกินลูกออกมาก็ยิ่งไม่มีกินใหญ่เลยก็เลยกลายเป็นตัวผู้มากกว่าในแมลงนะคะเรื่องอาหาร
2: จะเป็นเรื่องอาหารเป็นหลักใช่ไหมคะที่พี่บุญครับคือผมเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าเขาจะไปจับจิ้งหรีดแล้วก็เอามาสู้กันเอามาปั่นกันมันคืออะไรฮะ

0: มาปั่นเพื่อเอามากัดกันมาสู้กัน
1: ครับ
0: เขาก็จับตัวผู้มาแล้วเขาก็ทำอย่างนี
1: ้ครับ
0: แล้วเขาปล่อยลงในอ่างหรือว่าในขันสองตัวให้มันกัดกัน
2: ต่างคนก็ต่าง
0: จับ
2: จิ้งหรีดของตัวเองมาสู้กัน
0: ใช่ครับ
3: มันเป็นแบบกีฬาของ เป็นของเล่นของเด็กพื้นบ้านเขาไม่มีของเล่นเหมือนสมัยนี้ไง
1: ปั๊กเคยปั่นจิ้งหรีดป่ะ
2: เคยครับ
1: ปั่นยังไง
2: ปั่นหนึ่ง
1: เอ้า
0: ทำ
3: ตอนนี้เรามาอยู่ตลาดบ้านคำไฮนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูจิ้งหรีดทองดำที่เขาขายเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ลองชิมดู
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ครับคนที่ซื้อไปนี่เขาจะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้าง
5: มีหลายเมนูค่ะ
2: ครับผม
5: ไปทอดไปแกงใส่หน่อไม้ส้มก็ได้เอาไปให้สัตว์ก็ได้นะไปให้ปลามังกรไปให้แก
1: ก
5: ็
1: หลายอย่างเลยทั้งคนส
5: ั
1: ตว์
5: สัตว์ก็ชอบนะ
3: คนก็ชอบเห็นไหมเราแบ่งกันอันนี้ลองชิมไหมคะปลาลองชิมเลย
2: มันก็ถึงเวลาของ
3: ใช่ค่ะหนูอยากทานตัวไหน
2: สนใจไหมคะ
1: ปลาลองชิมเลย
3: อ้าวชิม
2: นี่เกิดมาผมไม่เคยกินแมลงทอดเลยนะครับเนี่ย
1: รับปาก
2: เดี๋ยว
3: คงให้กำลังใจ
2: นี่คืออาหารแห่งอนาคตครับ
3: ใช่ครับ
6: อร่อย
3: ยิ้มด้วยอร่อยนี่มีขนมมาปลอบใจน้องปาร์คนะคะลองดู
2: น่ากินจังเลย
1: ชอบกินแล้วกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมอัน
3: นี้เป็นคุกกี
1: ้ต้องกินหวานต่อ
2: เป็นของหวาน
3: ค่ะ
1: ต้องเป็นของหวาน
3: อร่อยไหมคะ
1: อืมหวาน
2: อร่อยครับ
3: อืม
2: อร่อยมาก
3: อืมอันนี้เป็นข้าวเกลียบเนาะสองชิ้นข้าวเกลียบทีนี้อันนี้กับอันนั้นอันไหนอร่อยกว่า
2: อันนี้อร่อยกว่า
3: ปาร์คชอบอันนี้อันนี้มันมาจากคริกเก็ตชิปคริกเก็ตคืออะไรปั๊ก
2: อะไรอะครับ
3: จิ้งหรีด
2: จิ้งหรีด
3: จิ้งหรีด
1: เป็นไง
3: ที่ปั๊กทานเนี่ยคือจิ้งหรีดอันนี้ก็เหมือนกันคุกกี้
2: อันนี้ก็จิ้งหรีด
3: จิ้งหรีดค่ะเห็นไหมคะก็มาจากนี่เลย
2: อร่อยมากคร
3: ับ อร่อยมากใช่ไหมคะเนาะค่ะ
1: จิ้งหรีดนี่ดีจริงๆครับอาหารคาวก็ทำได้หลายเมนูแถมยังมาแปรรูปเป็นอาหารหวานได้อีกนี่มันเหมาะสมกับเป็นอาหารแห่งอนาคตจริงๆนะ
3: ใช่คร
2: ับแถมโปรตีนสูงด้วย
1: อร่อยไหมปั๊ก
2: อร
3: ่
2: อยครับ
3: โปรตีนแทนที่จะได้แป้งก็มีโปรตีน
1: ใครชอบเป็นขนมก็กินขนมไปใครชอบกินเป็นตัวก็กินตัวไปเลย
3: ค่ะ
1: เด็ดจริง
2: ๆเด็ดจริง
1: ๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ยุภานะครับอาจารย์ทัศนีนะครับรวมถึงพี่บางออนด้วยนะครับ ที่แนะนำการเลี้ยงดูรวมถึงการแปรรูปอาหารที่ไม่คิดว่ามันจะอร่อยแล้วอร่อยขนาดน
2: ี้แถมได้ชิมด้วย
1: ได้ทั้งคาวได้ทั้งหวานเลยสุดยอดจริงครบถ้วนเรื่องจิ้งหรีด
2: อาหารแห่งอนาคต
1: เป็นยังไงบ้างปาร์คอาหารแห่งอนาคตวันนี้
2: อร่อยมีโปรตีนสูงแถมหาได้ง่ายในประเทศไทยด้วยครับหมออ้อย
1: ใช่เรามัวแต่ไปสนใจอาหารอินเตอร์แต่หารู้ไหมว่ามันแรงที่หาได้ในประเทศไทยนี่แหละมีคุณค่าทางอาหารสูงโปรตีนสูงมากเลยนะปาร์ค
2: ใช่ครับ
1: อีกอย่างนะต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจอยากจะมาลองชิ
2: ม
1: เราคนไทยเนี่ยเคยลองชิมมาแล้วกันหรือยังครับถ้ายังหาชิมกันเลยนะครับ
2: สำหรับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วมาดูกันว่าพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

0: พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนหินต้นไม้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาแยกเป็นจังหวัดเมื่อวันที่1ธันวาคม2536พร้อมๆกับจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดสระแก้วอำนาจเจริญมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆทอดยาวไปจรดกับจังหวัดอุบลราชธานีสภาพป่าไม้ทั่วไปเป็นป่าเต็งรังต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดคือต้นตะเคียนหินมีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันในแต่ละถิ่นเช่นนครราชสีมาเรียกตะเคียนหนูตราดและตรังเรียกตะเคียนทรายสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเรียกเหลาเต่าตะเคียนหินเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือรูปกลวยแหลมเปลือกสีน้ำตาลแก่แตกเป็นสะเก็ดโคนต้นมักมีภูพรต่ำกิ่งอ่อนมีขนประปรายใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปไข่ปลายใบติ่งทู่โคนมนดอกมีขนาดเล็กสีขาวหรือขาวปนเหลืองอ่อนออกเป็นช่อสั้นๆตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมและเป็นผลระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมผลเกลี้ยงมีเปลือกแข็งเมล็ดเดียวรูปทรงคล้ายกระสวยกลีบเลี้ยงขยายเป็นปีกยาว2ปีกขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเนื่องจากเนื้อไม้ของต้นตะเคียนหินมีความแข็งแรงและทนทานมากในอดีตจึงนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเช่นใช้ทำเสาสร้างสะพานทำหมอนรองรางรถไฟเป็นต้น
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ลางอุณหภูมิที่ร้อนจัดรังสีความร้อนค่อยๆปกคลุมเข้าไปในผืนป่าต้นไม้เหล่านี้ทิ้งใบของมันเมื่อขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงลำต้นนี่คือการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดของพืชหลายๆชนิดที่อยู่ในป่าเต็งรังซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งของทุกปีถึงแม้ว่าการผลัดใบของต้นไม้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายสำหรับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ยังมีสัตว์อีกเป็นจำนวนมากต้องพึ่งพาต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากสตูเป็นที่หลบความร้อนจากแสงแดดและหาอาหารจากบริเวณนิเวศที่ซับซ้อนรวมไปถึงมนุษย์ซึ่งจัดอยู่ในลำดับสุดท้ายของวงจรห่วงโซ่อาหารต้องดิ้นรนหาของที่มีอยู่ในป่ามาเป็นอาหารเพื่อประคองชีวิตให้ผ่านวิกฤตความแห้งแล้งนี้ไปได้

0: ีสานตอนล่างหรือที่เรารู้จักกันว่าอีสานใต้นะครับก็จะมีจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกษครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ภูเขาไฟในเมื่ออดีต2ล้านกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมากถึง6ลูกครับโดยเฉพาะฤดูแล้งนะครับที่นี่จะมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องมีการปรับตัวในการหาอาหารครับท่ามกลางความแห้งแล้งนี้ในอดีตพวกเขาจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรเพื่อให้ผ่านช่วงของฤดูแล้งนี้ไปได้เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับ
1: ภาคอีสานตอนล่างหรือที่เรียกกันว่าอีสานใต้ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนภูเขาไฟโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์มีภูเขาไฟอยู่ด้วยกันถึง6ลูกแต่ภูเขาไฟเหล่านั้นก็ได้ดับไปเมื่อประมาณ2ล้านปีที่ผ่านมาหินละลายหลายชนิดที่อยู่ใต้โลกรวมไปถึงเท่าฐานที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟทับกระจายทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่เต็มไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนหลายชาติพันธุ์เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการเกษตรบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และสร้างอารยธรรมสืบต่อๆกันมาเป็นเวลานับพันปีครับ
2: ถ้าพูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็จะมีคนเขมรจากค่อนไปทางบุรีรัมย์ตอนบนแล้วก็สุรินทร์แล้วก็จะมีกุยหรือที่นะครับเรียกว่าสวยแล้วก็ในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มไทโคราชหรือไทนางรองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไทเดิ้งกลุ่มพวกผมที่มาอยู่ได้ตรงนี้ก็คือบรรพบุรุษแต่ก่อนประมาณปีพุทธศักราช2490ได้มีการย้ายถิ่นฐานจากอีสานตอนบนลงมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือแถบสุรินทร์แถบศรีสะเกษแถบนี้โคราชเนี่ยก็จะมีแต่การอพยพหรือ

ย้ายครอบครัวลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ก็ด้วยสาเหตุจากพื้นดินตรงนี้นี่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าอีสานตอนบนในอดีตพอลงมานี่ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ภูเขาไฟมีป่ามีแหล่งอาหารแต่น้ำเพื่อที่จะอุปโภคหรือบริโภคนี่ค่อนข้างที่ขาดแคลนมากจะมีน้ำเฉพาะหน้าฝนในพื้นที่หมู่บ้านแถบนี้เพราะว่ามันไม่มีที่กักเก็บน้ำฝนพอน้ำหลากหน้าฝนน้ำก็จะหายไปเลยพอเข้าสู่หน้าแล้งบนภูเขาหรือในที่นานี่จะมีแต่ความแห้งแล้งพื้นดินแตกระแหงบนภูเขาก็จะผัดใบหมดใบไม้ต้นไม้ก็จะผัดใบหมด

0: การเอาตัวรอดด้วยการหาอาหารจากธรรมชาติในป่าเต็งรังที่กำลังตกอยู่ในสภาพแห้งแล้งอย่างรุนแรงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เพราะในสภาวะโลกร้อนทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปรังสีความร้อนจากผิวโลกถูกดูดซับโดยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ชั้นในบรรยากาศและส่งรังสีนั้นกลับออกไปนอกโลกแต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศออกไปได้จึงสะท้อนกลับมายังพื้นผิวของโลกอีกครั้งนี่คือสาเหตุที่ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมระดับอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อนไปทั่วโลกและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน
1: ป่าเต็งหั่งนะครับป่าเต็งหั่งของอีสานเนี่ยของบ้านผมของชุมชนของอีสานตอนล่างเนี่ยมันแตกต่างจากป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นก็คือลักษณะของมันนี่ถึงประมาณฮอดเดือนกุมภามีนาเนี่ยมันสิพัดใบพัดใบออกเพื่อว่ามันสิบ่ได้ใส่น้ําอันที่นี่ป่าเต็งรังนี่มันสิเปลือกหนากว่าป่าดิบหรือป่าดงดิบเพราะว่ามันสิกันไฟเวลามีไฟป่าขึ้นมาเนี่ยมันสิเปียกของมันนี่โดยเฉพาะเปียกหั่งนี่มันสิกันไฟได้อยู่ที่ประมาณ700องศานะครับนี่คือคุณนี่คือลักษณะพิเศษของมัน
2: ท่านผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับว่าพวกเราจะหาอาหารจากพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วป่าเต็งรังแห่งนี้นะครับมีความหลากหลายทางอาหารอย่างมากครับโดยเฉพาะในสภาพของพื้นป่าที่เปิดโล่งแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงในทุกระดับสังคมพืชจึงมีการสังเกตและทำให้เกิดอาหารขึ้นมากมายแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะหาอะไรเพื่ออย่างชีพได้จากป่าแห่งนี้บ้างครับ

นี่ก็ไม่ผิดนะครับที่เราเห็นตรงบริเวณที่พื้นนี่เป็นต้นดอกกระเจียวนะครับที่คนท้องถิ่นเองเนี่ยนิยมใช้ทำเป็นอาหาร

านผู้ชมครับตอนนี้ผมเห็นเจ้ากิ้งก่านะครับซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณภาคอีสานที่คนท้องที่นะครับมักนิยมนำไปใช้เป็นอาหารนะครับแล้วมีการล่าและก็จับทุกยุคทุกสมัยเลยครับแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าก็ยังมีเจ้ากิ้งก่านะครับชนิดนี้หลงเหลืออยู่จริงๆแล้วลักษณะนิสัยของมันก็เป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวมากแล้วก็เร็วนะครับดูด้านบนจะเห็นว่ามันพยายามจะหลบผมนะฮะแต่ยังไม่วิ่งหนีไปไหนผมก็ได้นำภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่เขานำเอาไม้ไผ่นะฮะที่ตัดมายาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็นำเชือกนะครับมาผูกเป็นลักษณะของทำปมที่ด้านหนึ่งของปลายเชือกนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นำปลายเชือกอีกด้านหนึ่งร้อยนะฮะเพื่อสร้างเงื่อนกระตุกแบบนี้นะครับพอเวลาเราได้เงื่อนกระตุกแบบนี้แล้วนะครับเราไปนำไปคล้องที่คอของเจ้ากิ้งก่าที่อยู่ตรงบริเวณต้นไม้หรือพื้นที่ที่เราพบเจอแล้วเราก็ค่อยๆทำแล้วก็แบบนี้ฮะมันจะกระตุกแล้วก็รัดแล้วก็จะจับมาได้นั่นเอง

นี่เป็นอาหารโปรตีนมื้อแรกที่ผมหาได้ในป่าแห้งแล้งแห่งนี้กลิ่นของมันก็เหมือนเนื้อสัตว์ปิ้งย่างทั่วๆไปและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านจับพวกมันมาทำเป็นอาหารจำนวนของพวกมันจึงลดน้อยลงไปทุกทีครับ

ยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีโปรตีนสูงชาวบ้านมักออกไปจับในตอนกลางคืนสัตว์ชนิดนี้จะหลบหนีความร้อนจากแสงแดดลงไปอยู่ตามร่องลึกของแผ่นดินที่แตกระแหงในตอนกลางวันพอถึงตอนกลางคืนพวกมันจะขึ้นมาหาแมลงกินเป็นอาหาร

การเดินป่าเต็งรังในตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องง่ายป่าโปร่งและไม่ได้รกมากนักแต่สภาพที่มองดูคล้ายๆกันทำให้สับสนจนดูเหมือนว่ากำลังหลงป่า

การทำร่องรอยไว้ตามแนวต้นไม้และสังเกตทิศว่าเราเดินมาทางทิศใดจากนั้นก็เดินกลับไปทางทิศเดิมวิธีนี้จะช่วยให้เราหาทางออกจากป่าเต็งรังได้

นี่คือเสน่ห์ของป่าอีกประเภทหนึ่งที่กำลังเกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอีกจำนวนมากกำลังรอคอยเวลาให้ป่าแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังตามมาคือภาพชีวิตในป่าเราอาจต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ

Thank you.

ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันการเรียนรู้การดำรงชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความแห้งแล้งอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ความอดทนกำลังใจการต่อสู้คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาสามารถเอาตัวรอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตในช่วงฤดูแล้งมาได้

แต่อุณหภูมิที่กำลังเพิ่มขึ้นบนโลกแค่1องศาก็มากพอที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอีกนับร้อยนับพันชนิดต้องสูญพันธุ์จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อวงจรห่วงโซ่อาหารแล้วเราซึ่งเป็นมนุษย์เป็นผู้ล่าในลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารจะยังดำรงชีวิตพึ่งพาอาหารจากป่าที่กำลังทวีความแห้งแล้งอย่างรุนแรงไปได้อย่างไร

งรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวมีประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันนึงคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างฮะเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะมี Solar Cell เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับ1เลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็น1ไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าเช่นเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับมาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้าง นะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำสองถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับ

0: ที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับคือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชิปต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์ 10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ 90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับโดยมีนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่มาอยู่กุดเขียน
4: Anybody and other people can
3: use. Yeah. It's better than throwing it away.
4: Yeah.
3: Right?
4: Yeah.
3: Okay. So let's do it. Go ahead.
4: Okay. Thank you.

0: Bye bye. Thank you so much.
1: Thank you. Thank you so much.
2: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการนำเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมืองซีโร่เวสต์ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: Stop and Swap อย่าทิ้งหนู
2: นี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: เม
1: สวัสดีครับก้องชนะจากสกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์นึงที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Stop and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Stop and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

ครับตอนนี้มาดูของที่คนนำมาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับหนังสือนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเอานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้ครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องไหมครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ Stop and swap Stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะ

0: มันมาก
1: Tell us what the Stop and Swap is.
2: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free, and you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
1: How often is this event?
2: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับจะเห็นว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะหนึ่งเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการชั่งแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำออกไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของของนะครับ
1: What do you do when people bring the stuff here?
3: So my job is I help answer questions, and I also put everything, or I process the donations so they have to be weighed.
1: Yeah.
3: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning, and then at the end, when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again, so we see how much went out to the community. And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify how successful our program is.
0: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: นิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกเปิดรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
1: ลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลาน

ต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณโคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

0: ก็คือโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปเหนือพื้นผิวดินของโลกประมาณ50กิโลเมตรนะคะเราจะเรียกว่าเป็นโอโซนดีแล้วก็โอโซนที่อยู่ใกล้ๆพื้นผิวโลกเราหรือว่าอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นโอโซนไม่ดี
1: ตัวโอโซนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมีออกซิเจนอยู่แล้วนะครับเป็นองค์ประกอบของอากาศที่เราหายใจนะครับโอโซนเนี่ยมันในทางโครงสร้างทางเคมีก็คือตัว O 3ธาตุออกซิเจนรวมกัน3ตัวตัวโอโซนเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาให้เขาอยู่บนชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ไกลประมาณสัก50กิโลเมตรตั้งจากพื้นโลก

0: ่เรากล่าวกันว่าโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยเป็นโอโซนดีเนื่องมาจากว่าโอโซนเนี่ยค่ะเขาจะมีศักยภาพในการดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลต
1: มันลักษณะเหมือนฟิล์มกรองแสงอะถ้าไม่มีตัวชั้นโอโซนตัวนี้อยู่เนี่ยตัวรังสีอัลตราไวโอเลตก็จะลงมาที่พื้นโลกคราวนี้ก็จะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก
0: ก็อาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังอาจจะทำให้เกิดต้อในตาได้นะคะเพราะฉะนั้นตัว O3 ที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยค่ะก็จะช่วยดูดจับเอารังสีอุลตราไวโอเลตไว้นะคะ
1: เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยกับเรื่องของรูรั่วโอโซนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะต้องเรียนนี้ก่อนว่าตัวที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยมันเกิดจากคำว่าตัวที่เรียกว่าเราเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกกรีนเฮาส์แก๊สซึ่งก๊าซเรือนกระจกตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตัวก๊าซเรือนกระจกกับตัวโอโซนนี่อยู่คนละชั้นกันในชั้นบรรยากาศโลกตัวก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยู่ในชั้นโทรโปสเฟียร์โอโซนนี่อยู่ถัดออกไปสตราโตสเฟียร์ตัวก๊าซเรือนกระจกนี่เกิดจากไหนเขาก็เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้งานอยู่นี้เหมือนกันแต่ตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยไปเร่งเกินไปเราต้องการการใช้พลังงานสูงขึ้นมันก็ไปสะสมอยู่ในชั้นของโทโพสเฟียร์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ไม่เกี่ยวกับชั้นโอโซนชั้นโอโซนนี่อยู่สตราโตสเฟียร์แต่ที่เหตุผลที่ตอนนี้นี่ที่เราคุยกันว่ามันเกิดรูรั่วโอโซนเกิดรูรั่วโอโซนมันก็เกิดจากกิจกรรมมนุษย์อีกแหละยกตัวอย่างเช่นตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือเราที่เรียกว่า CFC ตัวเนี้ย
0: สาร CFC เนี่ยเป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจากภาคอุตสาหกรรมพวกเครื่องเย็นห้องเย็นอุตสาหกรรมแอร์เครื่องทำความเย็นต่างๆรวมทั้งสเปรย์หรือว่าแม้กระทั่งโฟมนะคะที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความสามารถที่จะอยู่ได้อาจจะสักประมาณ50ปีจนกว่าตัวเขาเองจะสลายไปเองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปลดปล่อยเอา CFC ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีความสามารถที่จะไปทำลายโอโซนได้มากขึ้นที่เราเรียกว่ารูรั่วในชั้นโอโซนเนี่ยก็คือปริมาณของโอโซนที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆสาเหตุของการเกิดของแบดโอโซนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่เรามีพวกโพลูชันต่างๆหรือว่าเรื่องของการเผาไหม้โดยที่ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะผลลัพธ์จากกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนเนี่ยค่ะมันก็จะไปจับกับ O 2ตัวอื่นๆอีกก็คือออกซิเจนตามปกติเนี่ยค่ะก็จะเกิดเป็น O 3ที่อยู่บริเวณพื้นผิวดินเราซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแบดโอโซนที่เราเรียกเขาว่าเป็นแบดโอโซนเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยอะค่ะที่เราจะใช้โอโซนนะคะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำรงชีวิตต่างๆได้นะคะแต่ในทำนองกับการเนี่ยโอโซนเนี่ยยังจะไปฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆพวกเชื้อแบคทีเรียพวกเชื้ จุลินทรีย์อะไรต่างๆอีก
1: อุตสาหกรรมก็ใช้ก๊าซโอโซนนี่แหละไปทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆนะครับในการฆ่าเชื้อต่างๆก็เป็นผลดีในแง่ของเชิงอุตสาหกรรมแต่ถามว่าถ้าเราได้รับมันปริมาณเยอะๆมันก็จะมีติดขัดกับระบบหายใจของเราเพราะจริงๆแล้วเราต้องการหายใจเนี่ยอากาศที่เราต้องการหายใจมันองค์ประกอบก็คือออกซิเจนไม่ใช่โอโซนมันคือหลักการอยู่แค่นั้นถามว่าคำว่าโอโซนดีโอโซนไม่ดีข้างล่างมันอาจจะคำว่าไม่ดีก็คือว่าจริงๆเราอากาศที่เราหายใจมันไม่ได้มีโอโซนปริมาณเราก็รู้สึกถ้ามันมีเยอะแล้วเราไปสูดมันก็เป็นไม่ดีแต่ถามว่าตัวเขาเองคุณสมบัติเขาถ้าอยู่บนชั้นบรรยากาศสตาร์เฟสเขาก็ช่วยกรองรังสี UV มันก็เลยบอกว่าเป็นด้านดีแค่นั้นเองผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญก็คือกิจกรรมของมนุษย์ก็อยากให้คนพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีหรืออยู่บนความสะดวกสบายที่มีมุมของมิติเชิงสิ่งแวดล้อมใส่เข้าไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติเราไม่ไปแตะธรรมชาติเยอะธรรมชาติก็จะไม่ทำอะไรที่มันประสงค์ผลกระทบกับสุขภาพหรือพวกเราในอนาคตแน่นอน
2: อ จากกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็เราก็ถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การสาธารณสุขไทยอันนี้ผมเองอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมพระองค์ท่านเนี่ยจึงมาทุ่มเทให้กับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าร้นกล้าวรัชกาลที่5เนี่ยนะครับพระราชทานกำเนิดโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลศรีราชคือการเกิดโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดยากมากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีแพทย์มีพยาบาลมีบุคลากรเรามีแต่แพทย์แผนไทยแต่ด้วยความที่พระองค์เนี่ยได้ไปเห็นในยุโรปที่เขาเจริญแล้วเขามีเนี่ยเราพระองค์ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้กับคนไทยในปีที่เจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์สิ้นพระชนม์เนี่ยซึ่งตอนนั้นสิ้นพระชนม์แค่อายุ18เดือนเนี่ยท่านเนี่ยได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าให้สร้างพระเมรุใหญ่มากถ้าเราจะไปดูในรูปนะครับเป็นพระเมรุเนี่ยซึ่งสร้างด้วยไม้จริงเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าพระเมรุที่เราเห็นในชีวิตผมเนี่ยเราเห็นพระเมรุอยู่ 2-3 ครั้งในชีวิตเราเนี่ยซึ่งเราก็ดูว่าใหญ่นะยังเล็กเทียบกันไม่ได้เลยเพราะพระองค์มุ่งมั่นว่าหลังจากงานพระเมรุแล้วเนี่ยให้รื้อพระเมรุนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นโรงเรือน3หลังแรกที่วังหลังเนี่ยและพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศรีราชตามที่ของเจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์แล้วถ้าดูในพระราชหัตถเลขานะท่านเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าขนาดลูกเรานะครับซึ่งได้รับการพิทักษ์รักษาอย่างเต็มที่ขนาดนี้ก็ยังสิ้นแล้วอนาประชาราชนะที่เจ็บป่วยเนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานแค่ไหนท่านสร้างโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเพื่อประชาชนไม่ได้เพื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้พอเกิดโรงพยาบาลขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีของประเทศเรานะครับว่าได้มีเจ้านายนะครับพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหิดล
3: ใหญ่ไกลฟ้าสุดปรารถนาทปานิธาน
2: เนื่องจากด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยมีจิตใจที่เห็นกับคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เสร็จมาที่โรงพยาบาลศรีราชท่านมาเห็นแล้วดูแล้วมันก็ว่าสภาพต่างๆก็แย่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีต่างๆเนี่ยท่านก็เกิดมีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยอยากจะพัฒนาเรื่องทางการแพทย์ท่านก็ไปเรียนแพทย์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากท่านก็มุ่งมั่นจนเรียนจนจบแพทย์แล้วก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศรีราชตอนที่ท่านจบกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเจรจากับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นมูลนิธิที่ทำเพื่อสาธารณะท่านไปเจรจาว่าขอให้มาช่วยพัฒนาโรงพยาบาลศรีราชพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ช่วยอยู่เป็นหลายสิบปีนะจนเรียกว่าเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าได้มาวางหลักสูตรแพทย์กับพยาบาลเป็นแบบตะวันตกมันในปี2431ซึ่งเป็นปีที่เปิดโรงพยาบาลศรีราชเป็นครั้งแรกเนี่ยนะอีก2ปีถัดมาได้เกิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นนะซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยพระราชทานนามว่าโรงแพทยากรนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นราชแพทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพระองค์ท่านเนี่ยทำเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติพระองค์เนี่ยเพื่อผู้อื่นสิ่งที่ท่านย้ำตลอดก็คือว่าให้เอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งหมายความว่าทำอะไรเนี่ยคือทำให้มุ่งผลเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญพระองค์ท่านมาทำงานเนี่ยมาทำงานเหมือนสามัญชนนะครับมาดูแลคนไข้มาอยู่เวรดึกดื่นแค่ไหนมีคนไข้ถูกตามท่านก็มานะครับมาคุกคีคนไข้ต่างๆเป็นที่รักใคร่ของคนไข้ทั่วไปนอกจากนี้สิ่งที่ท่านย้ำอย่างคือว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าจะถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะทำให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติด้วยนะครับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจและเราเองก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เรารุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็เอาวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยคือ24กันยายนเรียกว่าเป็นวันมหิดลเป็นวันซึ่งจะทำให้รู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วเราก็จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาวันไม่ดนเนี่ยมาเป็นวันที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับแล้วก็มุ่งที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาต่างๆก็เราอยากที่จะให้กับบริจาคนะครับให้กับโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับ อันนี้การที่คิดธงมหิดลขึ้นมาเนี่ยก็

0: พื่อที่จะเป็นที่ระลึกเราทำเป็นธงนะครับแล้วก็มีพระรูปของพระองค์ท่านนะเป็นพระรูปราชานุสาวรีย์เนี่ยปิดอยู่ที่ธงด้วยนะครับธงก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วธงนี้เราสีก็จะเปลี่ยนไปตามวันว่าวันพิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองวันอังคารเป็นสีชมพูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนจะเป็นคอลเลกชันบางคนก็อาจจะเก็บรวบรวมมีทุกสีแต่จริงก็ให้เพื่อจะเป็นที่ระลึกนะตอบแทนว่าสิ่งที่ท่านได้บริจาคให้กับโรงพยาบาล นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีราษฎร์หรือโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็มีการรณรงค์ด้วยเหมือนกันนะที่จะเอาเงินมาช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาส
1: การที่เรากินแกงเลียงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเองนี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่หนึ่งเซลล์เขาก็ตายของเขาไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลเราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติเนี่ยได้ประมาณ 45% ส่วนแกงเหลืองจะได้ประมาณ 25% ต้มยำก็จะอยู่ประมาณ 30% ถ้าให้อาจารย์สรุปว่าน้ำแกงทั้งหมด5ชนิดเนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติได้อะไรดีที่สุดอาจารย์ก็คงจะบอกว่ามี3ชนิดที่ใกล้เคียงกันก็คือแกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าส่วนแกงเหลืองและต้มยำนั้นยังน้อยทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็คือว่าการตายแบบผิดธรรมชาติการตายแบบธรรมชาตินั้นพบได้น้อยที่สุดในแกงเหลืองพบได้มากที่สุดในแกงเหลืองเพราะฉะนั้นแกงเหลืองน่าจะเป็นแกงที่ดีที่สุดตามมาด้วยแกงส้มแกงป่าด้วยความที่สนใจแกงเลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเอาแกงเลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูเราก็เริ่มด้วยการให้หนูเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือหนูที่เลี้ยงปกติเลยทุกอย่างนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้สารก่อมะเร็งอย่างเดียวและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้แกงเลียงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์แล้วในอาทิตย์ที่2กับ3เราจะชักนำให้หนูเนี่ยเกิดภาวะที่มีสารก่อมะเร็งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอจนครบ6อาทิตย์แล้วเราก็เอาลำไส้หนูมาดูผลการศึกษาเนี่ย ก็ยืนยันในสิ่งที่เราเจอมาตอนที่เราเรื่องเซลล์มะเร็งก็คือว่าในหนูที่ไม่ได้รับแกงเลียงเลยจะมีโอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติมากกว่าหนูที่ได้รับแกงเลียงเนี่ยถึงประมาณ 50%เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้เราได้ทราบว่าการที่เรากินแกงเลียงนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะคะถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ทำให้เซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเซลล์ผิดปกติลดลงมันก็จะไม่นำไปสู่การเกิดมะเร็งในระยะต่อๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่ยืนยันว่าอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมีพืชผักสมุนไพรเยอะเหมาะที่จะนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ให้เรากลัวจันไม่อยากให้งมงายว่าโอ้โหพอบอกแกงเลียงดีทุกคนกิน

0: แกงเลียงทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของมนุษย์แล้วก็กินสลับไปกินแกงเลียงบ้างแกงส้มบ้างแกงป่าบ้างแม้กระทั่งแกงเหลืองหรือต้มยำก็กินได้สาเหตุของการทำวิจัยอันนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาทานอาหารไทยเพราะว่าในอาหารไทยของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ดีมากชนิดนึงค่ะ
1: คือสูงวัยเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องชราวัยไปด้วยนะอายุที่ว่า60เนี่ยไปเพียงแค่ค่าสมมุติขึ้นถ้าเรามองดูนะครับนะว่าร่างกายคนเราเนี่ยจะถึงมีการพัฒนามาเนี่ยถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือช่วงอายุประมาณ30ปีจากนั้นจะเริ่มคงที่สักระยะหนึ่งก็จะค่อยๆเสื่อมลงช้าๆช้าๆอย่างในเพศหญิงเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าในช่วงประมาณสักอายุ47ปีครึ่งนะครับนะจากที่เขาศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
2: ทำไมบางคนถึงอายุมากกว่าบางคนที่อายุน้อยดูสูงวัยที่อาจารย์เห็นชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการโดนแดดนะโดนแดดเยอะๆเนี่ยถ้าเราดูคนที่เป็นนาซึ่งอยู่กลางแดดมากๆเราก็จะเห็นเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับเรื่องของร่างกายด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูหน้าแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็รู้ว่าคนนี้ดูสูงวัยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของผิวหน้าผิวกายได้ทั้งหลายก็จะทำให้เรารู้สึกสูงวัยกว่าคนอื่นได้เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้ค่ะที่จะชะลอทุกอย่างให้มันช้าลงนะคะจริงๆการเลือกเนี่ยอยู่ที่เราตั้งใจคนบางคนเนี่ยอยากได้ของอย่างนั้นแต่ว่าเอาง่ายๆเช่นอยากขอวิตามินสักเม็ดหนึ่งหรืออาหารเสริมสักหน่อยหนึ่งแล้วพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหดีเลยปิ๊งปังเลยของอย่างนั้นไม่มีอยู่หรอกค่ะการที่จะกินของพวกนั้นให้ได้ประโยชน์หรือยังไงก็ตามจะต้องมีส่วนที่เจ้าของร่างกายต้องดูแลด้วยเริ่มต้นด้วยอาหารที่เหมาะสมเรื่องของการใช้ร่างกายอย่างดีเลือกการใช้ชีวิตของเราออกกำลังกายตามสมควรทำสุขภาพจิตให้ดีนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราอายุยืนยาวอย่างมีความสุข
1: กล่าวได้ว่าคนเราจะเสื่อมหรือชราครับนะขึ้นกับ2ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกเลยคือพันธุกรรมแต่แล้วแต่สูตรนี้มันคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปัจจัยที่2ครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือลักษณะการดำเนินชีวิตนะครับเราจะดูสุขภาพของคนสูงอายุเนี่ยดีหรือไม่ดีครับนะไม่ได้ดูที่มีโรคหรือไม่มีโรคนะอาจจะมีโรคได้แต่ถ้าเขายังสามารถช่วยตนเองได้ยังทำงานต่างๆด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งใครนะครับนะฮะถือว่ามีสุขภาพดีสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็เป็นงานเป็นคำที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยพยายามสร้าง awareness นะครับให้แต่ละชาติในโลกเนี่ยให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศตัวเองนะว่ากำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นคุณต้องปรับเปลี่ยน infrastructure ของประเทศคุณเนี่ยให้พร้อมรับนะครับกับการดูแลคนกลุ่มนี้ตอนนี้ประเทศไทยกระเทยไปอีกขั้นนึงแล้วสังคมสูงวัยนะครับโดยสมบูรณ์เช่นในอดีตนะครับเมื่อปี2543เนี่ยอาจจะมีผู้ไปทำงาน6คนทำงานจ่ายภาษีเลี้ยงคนสูงอายุ1คนนะครับแต่ตอนเมื่อปี63ปุ๊บเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเป็นว่าคนไปทำงาน3คนต้องทำงานเลี้ยงผู้สูงอายุ1คนด้วยการจ่ายภาษีซึ่งถ้าสังคมเราไม่เตรียมพร้อมให้พอนะตอนนั้นเนี่ยเราสังคมจะโกลาหลละแต่ถ้าเราเริ่มในตอนนี้เตรียมพร้อมให้เต็มที่นะครับให้คนไปทำงานในตอนนี้มีงบประมาณมีสะสมเงินไปส่วนหนึ่งไม่ใช้ยานชราหรือมีการส่วนสุขภาพป้องกันโรคให้เขาแข็งแรงนานๆนะครับนะฮะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆสังคมก็อยู่ต่อกันไปได
2: ้ทุกคนควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองเลือกกินเลือกใช้ทำจิตใจให้ร่าเริงแล้วก็รู้จักรักคนอื่นเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็เลือกที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีไปได้นานๆ
3: ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงอาหารกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6อย่างนะคะก็คือจะมีนมวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลีแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะนี่คืออาหารกลุ่มเสี่ยงที่พบว่าแพ้ได้บ่อยในอดีตเนี่ยจะมีคุณแม่บางท่านที่พอตั้งท้องปุ๊บก็ทานนมปริมาณมากวันละลิตรอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งถ้าทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นทำให้ลูกเนี่ยมีอาการแพ้อาหารชนิดนั้นๆได้ไม่แนะนำให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินกว่าปกตินะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าปกติก่อนตั้งครรภ์คุณแม่ทานนมอยู่วันละกล่องเนี้ยค่ะในช่วงตั้งครรภ์ก็ให้ทานเหมือนปกตินะคะก็จะสักวันละกล่องแต่เราก็เจอคนไข้บางคนที่ทานอาหารบางชนิดนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยง6ตัวเนี้ยที่ทานเข้าไปปริมาณมากๆแล้วลูกอาจจะมีอาการแพ้ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของแพ้กล้วยอย่างเงี้ยค่ะมีคนไข้ที่เป็นเด็กที่แพ้กล้วยอะค่ะซึ่งพอเราซักประวัติย้อนคุณแม่ก็บอกว่าในช่วงตั้งท้องเนี่ยคุณแม่มีอาการแพ้ท้องแล้วก็อยากทานกล้วยก็จะทานกล้วยแบบวันนึงแบบเยอะมากเกือบหวีอะค่ะแล้วก็กินทุกวันอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราทานในขนาดปกติร่างกายเรายอมรับได้ว่าโอเคอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราทานมากเกินไปนะคะร่างกายก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งแปลกปลอมแล้วนะคะมันก็จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะคะซึ่งสารก่อภูมิแพ้บางอย่างที่มันอยู่ในอาหารเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านไปยังลูกในท้องได้นะคะก็จะไปทำให้เกิดอาการกับลูกขึ้นมาอาการแพ้เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากนะคะบางคนก็จะมีอาการเช่นเป็นผื่นลมพิษขึ้นนะคะหรือว่าหน้าบวมปากบวมถ้าแพ้มากขึ้นอาจจะมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือว่าบางคนก็จะช็อกหมดสติได้อันนี้ก็คือไม่ถูกค่ะนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้แม่เนี่ยงดอาหารกลุ่มเสี่ยงกับลูกนะคะถ้าลูกยังไม่มีอาการแพ้นะคะก็สามารถทานอาหารได้ตามปกตินะคะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกมีอาการสงสัยว่าจะแพ้นะคะก็ควรพามาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยแล้วถ้าวินิจฉัยแน่ชัดแล้วว่าแพ้อาหารชนิดไหนก็ควรจะต้องเลี่ยงอาหารชนิดนั้นนะคะข้อมูลจากคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ผื่นที่เขาขึ้นเนี่ยลักษณะผื่นเป็นยังไงสัมพันธ์กับอาหารที่สงสัยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้เราก็จะมีการทำทดสอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึงนะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยประวัติเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยในการวินิจฉัยมากที่สุดค่ะ
4: ข่าวการเสียชีวิตของคนที่ไปนอนในรถขณะที่ติดเครื่องนอนแล้วไม่ตื่นเกิดการเสียชีวิตแม้กระทั่งนอนเพียง 2-3 ชั่วโมงเหตุผลของการเสียชีวิตอย่างชัดเจนก็คือเป็นพิษของก๊าซพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษกับร่างกายกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้หรือเกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์เช่นจากเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือเกิดจากการเผาไหม้ของเตาผิงเป็นต้นหรือระบบให้ความร้อนในบ้านเวลาที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอากาศในที่ปิดเราก็หายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซอื่นๆในฮีโมโกลบินและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินเสถียรปัญหาอยู่ตอนนี้แหละครับว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบินในนั้นนะครับและจะทำให้ออกซิเจนที่จับอยู่กับโปรตีนตัวนี้น้อยลงและนอกจากน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังจับกับโปรตีนตัวนี้ได้แน่นขึ้นหมายความว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้แย่ลงก็ทำให้เกิดการเสียชีวิต
5: เราจะมีอาการมึนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนพอสุดท้ายเนี่ยจะมีการง่วงซึมบางคนมีชักเกร็งแต่ถ้าบางคนก็ไม่มีอะไรก็คือหมดสติไปนะครับงั้นคนที่ตายเพราะว่าง่วงนอนก็นอนต่อนอนต่อก็รับแก๊สต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถเอาคนไข้ออกมาได้เร็วในขณะที่สมองไม่ได้ขาดออกซิเจนเป็นเวลานานจะกลับคืนมาได้แต่ถ้าหมอขาดออกซิเจนเป็นเวลานานอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าสมองตายซึ่งคราวนี้การกลับมาเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีบางส่วนอย่างเช่นแขนขาไม่มีแรงเกิดความจำเสื่อมจำเหตุการณ์ไม่ได้นะฮะคือเสียไอ้ตัวสมองการทำงานสมองบางส่วนไป
4: รถเก่าหรือรถใหม่มีการสันดาปทั้งสิ้นเลยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งเก่าและใหม่อาจจะผลิตได้ทั้งคู่เลยนะครับรถเก่ามีการทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะผลิตได้มากหน่อยแต่ปัญหาก็คือว่า

0: มื่อจอดอยู่นิ่งๆก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีการเข้าสู่รถรู้ได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เราขับรถผ่านบริเวณที่เหม็นๆมีบริเวณที่มีการเลี้ยงหมูหรือทำมันตากมันสำปะหลังเนี่ยแล้วปิดแอร์หมดเลยขับรถผ่านเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเราคิดว่ารถเราปิดสนิทแต่ที่เรารู้สึกได้คือเราได้รับกลิ่นนี่คือแสดงว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้ปิดสนิท 100% มีการเข้ามาได้ของอากาศอันนี้แหละฮะคือช่องทางการเข้าของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
1: ขนาดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่แน่นอนแต่มีคนพยายามดูระดับของมันคือ30ส่วนในล้านส่วนก็เลข30 part per million หรือ ppm นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราไปลองในรถเนี่ยได้ขึ้นมาประมาณ 7-8 ppm ที่เอารถไปจอดอยู่หลังรถคันหน้าซึ่งมีท่อไอเสียแล้วเราเปิดรับอากาศเข้ามาก็จะเพราะว่ารถคันหน้าเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาซึ่งพอเข้ามาในรถปุ๊บเราก็วัดดูก็ได้มัน 7-8 ppm แต่ระดับที่คิดว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยคือประมาณ30 ppm
0: จอดติดไฟแดงรถติดขยับไปไหนไม่ได้เลยแยกนี้ติดแล้วครึ่งชั่วโมงคนไม่ตายเป็นเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เปิดดังนั้นเวลาที่มีก๊าซออกมาก็จะกระจายออกไปจากการถ่ายเทจากการที่มีลมประเด็นที่น่าสนใจนะครับและสังคมควรจะให้ความสำคัญก็คือการสตาร์ทติดเครื่องยนต์ไว้ในบริเวณที่ปิดในที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จอดรถใต้ดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีแล้วก็นอนหลับนี่คือจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าที่จอดรถใต้ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้มีการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้โดยสารในรถที่นอนอยู่อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน
1: ท่านต้องนอนในรถแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องไม่มีรถคันอื่นมาจอดใกล้ๆที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วท่านเปิดปุ่มระบายอากาศและคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ได้มีเพราะมันไม่มีรถข้างๆมาแล้วถ้าเกิดรถเราเกิดมีรั่วอยู่ก็ยังดีเพราะมันจะออกไปข้างนอกได้อีกระบบที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการเปิดระบบระบายอากาศแต่ข้อที่ควรระวังคือการเปิดระบบระบายอากาศต้องไม่เปิดในขณะที่รถคันหน้ายังสตาร์ทรถอยู่เพราะเมื่อเราเปิดระบบระบายอากาศของเราก็จะได้รับควันซึ่งเกิดการเผาไหม้ของรถคันหน้าเข้ามาในรถเรา
0: เราควรจะหลีกเลี่ยงว่าถ้าจะต้องพักผ่อนหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะครับและหลีกเลี่ยงการนอนในรถเป็นเวลานานๆถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่านอนยาวๆหลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจของคนที่อยู่ข้างหลังท่าน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมรื้อเลย
3: ค่ะ
2: รื้อหมดเลยอ
4: ่ะ
2: เหมือนรื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วก็จัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อรานี่มันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นฝุ่นต้องใส่ป้องกันสักหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่ะนั่นไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละเนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปๆเข้าไปหากัน
0: โอ้โห
3: โอ้โห
0: คิดถึงบ้านเก่า
3: อ๋ออย่าไปคิดถึงเนี่ย
0: ลำลึกลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ยใช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
3: ใช่
0: หร
3: ือ
0: ว่าหายใจหรือว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอบไป
3: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดแบบน
0: ี้
1: ว่าง
0: ั้
1: นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
3: MDF นั่นแหละครับไม้ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF ผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
3: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อไป
3: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นน่ะจริงๆอะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อยวนมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันโครงข้าวนี่มันไม้แข็งแหละ
3: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปไม้โครงพวกเนี้ยแต่นั่นน่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอเลือกมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
0: ่
3: มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
3: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
0: าง
3: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราการปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
3: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลยอันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยงน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
3: ใช
1: ้ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวร
1: เออแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลยนะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
1: เพ
0: ราะว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านปะ
3: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
3: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
3: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่เขาต่อไว้นี่
3: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: จอยไว
1: ้ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
3: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
3: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู่
3: ประมาณนี
0: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิวอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิวอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
1: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้ต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ตาด้วย
3: ได้เดี๋ยวผมลื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่แต่เอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ทีนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกเพราะถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยืดออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม็กขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอ่ะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินจะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบยุบซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็ง
0: แรงไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอนอ่ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
1: หรือวางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม่มีรอยต่อ
1: ไม้หลักอ
0: ันนี้เหมือนเอ็นอะนะเหมือนชันเอ็นเสาเอ็นอะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วนี่ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุดแล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื้อ
1: ครั้งเดียวทิ้ง
0: รื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เรื่องไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
1: ่ตัวนี้เราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว
2: ้
0: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการลงยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่กว่านิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอ่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รูเข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: พวกสีมันเลยแต่พวกเนี้ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลาต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกเนี้ยโดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเป

0: ย์เป็นหลอด
1: ใช่เป็นสเปรย
0: ์
1: นะแต่ว่าบางทีเอ้ยเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าไอ้เนี่ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
0: อ๋อแบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่มั้ย
1: พอเป็นรูเราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองคุณแค่มัน
0: เออ
1: หมดใหม
0: ่ขอ
2: ลอง
1: ดู
2: เล่น
1: ได้ตอนนี้ตัวนี้
0: ก็เป็นแบบโฟม
1: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
0: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
1: อ่ะถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
2: หน่อยตัว
0: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุม
1: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะน้ำยา
0: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้นมันเข้าไปตอนแรกฉีกมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
1: ถูกต้อง
0: ซอกทุกมุม
1: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็ก
0: ๆ
1: นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินนะแห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพไปเป็นตัวน้ำยา
0: ก็คือแปรรูป
1: ใช่ภายใน30นาที
0: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
1: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห
2: ์โอ
0: ้
1: ลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
0: ์นานเลย
1: นานอยู
0: ่ใช่แล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่าง
1: เ
0: งี้ยอันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
1: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent อันนี้คือ repellent คือนี่คือขับไล่ไป
0: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
1: คือหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของมันอะไรเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
0: แตก
1: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
0: ่
1: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปุ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
0: อ่ะแต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
1: ใช้
0: เวลานิดนึง
1: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
0: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
1: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละ เรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
0: ็
1: อยากจะทดลอง
0: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
1: ไม่ให้เคมีแหละ
0: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
1: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
0: จัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ้าสัตว์เลี้ยงแล้วตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
1: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนทั้งนิดเดียวไหมล่ะ
0: ก็ได้แล้วแต่
1: อะไร
0: ไม่ได้อันนี้หน่อยไม่เป็นไรไง
1: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
0: มันสะสมนะ
1: ใช่ไง
0: ก็ระวังไว
1: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
0: ะ
1: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
0: ้
1: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: หัว
1: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
0: คุณมันเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
1: ไม่ใช่คุณบอด
0: นี่
1: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
0: ้
1: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
0: ใช่ใช
1: ่คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่ครับ
1: ปกติเนี่ย MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
0: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: เท
2: ะดับแรก
0: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
1: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
1: ะโหยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
0: ะ
1: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้

0: ไอ้ตากฝนไปเลยคืนนึง
1: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
0: ไม่ได้ตั้งใจ
1: วางลืมวางตากฝนไว
0: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
1: เออ
0: ตอนแรกคิดฝนมา
1: แต่
0: มาเลย
1: มาเลย
0: ครับ
1: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
2: ก็ได้เป็นข้อพิสูจน์
0: ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
1: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมา
0: เออ
1: เฮ้ย
0: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมไม่อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
1: ผมก็ยอมมันต้องลอง
2: ใช่
1: เพราะว่าไม่ยุ่ย
2: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
1: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
2: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
3: ไม่เลว
2: ได้อยู่นะ
3: ใช้ได้อยู่ละ
1: เพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
0: ถูกต้องนะตัวที่เลือกไป
1: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนกัน
0: อ่าลายซอกล่อง
2: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
1: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือนก
0: ันคือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
1: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
0: ได้เลย
1: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
2: ้
1: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
2: ที่ทิพย์เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
1: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
0: ๆหนัก
1: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหม
0: ค
1: ือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
2: มันรู้สึกเลย
1: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน
0: ้
1: นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
0: ใช่
2: ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
1: ตลอด
0: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
1: โอเค
2: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเง
0: ี้
2: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
0: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
1: ปกติแล้วก็มีการทาสี
0: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
1: หลายคนอาจคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
2: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
1: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วเดี๋ยวไปทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
1: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกัน
0: อ
1: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
0: ใช่ครับ
1: บอร์ดกันชื้น
2: โอเคเข้าใจ
1: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือไปลุยต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นโอ้เนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้นิดนึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็นี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบนึงคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับ นะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้ม

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: ครับพูดต่อดิ
0: สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ทั้ง34ครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l

fly. ผีเสื้อ moth M-O-T-H moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี่เป็นครั้งแรก
3: มีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยน

0: ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
1: ไป
2: เออบ่ว่าสิบ่บอกว่าสิไปเสียอย่างว่าจักมือมันได้ว่าสำรองก่อนสิไปเตรียมเปลี่ยนได้ยากอยู่ต้นแล้วบัดนี
3: ้พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยบ่ได้ไปบ่ได้ไปทางอื่นเด้ไปหน้าพยัคฆ์โตดหน้าพยัคฆ์โตดอยู่มั้ยสิไปพี่แม่หน้าพยัคฆ์โตดอยู่มั้ยเออเปลี่ยนแผนแล้ว
4: สวัสดีจ้า
3: พอดีพยัคฆ์โตดเพิ่นชวนหมู่ไปนะเออ
5: สิกินข้าวต้มกินปลาก
6: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านเด้มันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
6: มันต่างจากอยู่บ้านจังได
3: ๋มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องติมันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
4: ฮะเต็มน่ะบาดีว่าน้องมาปากพวกคุณนั่น
7: แหละพวกเอิ้นมันยังคงนําแ
8: หมเอิ้นแล้วเราก็ไป
4: ไปหาปลาบ่
9: โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสําคัญ
4: คือ
10: หาไปปัญญาสําคัญ
4: ไปบ่
11: จังก่อนนี่อีหลาซื้อบ้านแม่ก่อน
4: น้องมาปาก
11: เราว่าปางหรือว่ามันว่าบ่เรียบข้าวเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ย่ายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นจังได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
4: จ้า
11: สอบมีด้วยสอบเป็นบ้าปะเนี่ย
4: สอบเป็นโต๊ะๆมีโต๊ะเบ็ดปลากว่านมปังค่อยจีเห็ดได
11: ้เนียนมาเนาะ
4: คัน
11: เบ็ดความ
4: คันมีดโต๊ะเบ็ดปลานี่นมปังจีปุ๊บอู้ได้แล้วตึ๊ดได้โต๊ะง่ายเลยล่ะ
12: ได้ปลายังล่ะ
4: ได้ปลาคอ
12: ตักโต
4: 5โต
12: เอามาเฮ็ดยังนะ5โต
4: เอามาไปเลี้ยงเด้อ
11: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
12: บ่มากินบ
4: ่ตะเลี้ยงไปน้ําปลามีอีกอยู่น้ําอยู่โอ่ง
11: ยาง
4: อัง
7: เป็นยางอะไร
4: ว้า
0: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
13: ธุ์เริ่มเดินจากคำสะพานนั่นละมาแต่ทิ้งเบิดเลยไม่ด
14: ีแต่ทิ้งนั่นเพราะเป็นที่คนทิ้งคน
13: เดียวขอนแก่นเออมันจะดีของคนขอนแก่นครับเราจะดีของคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ล่ะเป็นหน้าเขาเป็นปลามันสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเจ้าก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
14: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับพี่มี
0: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถ่ายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

แม่แม่แบ่งกันออก

0: ทั้งสองกลุ่มหลักกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหาคู่ฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
1: กลุ่มพ่อถือเอิญเพี้ยนมาล่องมาใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะ
3: เฮ็ดลูกหลงเบาดอกลูก
1: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บงานเป็นยังวะ
2: แมวแมวนี่ปลาลาย
4: ปลาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
2: เอาไปป้อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
4: ไว้เห็นยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
4: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
4: เนี่ยเราไปหัวโต
2: กะเอาไปกิน
4: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
4: ่ต้มสุ่มไก
5: ่หากินกันจังสี่แหละลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังสี่แหละหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเขาเนี่ยแหละก็ได้อยู่ได้กินตามพื้นบ้านเขาแหละกินยังเขาก็เลี้ยวเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
6: เฮ็ดหลายบ่ครับ
5: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกรอบโอ้โหอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ย
2: ร้าย
1: มันอันนี้มันลุกเพิ่นจะกินเขาเนาะก็ยังไม่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้นะโน้มาข้างนี้ก็
1: ได้แล้วกูได้โอ้ยข้างนี้นำนาโน้มาเนี่ยห้ามมาไง
7: จัดการ
1: นี่สิปุ้ยไปอุบๆอยู่ไปโอ้ยข้างนี้ย่างห่างหน่อยนี่นะมา
7: เอ้า
8: ลงมาแล้วก็มดแดง
7: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
8: มีแต่มดแดง
7: แดงตัวแค
6: เขาจะไปแง่กันหลายบ่
9: เออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
6: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
9: แพงอยู่ดิมันมีสิละ20บาทคุณติ
6: กิโลละ200
9: จ้า
0: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
10: ลากเลยให้กับเป็ดป้อยพูดไหม
11: มันบ่แม่นแหงเข้า
10: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
11: โอ้โห
10: ให้
11: กับ
10: บ่เข้าให้เราที่นี่ไว้ป่าไข่ไม่ข้าวไม่ข้าว
11: บ่เอ้ยลุ้มแล้ว
10: มันบ่พ่อแล้วมันกว่ากันได้หมดคือตายแน
3: ่มันก็ไม่หันลาบนะก้อยปลาบนะ
10: มันก็ปลาปลา
3: ปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาป
10: ลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลา
3: ปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลา
5: ปลาปลาปลาปลาปลาปลาไม่ร้ายแผ่นแยกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใช้หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีกับสิต้ม
6: ก้อยก้อยสุกก้อยดิบครับ
5: ก้อยใช้หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
1: ถ้าแม่ก็กินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเต้น้อยอีสานมากินปลาดุบเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
3: มันตื่นลายบน

0: มนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่หมดยาตะเดียนเพื่อนผีลูกเคยคอยสะบะ
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คัดค้านใส่ได้ลูกหลานบ่เกียดก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลายจังซี่
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบาดนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมูนมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกุมเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหันได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอันยวนเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาสถาน
2: ตำพ่อง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: ริ่มต่อสู่บ้านแกแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้มื้อนี้ล่ะต่อสู่มาตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอูแม่จังซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคืดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่เข้ากับจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าพ่อเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูตะเล็ด
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุมนุรักไว้ซะถอเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังถึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน

0: เกินไปเฮาหยิบมือเดียวนึงทหารมา8กองทัพค่ะ
1: คนแม่หยัง
0: ชาวบ้านนี่บ่สามารถเฮ็ดหยังได
2: ้ตำรวจทหารเข้ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้แท้บ้านยัดบ่ยัด
3: เห็นเขาเหยียบย่ําน้ําใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในจุกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทบ้านเจ้าของเหยียบย่ําก็พอแห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ําอีก
4: เขาบ่มา
3: บ่มีที่พึ่งที่อาศัยได
4: ้ก็เลยฮับปูสาต้อง
5: มันเฮ็ดจังได๋ก็บ่เขาก็บ่ฟังดอกเฮายังได้ขี่รถบืนเข้ามาพากันไทบ้านก็พากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายกว่าไทยบ้านมันเถอะ
6: เฮาก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนส่วนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
7: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
6: พวกคุณบัวกาเสียสละระว่านี
8: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละลมหายใจคือกันนั่น
6: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
7: ตายอยู่
6: มื้อนี้
7: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
9: ค่ะ
7: เพราะว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
9: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
7: มันมีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านแต่ว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตัวมูแม่ก็วางสิแล้วเนาะ
10: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการคมนาคมทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นและการเดินทางถึงกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในขณะเดียวกันการแพทย์ก็ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงตัวบุคคลได้เร็วขึ้นเช่นกันทว่าเมื่อไม่นานนี้ข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกให้กับคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาใน3ประเทศคือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนรวมถึงไนจีเรียที่กินระยะเวลานานกว่า5เดือนจากข้อมูลทางสถิติณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 1,300

0: 23คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า729คนด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมือนประสาทอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
1: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าจะถามอาจารย์อรุณีก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีโบลาไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
2: ในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ยถึง976นะคะเชื้อนี้น่าจะเป็นRNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมง่ายนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เนี่ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่สองนี่ค่ะมันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะเช่นพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาบอกไว้นะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ย1976นะคะครั้งนั้นเนี่ยอัตราตายก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายๆสายพันธุ์นะคะอีโบลาสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะเช่นเลสตันอีโบลาไวรัสเนี่ยนะคะเรามันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าแซอีโบลาไวรัสซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นเรสตันอีโบลาไวรัสซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นอีโบลากระจอกนะคะอีโบลากระจอกเพราะว่าไม่ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่าเพราะว่ามันติดอยู่ในลิงนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะตรวจเจ อหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกานะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งที่เดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลางเนี่ยนะคะคองโกเคนยาอูกันดาเนี่ยนะคะไม่รู้กี่รอบแล้วนะอาจารย์บ่อยมากนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ20รอบแล้วมั้งนะคะมีรอบนี้ละค่ะที่ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่า

0: พันละบาทตั้งแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดเนี่ยน่าจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาโคตรก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจเราก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปียบนะคะนะที่ระบาดที่คองโกที่ผ่านมาเนี้ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซอีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ ESL4 ซึ่งในโลกเนี้ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นเนี้ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆเลยเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ถามอาจารย์รุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำให้การระบาดเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
2: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่3ก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอีโบลาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตมันก็เป็นการระบาดในวงแคบพอต่อมาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่นสาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการบริหารงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กำหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องนี้ใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจำกัดโรคแล้วไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่ไหมฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้ออกจากพื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบสวนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่าเวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายมันมีกระบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกคนฟังข่าวกันนะคะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราวๆ 60% นะคะอัตราตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะคะนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อในการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เรียกว่าเดนดริติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้าง

0: ภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเรียกเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาธอลอจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สโตรมนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษกับเซลล์พวกนี้มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันนึงของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้นะคะหรือเสียสมดุลต่างๆมันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันนึงที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำมากเลยคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะวันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดนะตับพังไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะ เลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้ไข้เลือดออกรุนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอระยะเราถ้าใช้ถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
1: ซึ่งถ้าจะอธิบายคำง่ายๆนะครับว่าติดต่อกันอย่างไรนะครับ
2: ครับ
1: บางครั้งเนี่ยประชาชนดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรเนี่ยคำที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อโดยการสัมผัสนะฮะสัมผัสกับสารคัดหลั่งแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะมองว่าติดกันง่ายมากเลยไหมเราก็คงไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากให้ตระหนักถ้าท่านดูนะฮะถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะฮะเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 วันโดยส่วนใหญ่นะครับถามว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทยที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศที่เสี่ยงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ30-50คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมฮะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใคร ตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง45ประเทศมีระบบฉีดวัคซีนไข้เหลืองคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้เหลือง Yellow Fever นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้ดกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีณขณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจาก3ประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตามถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็คือตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
2: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมสายคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนำความรู้สู่สังคมครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรรักษาได้อย่างไรเราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาแฟนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมไซคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆออกสู่สังคมครับ
3: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าสารคัดหลั่งสมมุติคนอาจจะกลัวมากอย่างเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคนกำลังจะเดินทางแล้วมีสารคัดหลั่งอยู่ตามสนามบินตามอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะทราบว่าไอ้สารคัดหลั่งพวกเนี้ยมันเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์แล้วมันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหมฮะ
2: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอกเออมันอยู่ข้างนอกไม่นานใช่ไหมคะอย่างเอชไอวีเราบอก6ชั่วโมงนอกเซลล์มันก็ไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่นานดูว่ามีคนทำสตี้จริงๆไหมที่เขาทำเขาก็คือเอาซีรั่มของคนไข้มาเอาเลือดคนไข้เอาเฉพาะน้ำเหลืองมาเอาน้ำเหลืองมาจะมีอยู่บนกระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้าเดต้านี้เชื่ออยู่ได้นะให้มันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
3: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับท่านเคยร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสวิทยาแต่เวลาเราอธิบายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมฮะทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์สโคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลายเอวิเดนซ์มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BSL-4 หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์คงไม่ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาท

ทับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะเชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหมบอกว่ามีแต่น้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่ง

0: ันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นคือความเสี่ยงมันน้อยอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มีอาการมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาคงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการแพร่เชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักอาการรุนแรงงั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติคือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายในประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า International Health Public Health Emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศเนี่ยให้อยู่ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น Global Health Security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
1: เห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะก็จะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะอันที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
2: อาจารย์รุ่นีครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วโรคนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
1: ้ไม่มี specific treatment ไม่มียาณตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียาไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอกประมาณ 40% ใช่ไหมมีคนป่วยแล้วราวๆพันกว่าคนก็น่าจะรอดสัก4-500คนคนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี่ยน่าจะมี neutralizing antibody หรือ antibody ที่สามารถจะบล็อกไวรัสเนี่ยให้เข้าเซลล์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายนี่แหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของไข้พวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วพอสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมดแล้วนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะ MB003 เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้อยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่เข้าใจว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก Small Firing RNA siRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ BCX4430 เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอสแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันในเอสนะคะเป็นในคนไข้เอชไอวีเนี่ยเป็นตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาที่เรียกอาร์เอ็นเอโพลิเมเรสเนี่ยนะคะ
2: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอ

0: รุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
1: ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับ1ขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declaration คือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือที่ประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่2เนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้วและจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงณขณะนี้ก็คงมีไลบีเรียเซียร์ราลีโอนแล้วก็กีนีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปไนจีเรียเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
0: ครับว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่ไหมครับ
1: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะครับ
0: ครับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
1: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จุดที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้คำให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับก็จะว่าถ้าเกิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบายนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศรีราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาก็คือเรื่องการบริหารจัดการ Emergency Operation Center คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลุ่มนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่าด่านควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
0: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
1: อย่างเช่นมีเคสอย่างเงี้ยฮะถามว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่า1เนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่2เขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหม
0: ครับ
1: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะสงสัยปิดโรงพยาบาลเลยแทนที่จะรับมืออีโบลาปรากฏคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขจะล้มทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่าหนึ่งอาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลาไหมฮะไม่ได้เป็นถูกไหมครับหนึ่งไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเทนเทนระบบคือทำให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้ไม่หลุดระบบไงฮะอันนี้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
0: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกนี้ครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
1: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่ 70-75% มากับสัตว์ครับคนก็ไปติดสัตว์สัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับ ทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจเป็นระยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าไปเพื่อสุ่มลักษณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมฮะท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่อยู่นะครับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มเป็นระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่ายไม่ได้พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะครับหรืออย่างข้างคาวที่บินอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการแรนดอมมีการสุ่มเป็นระยะสุ่มตรวจเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเพราะมอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
2: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะแล้วถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคมันก็มีความเป็นไปได้นะคะเหมือนกันที่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คนซึ่งก็ถามว่าติดยังไงเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ยได้นะคะแล้วก็ค้างคาวสปีชีส์ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เจอในแถบเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าถ้าเห็นจุดประสีม่วงเนี่ยมันก็จะพาดเป็นค้างคาวผลไม้สปีชีส์พวกนั้นนะคะ
1: ครับที่เห็นจะมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะวันก่อนดูข้อมูลกับอาจารย์ประเสริฐเรื่องของกุ่นนะฮะ
2: แม้กระทั่งไทยเนี่ยก็คือโอเวอร์แลปหมดแต่ว่าถ้าด้วย data ที่มีการเจาะแอนติบอดีในค้างคาวกินพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะdata ที่เห็นเนี่ยก็จะมีในบังกลาเทศนะคะที่พบว่าประมาณ 3.5% ของค้างคาวกินพืชเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อเชื้ออีโบลาแต่ยังก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ว่ากลุ่มที่ตรวจก็ยังไม่เจอนะคะอีโบลาเนี่ยยังไม่เจอนะ
1: ตอนเริ่มต้นก่อนอภิปรายนะครับคุยกับอาจารย์อรุณีเนี่ยผมชอบภาพที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะวิวัฒนาการไปแล้วไปสู่การแพร่ระบาดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลาจะ next step หรือจะก้าวต่อไปเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันคงไม่ได้ว่ามันจะจบณเวลานี้นะครับแล้วมันจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเราจะวางมาตรการต่อไปทั้งในแง่ของสาธารณสุขในวงการวิทยาศาสตร์และการวางแผนในระยะยาวนะครับเชื้อทุกตัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาไม่ว่าจะเป็นเมอร์สนะฮะ10ปีที่แล้วก็ทำงานกับอาจารย์นะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่เป็นคนทำเป็นด้านสาธารณสุขเหมือนกันแต่ออกไปสอบสวนโรคแล้วเก็บชิ้นเนื้อมาเก็บตัวอย่างมาก็มาทำงานมาแชร์ตัวอย่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฐานะหนึ่งนะฮะลองดูในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตัวอีโบลาเนี่ยจะเป็นยังไง
2: นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยไวรัสเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันก็จะอยู่ของสัตว์ไวรัสของคนก็อยู่ของคนนะคะแล้วมันก็จะปรับตัวนะตอนที่มันกระโดดข้ามนะคะโฮสต์ชนิดใหม่เช่นจากสัตว์มาสู่คนใหม่ๆเนี่ยทั่วไปมันมักจะทำให้เกิดโรครุนแรงอาจจะถึงตายอะไรเงี้ยนะคะ
1: วิวัฒนาการของไวรัสมันมีโดยตลอดนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสมมติเราบอกว่าเราพรีแพร์เน็ตเรื่องหนึ่งเต็มที่เราซ้อมแผนอะไรเต็มที่ท่านไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับมือกับอีกเรื่องหนึ่งเสม
0: อครับอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหมครับ
1: ผมคงเป็นคีย์เมสเซจนะฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอีโบลาเนี่ยยังระบาดจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะฮะในคีย์เมสเซจณขณะนี้ข้อที่2เนี่ยติดต่อโดยโมดออฟทรานซิชันณขณะนี้คือสัมผัสสารคัดหลั่ง
0: ครับ
1: นะครับสัมผัสสารคัดหลั่งอันที่3เนี่ยอาการก็คือเริ่มต้นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามด้วยเรื่องของอาการที่รุนแรงทั้งหมดนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็น breathing disorder ปัจจัยสำคัญก็คือต้องสัมผัสสารคัดหลั่งที่ค่อนข้าง มีปริมาณมากพอสมควรจากผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคไม่มียาและวัคซีนรักษาตามอาการถามว่ามีโอกาสรอดไหมบอกว่า

0: มีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบสาธารณสุขและการแพทย์เราสื่อสารให้ท่านตระหนักแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดขณะนี้ไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงและคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมกับการเพื่อรับมือเนี่ยมีประโยชน์ถามว่าเราทำในแนวทางอะไรอันที่หนึ่งคือ prevent นะฮะ prevent ก็คือระบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองเนี่ยคือ detect ก็คือ detection ตรวจจับให้ได้แล้วทำอย่างไรต่อมาคือ responseเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดตีกรอบเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดนะครับสามมาตรการเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: ครับทางเราชาวคณะวิทย์ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับ
2: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่
3: ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้าในประเทศไทยเนี่ยต้องดูว่าขณะนี้นะครับพื้นที่การระบาดของโรคเนี่ยอยู่ที่3ประเทศคือพื้นที่ที่ไลบีเรียกินีและก็เซียร่าลีโอนปกติเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ30ถึง50ด้วยมาตรการที่เรามีการเฝ้าระวังผู้เดินทางทุกรายนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวก็คือมารายงานตัวด้วยระบบการเฝ้าระวังการให้วัคซีนไข้เหลืองซึ่งปกติเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงด่านเรียกว่าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเราเคยเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็จะต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเมื่อมีการมาตรวจลงตาเนี่ยเขาจะเช็คว่าได้รับการให้วัคซีนหรือยังหรือมีการกรอกแบบฟอร์มหรือยังนะครับเมื่อเข้ามาถึงเมื่อจุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีการดูเรื่องสุขภาพนะครับขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขณะเดียวกันมีการดูว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขณะนี้มาตรการณจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเราดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่
2: ในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้เป็นการตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในงาน Science Cafe ครั้งนี
1: ้ก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้เผื่อมีบางท่านอยากจะถาม
4: มีคำถามที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง Sanitation นะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในไทยแล้วยังไงเราก็ต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าล้างมือด้วยเจลล้างมือจะพอไหมหรือว่าต้องล้างมือด้วยสบู่เดตอลเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
1: ครับผม
4: คือแบบเอาแนวแอปพลิเคชันแบบใช้จริงครับเพื่อป้องกันนะครับในหัวข้อ sanitation ครับ
5: ถ้าพอค่ะเจลล้างมือถ้าไม่หมดอายุนะคะเจลก็คือแอลกอฮอล์เจลถ้าไม่ได้ทิ้งไว้จนแบบเป็นนะคือที่บอกค่ะว่าไปเป็นองไวรัสไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันถูกทำลายง่ายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือธรรมดาเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะคะขอให้ล้างเถอะค่ะล้างบ่อยๆนะคะแต่ว่าอันนึงก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่บอกไงว่าโอกาสของคนที่เป็นอีโบลาแล้วจะมาอยู่ในรถเมล์รถไฟเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะป่วยไงคะนะแต่อย่างว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนฟังข่าวถามว่ามีโอกาสไหมมีเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณแพทริกซอยเยอร์อะไรเนี่ยใช่ไหมคะที่ทำให้ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าคุณคนนี้แหละค่ะนะเพราะว่าคุณไปคอลแลบอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางที่ยาวๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในระยะฟักตัวก็อาจจะเกิดแต่ที่บอกค่ะว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็มีมาตรการ1 2 3 4ที่จะทำทุกคนที่คอนแทคจะต้อง
0: โดนคอนแทคเทสซิ่งนะฮะ
5: ห
0: รือว่าพอเวลามาตรการเรสปอนส์เนี่ยเราก็จะตามคอนแทคเทสซิ่งไปเหมือนตอนที่เราควบคุมโรคซาผู้ป่วยซาเข้ามาในประเทศเราปุ๊บเราตาม1 2 3พวกผมเนี่ยตอนนั้นเป็นนักเรียนเรสซิเดนต์ FPTP อ่ะนะฮะก็ตามไล่ทีละคนเลยแล้วก็ตามทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปแยกที่โรงพยาบาล นะฮะทุกวันก็จะไปตามโทรตามวันนี้สวัสดีครับมีไข้ไหมครับสบายดีไหมพอพ้นระยะฟักตัวก็ปล่อยก็คือเรียบร้อยผ่านออกไปนะครับถามว่าแอลกอฮอล์เจลพอไหมพอนะครับล้างให้ถูกวิธี

0: ล้างให้สะอาดเพียงพอนะครับแล้วเป็นมาตรการช่วยโรคอื่นๆได้ด้วยขอบคุณนะครับ
1: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากนายฟลอร์ครับอาจารย์เชิญครับ
2: ค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย15คนนะอาจารย์ก็ใช้วิธีบอกว่าเวลาเราเฝ้าระวังนี่เราไม่ได้ตามตลอดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้วิธีการโทรถามมีไข้ไหมอะไรไหมถูกไหมคะแล้วเราเจอเขาในช่วงแรกๆสมมุติว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเกิดมีไข้แล้วเราไม่ได้ตามเขาตลอดเขาอาจไปใช้บริการทางเพศหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราลิมิตยังไงคะตอนนั้นเชื้อมันอาจจะ expand ไปเยอะแล้วแบบนั้นเราจำกัดได้ยังไงอะคะ
0: ต้องเรียนว่าผู้ที่เดินเข้ามาใน15คนแรกเนี่ยนะครับเราประเมินแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำแล้วนะครับเพราะว่าในผู้เดินทางทั้งหมดที่เข้ามาด้วยมาตรการเขาเรียกมาตรการต่อ8คือเป็นการ declaration เนี่ยเราก็ถามเขาก่อนแล้วว่าคุณไปประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยหรือเปล่าสัมผัสสัตว์หรือเปล่าสัมผัสอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างน้อยละพอเรามาตามด้วยว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าคำถามที่อาจารย์ถามก็คือว่าเกิดมีไข้ใช่ไหมฮะพอมีไข้ปุ๊บเราบอกว่างั้นขออนุญาตให้ทีม SRRT หรือทีม FPTP ของเราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปไล่ตามต่อแล้วว่ากิจกรรมที่คุณไปทำมาเนี่ยมีอะไรบ้างทีมสอบสวนโรคก็เหมือนเอาเบรกที่อาจารย์ดูฮะก็จะไปตามจุดต่างๆต้องเรียนว่างานนี้อีโบลานี่ใช้ทีมชาตินะฮะก็เป็นเรซิเดนต์ชุดใหญ่เนี่ยส่งลงทั้งหมดครับก็จะตามต่อฮะสมมติเข้าไปมีกิจกรรมทางเพศเราก็ต้องตามไปสมมติไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรยังไงไปหมดฮะอาจารย
1: ์สบายใจได้นะครับ
3: ผมถามท่านวิทยากรว่าโอกาสที่จะกลายเป็นอาวุธทางชีวภาพนะครับในบริเวณอื่นๆเอาเชื้อจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีในใช้เป็นอาวุธอย่างนี้เป็นมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเรามโนไปเองหรือว่ายังไง
0: ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโรคเมอร์สของอีโบลาหรือโรคสำคัญนะครับหนึ่งในข้อของการสอบสวนโรคต้องคิดถึงเรื่องไบโอเทอร์โรริซึมเสมออาจารย์ไม่ได้มโนครับแต่เป็นและทุกครั้งที่ทีมอย่างผมเรียน FPTP มานะครับที่เรียนเรื่องการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ลงไปสอบผมจะบอกลูกศิษย์ไว้เสมอว่าให้คิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยเสมออยู่ในหัวข้อของการสอบสวนโรคคือจะไม่ถูกตัดออกไปครับอาจารย
3: ์ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านนายแพทย์รุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พร้อมรับมือกับโรคนี้นะครับ
4: ค่ะไวรัสอีโบลาก็เป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะคะก็ที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณสักไม่ถึง40ปีที่ผ่านมานะคะไวรัสกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศไทยหรือแถบเอเชียมาก่อนส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกาไวรัสอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เป็น RNAนะคะโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ที่เป็น RNA เนี่ยมันมักจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยสูงกว่าไวรัสที่เป็น DNA นะคะโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่นะคะไวรัสใหม่เนี่ยได้บ่อยกว่าไวรัสพวก DNA อีโบลาก็เป็น RNA ไวรัสชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เพิ่งค้นพบมาสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก่อโรครุนแรงอัตราตายค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าซาอีไวรัสซึ่งระบาดในรอบนี้นะคะมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะหรือไข้เลือดออกในช่วงแรกก็คือไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากนะคะบางคนมีไข้แล้วก็หนาวสั่นด้วยนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออันนี้เป็นอาการใหม่เริ่มแรกนะคะการหลักๆเลยนะคะในช่วงแรกๆซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะจะเห็นว่าเราดูคนไข้ในช่วงแรกเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอีโบลานะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยพอคนไข้เข้าอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจจะไปปลายอาทิตย์แรกนะคะแถวสักวันที่5ที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยไข้ก็เริ่มมีอาการเฉพาะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะอาการพวกนั้นก็คืออาเจียนมากนะคะมีไข้ลอยอยู่นะคะอาเจียนมากท้องเสียรุนแรงนะคะคนไข้จะมีอาการขาดน้ำถ้าไม่ไปโรงพยาบาลในระยะนี้คนไข้จำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำ นะคะขัดเกลือแร่ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเลย1สัปดาห์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าระยะท้ายของโรคซึ่งก็จะเป็นระยะรุนแรงแล้วนะคะคนไข้ที่เป็นมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตับวายนะคะไตวายปัสสาวะไม่ออกคนไข้ก็จะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำเนื่องจากว่าเวลาเลือดออกในกระเพาะเนี่ยมันจะโดนกรดในกระเพาะนะคะแล้วก็ไหลลงไปในลำไส้เลือดก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นบางคนที่เขาบอกก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องการถ่ายดำนะคะในระยะท้ายๆมีเลือดออกตำแหน่งต่างๆนะคะจะมีรอยจ้ำรอยช้ำนะคะมีเลือดออกในตามผิวหนังโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งที่เคยเจาะเลือดมาอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีการทางสมองนะคะมีชักหรือมีโคม่านะคะและในสุดก็จะเสียชีวิตคือโดยทั่วไปก็จะราวๆ 7-10 วันนะคะหรืออาจจะถึง2อาทิตย์ในคนไข้บางรายอาการทั้งหมดนะคะกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ว่าที่บอกอะค่ะว่าคนไข้จำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ำขาดเกลือแร่เนี่ยในช่วงต้นนะคะก็อาทิตย์แรกนะคะก็จำนวนหนึ่งก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการขาดน้ำส่วนอาทิตย์ที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเนื่องจากช็อกภาวะช็อก
5: เกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาเราก็ได้ยินข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวมันออกทุกวันว่าวันนี้มีคนไข้ที่ไหนบ้างเสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าแถบไหนมีการระบาดของโรคมันจะเข้ามาเมืองไทยหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อเวลาเราเจอคนที่มีอาการเราจะได้รู้ว่าใช่อาการคุล่าไหมแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันจากคนที่ทั่วๆไปที่เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะ
6: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Cafe ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์02-201-5031-32และ02-201-5093หรือทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

รึกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยอินทนิลน้ำต้นไม้ประจำจังหวัดสกลนครสกลนครจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศทั้งที่เป็นที่ราบลุ่มโดยรอบหนองหารที่ราบสลับลูกคลื่นหล่อนลาดและที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาต่างๆในเทือกเขาภูพานและเนื่องจากมีฝนตกเฉลี่ยตลอดปีค่อนข้างมากทำให้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานยังคงมีสภาพพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และมีป่าไม้ผลัดใบกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอพันไม้ป่าที่พบมีหลายชนิดขึ้นอยู่ปะปนกันทั้งไม้สงวนเช่นไม้แดงรวมทั้งไม้ป่าหายากเช่นอินทนิลน้ำซึ่งเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสกลนครอินทนิลน้ำยังมีชื่อเรียกอื่นๆอีกเช่นตะแบกดำตะแบกอินเดียที่นราธิวาสลาเรียกบางอบะซาส่วนภาคกลางและภาคใต้เรียกอินทนิลอินทนิลน้ำเป็นไม้ต้นผลัดใบมีเรือนยอดแผ่กว้างเปลือกค่อนข้างเรียบมีรอยด่างเป็นดวงสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนานแกมรีโคนใบกลมมนปลายใบแหลมใบออกตรงข้ามเยื้องกันเล็กน้อยเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนในราวเดือนมีนาคมจะออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งกลีบเลี้ยงมีลักษณะเป็นรูปถ้วยมีสันนูนตามยาวกลีบดอกบางขอบย้วยมีเกสรตัวผู้สีเหลืองจำนวนมากจะค่อยๆทยอยบานไปจนถึงราวเดือนมิถุนายนมีสีม่วงสดสีม่วงปนชมพูและสีชมพูสดใสผลมีรูปเกือบกลมผิวเกลี้ยงเมื่อผลแห้งแตกตามยาวออกเป็น6ภูเมล็ดมีปีกใช้เพาะเป็นต้นใหม่ขยายพันธุ์ได้ต่อไปประโยชน์ของอินทนิลน้ำมีมากเช่นใบมีสรรพคุณทางยาใช้แก้เบาหวานและลดความดันโลหิตอินทนิลน้ำหรืออินทนิลเป็นพันธุ์ไม้ที่คนทั่วไปรู้จักกันดีดังมีหลักฐานในแบบหันอ่านภาษาไทยว่าต้นกระดอนดินอยู่ใกล้อินทนิลต้นฝิ่นกัญชาต้นชาตะวันต้นจันทนากอสันตวาสันพระมอนบอน

0: พ.ศ. 2521เจออุทกภัยขึ้นมาทำให้หมู่บ้านเสียหายไปหลังจากนั้นมาก็มีจิตสำนึกกันเกิดขึ้นว่าเราจะไม่ทำไร่เรือนรอยต่อไป
1: บ้านแม่แม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาขายมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแต่เดิมที่นี่มีปัญหาการรุกพื้นที่ป่าจากการทำไร่หมุนเวียนจนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีน้ำป่าไหลท่วมหมู่บ้านสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
0: เรามีป่าเรามีทรัพยากรอย่างดีที่สุดมีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
1: วิกฤตครั้งนั้นทำให้เกิดการสร้างโอกาสชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าและหันมาร่วมแรงร่วมใจรักษาพื้นป่าของชุมชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลป่าต้นน้ำจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันชุมชนบ้านแม่แมะลดการทำไร่หมุนเวียนร่วมกันทำแนวกันไฟและได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาม
2: าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้มาสร้างต่อได้มาพัฒนาต่อในหมู่บ้านเราต่อนะ
1: นอกจากการเป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผาแล้วชุมชนบ้านแม่แมะในวันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและเทศเป็นตัวอย่างของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างสมดุลอีกด้วย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

0: ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อแพรวทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: ครับ
2: นี่แนะนำก่อนแนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
1: ได้ครับ
2: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
1: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
2: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
1: ใช่ครับใช่
2: ปกติบางก็ไปคนเดียว
1: ครับ
2: โอเควันนี้หนูไปอีกคนเนาะ
1: ได้ครับ
2: ดูแลหนูด้วยนะบาง
1: ได้ครับได้
2: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
1: ไม่มีอะไรเยอะ
2: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
1: สวิง
2: อันนี้ไว้ใส่อะไรคะ
1: ไว้ใส่ปลาครับ
2: ไว้ใส่ปลา
1: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให้
2: คือฝั่งนึงมันไม่พาย

0: ังในสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
1: ใช่ครับ
0: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
1: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
0: อืมเราจะเห็นตัวเขาเลยไหมคะ
1: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
0: ตัวชัดเจน
1: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
0: ้
1: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมัน
0: ค่ะ
1: แรงก็ไม่ได้
0: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึง
1: ครับ
0: แค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
1: ใหญ่ครับ
0: จ้า
1: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
0: วันนี้เราจะได้4
1: แต่ว่ามันจะได้ไหม
0: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินอุ้ยปากแดง
1: ได้ครับเนื้อปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆอุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเดี๋ยว
0: เห็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกปลาครับผมอย่างน้อยก็ลูก
1: เนี่ยคุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: โอ้เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพราะ
0: อันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลค่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ของ
1: แท้
0: ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
1: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตา

0: ทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกลางจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
1: โอ้ถูกแล้ว
2: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
1: นวลๆตัวนู้น
2: ตัวนู้นนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ตัวออกเหลืองนวลกว่า
1: อันนั้นก็อยากจุ่มโปย
2: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
1: ใช่ครับ
2: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ่มโปย
1: อันนี้ก็อยากโลบัน
0: ปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ่มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
1: พุงไม่ไหม
3: ้ผมจะไปเอาปลาพุงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้
2: าว
1: ปลาโจ่งโจ่งแหกได้แล้ว
2: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันธงตัวเมื่อกี้แล้วมันหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
1: ใช่ครับ
2: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
1: เตรียมพร้อมครับ
2: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: บ่อย
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโถงไหมที่มันทำให้พัง
1: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
0: กระบอกก็เหมือนกัน
1: กระบอกมันก็เหมือนกัน
0: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: ว้าว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อยส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ยเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบัน
1: ลอบัน
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอะตาเราอะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: จุ่มโปยมีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะ ใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะอันนี้คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะ ขอบคุณบางที่พา ทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกัน

0: ำอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุมโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุมโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
1: จุมโปยอะ
0: จุมโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุมโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

0: ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหน
1: ระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

ล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะที่เห็นนี้นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: ดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะ ไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่
0: เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: กว่าฝาหม้อเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ย
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เลยนะ
1: อันนี้เป็นเนื
0: ้อนี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ไปนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: โอเคใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ลยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเงี้ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีซดแบบซดได้คล่องคอซดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยกกล้วยด้วย
2: หยกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีเนาะอินทรีมันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: นั่นแกงต้นตำรับ
0: เก่งจริง
2: ๆต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเราอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโอ้โหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามเพลจากของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริก

0: ที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพอจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะมะอร่อยมาก
2: ไม่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
1: อ้าว
0: ทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญไม้ทำรายการ
0: วะอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักมาครับ
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
2: ได
0: ้เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดี

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะตูมต้นไม้ประจำจังหวัดชัยนาทพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ถึง99%ของจังหวัดชัยนาทมีเนินเขาลูกเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปข้างทางตอนเหนือของอำเภอเมืองทำให้ยังคงมีพื้นที่ป่าเบญจพรรณเหลืออยู่บ้างซึ่งยังมีป่าไม้ที่ยังพบได้ทั่วไปโดยเฉพาะมะตูมพบทั่วไปในป่าแล้วยังนิยมนำมาปลูกใกล้บ้านตามความเชื่อว่าเป็นพันไม้มงคลประจำทิศเหนือบ้างก็ว่าประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะที่เห็นได้ชัดของต้นมะตูมคือเป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึง10เมตรลำต้นตรงทั้งต้นและกิ่งมีหนามแข็งเปลือกสีเทาอมขาวมักแตกเป็นแผ่นๆใบของมะตูมเป็นช่อเรียงสลับกันใบอ่อนที่เพิ่งแตกดูคล้ายตรีเทพอาวุธของพระอิศวรพราหมณ์จึงนับถือใบมะตูมว่าเป็นใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งปวงได้นอกจากต้นและใบถือเป็นไม้มงคลแล้วส่วนต่างๆของมะตูมยังใช้ประโยชน์ได้หลากหลายคือเปลือกให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้าเนื้อไม้มีลวดลายสวยงามนิยมนำไปทำหวีลูกหีบเกวียนล้อเกวียนที่สำคัญคือทุกส่วนของมะตูมมีสรรพคุณทั้งยาทั้งสิ้นเช่นเปลือกของรากลำต้นใช้เป็นยารักษาไข้จับสันแก้โรคลมใบสดคั้นน้ำกินแก้หวัดหลอดลมอักเสบพอกรักษาในตาเจ็บก็ได้โดยเฉพาะผลมะตูมเมื่อแก่นำไปเชื่อมเมื่อสุกกินอร่อยและยังเป็นยาสมุนไพรชั้นเยี่ยมดังตำราสรรพคุณยาของกรมหลวงวงศาธิราชสนิทบันทึกไว้ว่าลูกมะตูมอ่อนแก้วายโยโลหิตเสมหะบุพโพเน่าในอุทรลูกมะตูมสุกแก้ลมเสียดในอุทรแก้มูกเลือดแก้ปากคอไม่สบายแก้กระหายน้ำมะตูมจึงเป็นไม้ป่าและไม้พื้นบ้านที่มีคุณอนันต์

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีและเสาชัยพี่น้องชาวม้งที่ภายนอกอาจจะดูเป็นเพียงแค่พี่น้องธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษแต่กลับมีเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นที่ส่งผลให้พวกเขาเลือกที่จะสู้เพื่อพี่น้องจนต้องถูกตัดสินให้เป็นนักโทษประหารที่มีชีวิตอยู่เพื่อรอวันตายวันนี้เขาทั้งคู่ได้รับโอกาสในชีวิตอีกครั้งเรื่องราวของพวกเขาที่ต้องทดสอบสายสัมพันธ์พี่น้องจนเกือบจะต้องตายเป็นอย่างไรร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่เล่ากี่และพี่เสาชัยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ก็จะคุยกันสบายๆเลยแต่อย่างที่บอกไปก็คือทั้งสองคนนะคะผ่านจุดที่เรียกว่าต้องลุ้นกับคำว่านักโทษทหารมาคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: เริ่มต้นจากตัวผมเองก่อนฮะซึ่งเข้าไปเกี่ยวพันกับซึ่งจะสมมุติว่าอย่างเพื่อนๆเงี้ยฮะเขาก็มาชักชวนอะไรเงี้ยฮะเราก็ไปยุ่งกับเขาก่อนแล้วสุดท้ายเราก็พลาดเงี้ยฮะพลาดแล้วแบบว่าเอาของของเขาไปหายอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกจับไปอยู่ฝั่งโน้น
0: คร
2: ับผมแล้วก็ได้โทรเรียกให้พี่ชายมาช่วยเคลียร์อะไรเงี้ย
0: ของที่ว่านี้ก็คือ
2: ยาบ้านะฮะ

0: พอเกิดเรื่องเกิดปัญหาถูกจับตัวไปอยู่ที่เมียนมาเนี่ยแล้วทำไมถึงให้เพื่อนมาหาพี่เล่ากี่ทำไมนึกถึงพี่ชายคนนี้
1: เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหมือนผู้ปกครองของผมตอนนั้นซึ่งเขาก็เหมือนพ่อหรือว่าเป็นคนที่ดูแลผมอยู่ผมอยู่กับเขาตอนนั้นครับ
0: แล้วพอวินาทีที่พี่ชายพี่เล่ากี่รู้ว่าน้องเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะตอนนั้นความรู้สึกคือมันโกรธน้องหรือว่าสงสารน้อง
2: คือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาก่อน
0: แล้วตอนนั้นวิธีการที่จะทำให้เขากลับมาได้นี
2: ่ท่านนนเขาไม่เอายังไงอะเขาบอกว่าต้องมีอะไรเท่านั้นอะเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเอาไปทำสูญหายเขาว่าเราอาจจะไปโกงเขาอย่างเงี้ยเอาของเขาไปขายแล้วได้ตังค์มาแล้วไม่เอามาส่งคืนอะไรอย่างเงี้ย
3: เป็นยอดเงินเท่าไหร่ที่ต้องไปใช้เขา
2: ประมาณ300,000ได้ไหม
1: 200,000
2: กว่า
0: ครับ200,000กว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
2: เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
0: ก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย
2: ไม่น้อยครับ
0: ค่ะเราไม่มีเงินที่จะไปใช้
2: ไม่มีหรอกครับมันเยอะ
3: แล้วพี่จะไปหามาจากไหน200,000กว่า
2: ผมก็หาไม่ได้แล้วเราเจรจากันอยู่เป็นวันอะคุยกันเป็นวันคุยไม่รู้เรื่อง
3: ครับ
2: สุดท้ายก็เราก็ต้องคุยกันผมก็บอกเขาว่าก็ในเมื่อเขาทำของหายไปแล้วก็ต้องควรจะให้โอกาสเขาไปแก้ตัวจะได้ทำแล้วก็ชดใช้ของเก่าไปด้วย
3: สุดท้ายแล้วเป็นไงเขายอมไหมฮะ
2: เขาไม่ยอมเขาบอกว่าถ้าจะแก้ตัวเอาอย่างนี้เขาอายุยังน้อยเกินไปถ้าเกทำต่อก็จะเกิดมันสูญหายขึ้นมาอีกก็จะจมไปเรื่อยๆเพราะคนที่ชมเกมน้อยเกินไปไม่มีคนรอบครอบ
3: เป็
2: นอย่างนี้ครับ
3: ครับ
2: มันจะจมไปเรื่อยๆมันจะแก้ไม่ได้อีกเอางี้ครับว่าถ้าว่าพี่สามารถทำได้นะพี่ผมให้เลยจะทำเท่าไหร่เอาไปเอาไหมเขาถามอย่างนี้ตอนแรกก็ลังเลนะครับลังเลว่าเราไม่เคยอยู่ในวงการนี้ครับเราไม่เคยอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
3: ผัวพัน
2: กับเรื่องพวกนี้ไม่เคยคิดเพราะเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็จำใจอะครับมันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะหนีเลี่ยงได้เลยครับต้องเข้าไปทำเหตุผลมันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอ่ะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
3: คือก่อนหน้านี้พี่ทำอาชีพอะไร
2: เป็นพนักงานฝ่ายขายครับหน่วยขาย
3: แล้ววันที่เราจะต้องไปช่วยน้องเรานึกถึงอาชีพการงานที่เราทำอยู่ปกติไหม
2: ก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับเราต้อง
3: เอาชีวิตน้องไว้ก่อนในระดับแรก
2: ถูกต้องครับ
3: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
1: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
3: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
1: ครับผมฮะ
3: เพราะคนนี้เป็นเหมือนพ่อพี่เลย
1: ครับ
3: เสมือนอ๋อมันเหมือนเวลาเรามีปัญหาเราฟ้องพ่อฟ้องแม่ก็รู้สึกว่าคนนี้แหละเราปลอดภัยสุดถ้าคนนี้มาม ันต้องมีทางออกให้เราอะแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่จะต้องเอาพี่ชายเราเข้ามาเอาอย่างนี้มันคงไม่รู้สึกนะตอนนั้นแต่วันที่ทางนู้นเขาเสนอว่างั้นก็เป็นพี่นี่แหละที่ต้องเป็นคนดูแลเรื่องไปเดินยาแทนเพื่อมาไถ่เราแล้วพี่เขานั่นตอบตกลงเพื่อช่วยเราพี่รู้สึกยังไง
1: ก็รู้สึกลังเลอยู่เหมือนกัน
3: ฮะไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่ง
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะวันนี้2ท่านค่ะก็จะเป็นตัวแทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะท่านแรกคุณดั่งธนครหรือคุณอัครินทร์ปุรีเป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดนะคะเข้าออกเรือนจำไม่น้อยกว่า7ครั้งปัจจุบันชีวิตพลิกผันนะคะหลังจากพ้นโทษออกมาก็ได้รับโอกาสจากสังคมและอีกท่านนึงค่ะเป็นตัวแทนของคู่พี่น้องนะคะลูกสาวคนสวยของพี่เอชัยามิตรชัยน้องแป้งพรพัชนกมิตรชัยค่ะน้องแป้งมีน้องชายอยู่1คนเขารักและผูกพันกันมากวันนี้น่าจะได้แชร์ประสบการณ์ดีๆสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะพี่รังก่อนค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริงเป็นพี่แล้วมีน้องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราต้องไปช่วยอะค่ะ
4: โดยความรู้สึกของผมคิดว่า ชั่วโมงนั้นมันคิดไม่ทันหรอกด้วยอายุอะไรเงี้ยมันต้องช่วยอยู่แล้วช่วยน้องอยู่แล้วเพราะว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมถูกจับเนี่ยพี่สาวผมก็ช่วยแต่พอมันถูกจับบ่อยใช่ไหมอย่างผมเนี่ยพอมาถึงกระบวนการนึงพี่สาวก็คิดว่าผมอาจจะต้องรับผิดเพราะเขาอยากผมเป็นคนดีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยในชั่วโมงนั้นผมคิดว่ามันคงคิดไม่ทันเราต้องคิดว่าต้องช่วยน้องออกมาก่อนอ่ะอาจจะหลงผิดในการกลับไปขายยาแบบนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเงิน 200,000 ใช่ไหมฮะเราจะไปหายิ้มจากไหนอะไรจากไหนมันมืด8ด้านนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรักถูกไหมฮะสายใยอะไรแบบนี้มันทำให้หลงผิดแบบนี้ได้ครับ
5: ถ้าเป็นในครอบครัวของแป้งเนี้ยเหมือนเราจะอยู่กับน้องที่เป็นเหมือนเพื่อนเราอะตลอดเวลาคือหนูย้ายโรงเรียนบ่อยด้วยอะไรด้วยแล้วพอมีน้องชายเวลาที่อาจแค่เขาทำผิดนิดนึงหรือว่าใครมาแกล้งเขาสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเราเป็นพี่อ่ะใช่เราช่วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะทำผิดหรือทำถูกอะไรเงี้ยเราต้องคุยกับเขาก่อนแต่ณวินาทีนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเข้ามาในแง่ของพี่สาวแน่นอนว่าช่วย 100% ค่ะแล้วก็แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาคุยกับเขาก่อนว่าเหตุผลมันเป็นยังไงทำไมถึงต้องทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขายังมีความคิดที่จะทำผิดอยู่แบบนี้หนูก็จะพูดกับเขาว่าก็ยังมีพี่อ่ะที่คอยซัพพอร์ตทางความรู้สึกกับประสบการณ์ที่แชมป์เจอหรืออะไรเจออ่ะก็รู้ว่าพี่ไม่ทิ้งแชมป์หรอกแต่ว่าให้เขาได้ไปเติบโตด้วยตัวเองคือให้เขาเผชิญกับสถานการณ์ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าผิดแล้วณตอนนั้นก็ต้องช่วยก่อนแล้วค่อยมาคุยสำหรับแป้งนะคะ
3: มันเป็นสิ่งแรกที่เราตัดสินใจอยู่แล้วล่ะเนาะสำหรับคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกับเราคือผมชอบคำพูดของคุณหลังมากที่เขาพูดว่ามันไม่ต้องคิดแล้วณเวลานั้นคือยิ่งถ้าเป็นลูกน้องเรายังช่วยเลยและนี่คือภาษาอะไรกับสายเลือดเดียวกันอ่ะมันไม่ทันได้คิดแหละก็เลยเข้าใจพี่เล่ากี่ว่าเฮ้ยและนี่คือหนักอาจจะหนักกว่าเราซะด้วยซ้ำเพราะพวกเราคือพี่น้อง
6: อ
3: ันนี้เป็นทั้งพ่อและพี่ด้วยดังนั้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจมีออปชันเดียวคือต้องช่วย
6: ค่ะทีนี้พอใช้นี่หมด3เดือนมันก็น่าจะจบมันก็น่าจะเลิก
3: ครับ
6: ค่ะทำไมมันยังไปต่อคะ
2: การที่เรางานที่มันเดินไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดลำบาก
1: ขึ้นหลังเสียแล้วลงยากครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครมาบังคับเราหรอกครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าความโลภของคนนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถหยุดได้อะไรเงี้ย
6: ค่ะจากจุดเริ่มต้นนะคะที่พี่เล่ากี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าอยากจะไปช่วยน้องชายแต่สุดท้ายแล้วค่ะทำให้พี่น้องไม่สามารถจะออกจากวังวนนี้ได้แล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญในชีวิตนะคะเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครค่ะ
7: เราคุยกันหลายต่อหลายครั้งว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่มันไม่เคยเป็นไปได้สักครั้งหนึ่งนั่นพี่ชายทั้งสองของผมครับคนที่ถือกระเป๋ามีสินค้าพิเศษข้างในนั่นพี่พงศ์พี่ชายคนรองส่วนคนที่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนั่นพี่เล่ากี่ครับพี่ชายคนโตด้วยความโลภทำให้ผมต้องเข้ามาพัวพันอยู่กับยาเสพติดแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคือการที่พี่ทั้งสองคนรักน้องช่วยเหลือน้องจนตัวเองต้องลำบากต้องเป็นคนผิดของสังคมเป็นคนผิดของกฎหมายบ้านเมืองผมขอโทษนะที่พาพวกพี่เข้ามาเสี่ยงด้วย
8: เออก็รู้ตัวเองนี่ยังไงก็อย่าให้เสียเรื่องกันแล้วกันล่ะผิดมากเต๋าแต่พี่ไม่ช่วยน้องแล้วพี่จะไปช่วยใครวะ
7: มันจะเป็นครั้งสุดท้ายพี่ผมสัญญา
8: เฮ้ยมันมาแล้ว

0: ขนมน่ะครบใช่ไหม
1: เอ้า
2: ชัว
1: ของก็ได้แล้วเงินน่ะผมขอร้องนะว่าครั้งเนี้ยผมขอเป็นครั้งสุดท้าย
0: แล้วมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริง
3: ๆให้ตำรวจ
4: เฮ้ยเฮ้ย
3: เฮ้ยอะไรไปเลยนั่งลง
4: นั่งลง
5: ในที่สุดมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับ
6: แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้อ่ะ

0: จากความผิดที่จำเลยทั้ง3ได้ร่วมกระทำในหลายกรรมหลายวาระศาลฎีกามีคำสั่งให้พิพากษาประหารชีวิต
1: พี่ผมขอโทษพี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษ
2: ศพลูกชายทั้ง3ของแม่ต้องถูกส่งกลับไปบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
1: ผมขอโทษพี่
3: ย้อนกลับไปจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีใช่ไหมคะวันที่ถูกจับ
4: ครับก็รู้สึกเสียใจที่ได้ทำแบบนี้
2: เหมือนในละครไหมที่สิ่งแรกที่เราทำเลยคือขอโทษพี่ๆอย่างเดียว
4: ครับผม
2: วันแรกเลยอ่ะของการที่จะต้องเข้าเรือนจำเห็นว่าอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
5: วันแรกเข้าไปอยู่ด้วยกันครับ
2: ครับ
5: อยู่ด้วยกันเข้าไปพอเข้าไปคืนแรกเราจะนอนด้วยกันครับเพราะว่าเราไปเย็นมากแล้วก็แดนที่เราต้องเข้าไปอยู่เนี่ยเขาปิดแล้วเราต้องไปนอนแดนชั่วคราว
2: ครับ
5: ครับเป็นนอนด้วยกัน
2: อยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้น
5: หลังจากนั้นพรุ่งนี้เช้าเราก็เข้าไปในแดนที่เราต้องไปอยู่จริงๆก็ต้องแยกกัน
2: คือแล้วพี่อยู่กับใครฮะ
5: ผมอยู่กับอันนี้แล้วก็อยู่กับคู่คดีอีกคนนึง
3: สภาพความเป็นอยู
5: ่อัดมากครับนอนเสียบกันอย่างนี้ครับแบบนอนแบบหัวหางกันอ่ะเขาเท้าเสียบเราอย่างนี้เราก็เสียบเขาอย่างนี้เรานอน
2: คือนอนไขว้หรือหวีเลยอย่างนี้เหรอ
5: ถูกต้องครับ
2: คือนี่คือขาของเรานี่คือขาของเขา
5: ขาของเขาอย่างเงี้ย
2: โอ้แออัดขนาดนั้นเลยเหรอครับ
5: ถูกต้องครับนอนไม่หลับ
3: ค่ะ
5: พลิกเราเขาพลิกเราก็ตื่นอ่ะเราพลิกเขาก็ตื่น
2: สุดท้ายแล้วพี่น้องทั้ง3คนก็ได้มาอยู่รวมกัน
5: อยู่รวมกันตอนที่เราตัดสินประหารชีวิตแล้วก็
2: มาบางขวาง
5: มันอุ่นใจอะครับคือการที่เราได้มาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราอุ่นใจที่ว่าเราไม่สบายอะไรไงก็ดูแลกันได้มีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาหารือกัน
2: กี่ปีจนกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกัน
5: 4ปี
3: ทีนี้พอศาลพิพากษาประหารชีวิตในละครเนี่ยเหมือนพี่จะบอกว่าถ้าเราถูกประหารแล้วศพ3ศพส่งไปถึงหน้าบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
5: ครับ
3: ตอนนั้นคือคิดอย่างนี้เลย
5: ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาประหารนักโทษไป2คนช่วงปี52ที่จริงช่วงนั้นน่ะคิวของผมนี่มันก่อน2คนนั้น
2: อ้าว
5: ครับก่อนเขาอีกนะครับแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดเขาถึงโดนประหารก่อนผมครับทีนี้ก็เขาโดนประหารปั๊บก็มีข่าวเยอะๆไปหมดทั้งทีวีทั้งอะไรออกกันว่าจะประหารชีวิตนักโทษ32คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ประหารไป2คนเนี่ยยังเหลืออีก 3-4 คนที่ทยอยจะต้องทยอยประหารให้หมดอะไรเงี้ยก็คิวต่อไปก็คือคิวของพวกเรานี่แหละ

0: ผมเครียดมากจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่านอนกลางคืนเนี่ยเราแบบเรานอนเหมือนมันไม่ติดพื้นเหมือนกับว่าเราลอยจากที่นอนประมาณหนึ่งคืบนอนตัวเกรงลอยมาหนึ่งคืบนอนไม่หลับอยู่โอ้ยประมาณ3อาทิตย
1: ์
0: 3อาทิตย์นี่มันทำให้เราแบบถึงขั้นที่ว่าตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้เลยนะครับ
2: แล้วพี่สาวพอรู้ว่าโดนประหารชีวิตแล้วคิวหน้าต้องเป็นเราคิดเหมือนพี่เล่ากี่ไหม
3: ก็เหมือนกัน
1: คิดถึงแม
3: ่ครับผมคิดถึงแม่
2: แล้วถามได้ไหมขอโทษนะที่ต้องถามคำถามนี
1: ้
2: พี่รู้สึกยังไงเมื่อพี่น้องต้องมาอยู่รวมกันโดนคดีประหารชีวิตแต่ทั้งหมดมันเริ่มต้นเพราะเรา
3: ก็รู้สึกเสียใจ

0: การรอรับโทษประหารนะคะทางผู้คุมเขาจะไม่บอกล่วงหน้า
1: ไม่บอกครับ
0: ค่ะ
1: ไม่บอกครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยมันคือการลุ้นถูกไหมคะ
1: ครับแต่ละมันคือการลุ้นครับเราก็จะลุ้นว่าช่วงเวลา4:05ถึง4:30เนี่ยจะมาเปิดประตูไหมลุ้นอยู่แค่นั้นจะมีเสียงกุญแจเนี่ยจะมีเสียงถอดกลอนประตูจะมีเสียงกุญแจเดินเข้ามาอะไรยังไงหรือเปล่าต้องคนต้องฟังเสียงนี้ครับเมื่อไหร่ที่มีเสียงช่วงเวลานี้นี่เขาจะไม่มาเปิดง่ายๆจะไม่มาเปิดพร่ำเพื่อนอกจากว่าจะจำเป็นจริงๆอย่างเช่นว่านักโทษออกศาลกลับมาเนี่ยเขาถึงจะมาเปิดให้นักโทษเข้ามาถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครมาเปิดนักเจ้าหน้าที่จะไม่มาเปิดเลย
2: คือจริงๆแล้วมันเป็นได้ทุกวัน
1: เป็นได้ทุกวันเราก็ต้องลุ้นทุกวันวันว่าเราจะตายเมื่อไหร่เงี้ยครับ
0: เสาลุ้นไหมคะ
3: ก็ลุ้นครับผม
0: ลุ้นทุกวันแบบพี่
3: ครับผ
0: มไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราวันไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ค่ะมาคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะคุยกับน้องแป้งนะคะถ้าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแบบพี่น้องคู่นี้ค่ะแป้งคิดว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงคะ
4: ตัวหนูว่าเป็นคนรักครอบครัวมากมันจะรู้สึกผิดไปหมดรู้สึกว่าเอ้ยห่วงไปหมดห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องห่วงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันคือเราทำผิดเราก็เลยจะรู้สึกว่าเราเสียใจอ่ะมันเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างกับถ้าหนูได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นะคะมันก็จะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็คงจะลุ้นเหมือนกับเขาว่าแบบรอว่าวันไหนจะมาพาฉันไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าความรู้สึกมันจะเป็นเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกไม่น่าทำ
2: หลังนะครับ จะต้องมีพี่น้องอยู่ด้วยกันในนั้นจะเป็นยังไงบ้าง
5: ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดนะฮะแต่ว่าในกระบวนการที่อยู่ถึง4ปีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถตกผลึกทางความคิดได้ว่ามันก็เป็นเหตุเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทำกันแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในมันจะทำใจได้คนคุกทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในเรือนจำสักพักนึงเนี่ยมันจะทำใจได้เพราะด้วยสิ่งแวดล้อมสถานการณ์หลายอย่างมันต้องปรับเหมือนเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อยู่ให้ได้ในสิ่งที่พี่ทั้งสองคนเล่าเนี่ยมันเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งในความลำบากที่ยังไม่ได้ครบล่ะถ้าครบเนี่ยมันคือนรกบนดินดีๆนี่เองนะฮะงั้นมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจในความรู้สึกตรงนี้ได้เวลาพูดมันดูสวยงามนะกินข้าวแดงมันกลืนไม่ลงนะกับข้าวเนี่ยมันกลืนไม่ลงนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่กินในลักษณะกระบวนการความคิดที่เพิ่งถูกจับเข้าไปแล้วฟุ้งซ่านนอนไม่ได้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรฉันจะอยู่ยังไงนี่ดีนะพี่เข้าไปยุคนั้นที่มีแค่2แดนถ้ามีแบบ6แดนพี่6คนแยกกันหมดเลยเพราะเขาจะไม่ให้พี่น้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคู่คดีไม่ให้อยู่ด้วยกันและในยุคหลังๆดีหน่อยฮะโทษประหารนี่ก็เริ่มบอกว่าเวลาตัดสินประหารชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยอัตโนมัติจะต้องฎีกามันจะไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียชีวิตแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ได้ว่ามันหดหู่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้นี่ก็เพราะหลายๆคนเนี่ยเป็นลักษณะแบบพี่เนี่ยคือบ้านในเรือนจำเยอะผมเจอเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้น้ำตาผมเกือบไหลตอนที่ดูตอนตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ล้มลงเนี่ยคือผมผ่านสถานการณ์แบบนี้เยอะมีเพื่อนผมหลายคนเนี่ยที่โดนตัดสินประหารแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้ก็เสียสติ

0: หลายคนพี่ก็คงเคยเจอใช่ไหมฮะ
1: ชีวิตในเรือนจำตอนนั้นเนี่ยมันคือหมดความหวังไปเลยไหมคะ
2: หมดความหวังเลยครับเพราะว่าศาลชั้นฎีกาเขาตัดสินมาแล้วครับว่าให้ประหารชีวิตสถานเดียว
1: ยังไงก็โดนแน่ๆ
2: ครับผมก็หลังจากศาลตัดสินประหารชีวิตเสร็จอีก1อาทิตย์ก็จะมีใบเด็ดขาดมาให้เราเซ็นรับทราบว่าเราเนี่ยถูกจงจำมาแล้ว 3,000 กว่าวันแล้วก็ให้อยู่ในการดูแลของเรือนจำขังเอาไว้จนกว่าจะประหารชีวิต
1: ท่ามกลางความสิ้นหวังของ3พี่น้องนะคะแต่แล้วค่ะก็ไปเจอสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำอย่างไรติดตามชมจากละครค่ะ
3: ที่ในเรือนจำท่ามกลางความหมดอาลัยตายอยากมีพี่เล่ากี่คนเดียวนี่แหละครับที่ไม่เคยหมดหวังแกคอยนั่งขัดโซ่ตรวนทุกวันทุกวันเพื่อไม่อยากให้มันขึ้นสนิมเหมือนการขัดโซ่ตรวนเนี่ยเป็นการทำให้จิตใจแกสงบเพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง
4: มันมาแล้วมันมาแล้วนักโทษชายแสงสุรีมณีรัตนาถึงเวลาแล้ว
5: พี่โออิสรภาพมาถึงแล้วอิสรภาพ
4: เดี๋ยวผมพยุงคุณมาเองทำใจดีๆไป
5: อิสรภาพ
6: ไปดีนะเพื่อนเดี๋ยวไปพบกันใหม
5: ่เมื่อไรจะถึงคิวเราก็ไม่รู้อ่ะ
6: ฟงขัดตรวนซะ
5: จะเช็ดไปทำไมวะพี่ยังไงเราก็ต้องตายอ่ะ
7: ตอนนี้เรายังไม่ตายไงโซ่เป็นสนิมอ่ะเราอาจจะตายอย่างทรมานก่อนถึงเวลาเว้ยยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปอีกนานดูแลมันให้ดีถ้าเราจะต้องอยู่ก็ต้องอยู่อย่างปกติทำใจให้สงบสุขให้ได้พง
3: พี่เล่ากี่แกคอยบอกตลอดเหรอครับว่าการขัดโซ่ตรวนเป็นเหมือนการขัดเกลาจิตใจผมได้เข้าใจมันจริงๆก็วันนี้แหละครับ
6: ถ้าเราไม่รู้ว่าจะพยายามอยู่ไปเพื่ออะไรก็ให้นึกถึงว่าอยู่เพื่อเนี่ย
3: เนี่ยภาษาม้งแปลว่าแม่ครับพวกเราทุกคนรู้ดีว่าเนี่ยแกชอบการใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้านไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เนี่ยแกอยากจะเข้ามาใช้ชีวิตที่วุ่นวายในเมืองกรุงแกอดทนมากครับที่ต้องเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเชียงรายกรุงเทพตั้งแต่พวกเราโดนจับขึ้นศาลแล้วก็มาอยู่ที่นี่
6: เหนียวจงเปีย
8: เหนียวจงเป็นยังไงกันบ้างลูก
6: เนี่ยไม่ต้องห่วงนะพวกผมกับน้องๆอยู่กันสบายดี
3: ฉันขอโทษนะเนี่ยที่ต้องพาพี่ๆมาอยู่ที่นี่
8: ไม่เป็นไร

0: ู่ด้วยกันก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆพงเป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้หรือยัง
1: ไม่ได้ครับเนี่ยแล้วจีเป็นไงบ้างเนี่ย
0: พ่อแกน่ะเหรอก็เรื่อยๆตามวัยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ดูแลรักษาทุกคนได้ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ลูกสาวแกด้วยเล่ากี
1: ขอบคุณมากครับเนี่ยผมสัญญาผมจะพยายามหารายได้ส่งไปให้เนี่ยให้ได้นะครับ
0: แกก็เพ้อเจ้อแกอยู่ในนี้แกจะทำอะไรได้อดทนนะทุกคนเรากี่เป็นที่พึ่งให้น้องๆทำตัวดีๆให้เชื่อฟังผู้คุมหนักเชื่อว่าวันหนึ่งจะได้ลดโทษ
1: ครับเนี่ย
2: จะเป็นพรจากแม่หรืออะไรก็ตามการที่เราทำความดีอยู่ในนี้มาผ่านไปหลายปีเราก็ได้รับอภัยโทษครับจากประหารชีวิตก็เหลือแค่ติดคุกตลอดชีวิตจากติดคุกตลอดชีวิตเราก็ได้ลดอีกเหลือ22ปี
3: ลงชื่อผู้รับสนองพระราชโองการอธิบดีกรมราชทัณฑ์

0: แล้ววันหนึ่งก็เหมือนฟ้าเห็นใจคนดีๆอย่างพี่เล่ากี่ครับมีขยะเกลื่อนกลาดที่ไหนพี่แกก็จะคอยไปกวาดไปเก็บอยู่เสมอแล้ววันนั้นเองครับขยะที่แกเก็บมามันกลับกลายเป็นเหมือนลายแทงขุมทรัพย์ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ
1: พงเสาข้างถุงแป้งนี่มีสูตรทำโรตีด้วยเว้ยแล้วมันยังไงพี
0: ่พี่จะลองทำกินเหรอ
1: ไม่ใช่แค่ทำกินสิพี่จะทำขายในเรือนจำเนี่ยแล้วเอารายได้ส่งกลับไปให้เนี่ยไงท่านครับผมทำตีขายในเรือนจำนี่ครับ
2: น่าสนใจนะเดี๋ยวจะลองขอท่านผบ.ดูให้
1: ขอบคุณมากครับท่าน
2: ขออนุญาตนะครับท่านผบ.เรือนจำครับ
3: ครับครับ
2: ครับ
3: มาแล้วผบ.แล้ว
2: ครับคือนักโทษเขาอยากได้อุปกรณ์แล้วก็ครูที่จะมาช่วยสอนทำโรตีครับผมได้ไหมครับ
3: แล้วคุณเห็นว่ามันปลอดภัยไหมล่ะกับผู้ต้องขัง
2: ก็ปลอดภัยครับผม

0: แล้วมันสมควรให้เขาทำไหม
1: ครับผม
0: ถ้าคุณเห็นสมควรผมก็อนุมัติครับ
1: ขอบคุณครับมาครับขออนุญาตครับท่านผบ.ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้อุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วครับขาดครูสอนครับผม
0: โอ้ยผมเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อย
1: โอ้โห
0: มาเชิญครู
1: โอ้ย
2: สวัสดีครับ
1: ตัวจริงเสียงจริงครับครับผมถ้าไปกันหมดเดี๋ยวคุณนายจะเหงานะครับเรียนเชิญคุณนายมาชมการสอนทำโรตีด้วยกันเลยครับผม
0: อันนี้ผบ.ตัวจริง
3: คร
0: ับ
3: ผบ.
4: ครับสวัสดีครับ
0: ช่วยสอนน้องๆเขาหน่อยนะครับพอดีว่าน้องๆเขาอยากมีอาชีพนะครับ
1: ฝาก
0: เชิญสอนเลยครับ
4: ตรงกลางนี่ให้มันหนาหน่อยแล้วก็ตรงขอบให้มันบางหน่อยนึง
0: ครับ
4: ครับตรงไหนอย่างนี้ให้กลมที่สุดนะครับแล้วเราเวลาเราฟาดมันก็จะไม่หนักไปข้างหนึ่งข้างใดนะครับมันก็จะกางออกเท่าๆกัน
0: อุ้ย
1: ผบ.ครับ
0: ครับ
1: ดูท่าทางเอาไปประหารเดี๋ยวไปประหารเดี๋ยวครับ
0: เรียบร้อยครับท่าน
1: ใช้ได้
0: ขอบคุณมากคร
1: ับ วีแววสู้ต่อไปโ
0: อ้เป็นภาพที่น่ารักมากก่อนอื่นชิมครับพี่หมวย
3: ได้ค่ะ
0: มีคนรอชิมอีก2คนทางนู้นพี่หยิบก่อนผมจะไปให้ทางนู้นลองชิมเป็นไงฮะ
3: กรอบ
0: เอาแล้ว
3: หยุดไม่อยู่
0: มันมีความกรอบนอกนุ่มในมีความหนึบแต่ที่สำคัญคือเคี้ยวเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันไม่ต้องสู้กับแป้งคือมันเหมือนจะเกือบละลายหายไปในปากความกรอบความหนึบมันมากำลังพอดี
4: มากคร
0: ับ เทียบ
4: คร
0: ับ
4: อ
0: ร่อย
3: ต้องย้อนถามไปว่าวันที่คิดจะทำโรตีเนี่ยตอนนั้นโทษทหารก็ยังมีอยู
4: ่ครับผม
3: แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เล่ากี่ยังมีกำลังใจมีความหวังที่จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองและน้อง
4: ๆครับตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันตัวเองจะรอดมาได้นะครับผมคิดว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ต้องสู้นะครับต้องสู้เราจะมาแบบหมดอะไรตายอย่างงั้นมันไม่ได้อะครับ
0: พี่เลือกการทำแป้งโรตีจากการกวาดขยะจริงๆเหรอวันนึง
4: ครับผมครับที่จริงผมไม่ได้เป็นคนกวาดขยะหรอกครับแต่ว่ามีผมเวลาผมเดินไปเนี่ยผมเห็นขยะมันล้นอะไรเงี้ยผมก็มักจะช่วยเก็บพอดีมีบังเอิญอยู่วันนึงที่ผมไปเก็บแล้วทีนี้ผมเห็นเหมือนกับว่ามันสะดุดตานิดหน่อยว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันก็เลยเจอเข้าว่าอ๋อสูตรการทำโรตีก็เลยเกิดความคิดในใจขึ้นมาว่าเออเรากำลังหาวิธีที่จะทำอาหารกินอยู่ทำอะไรขายก็ได้ที่มันช่วยเหลือพวกเรา3คนได
0: ้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโรตี
4: ที่ไปที่มาของโรตี
0: แล้วก็ทั้งสร้างรายได้ให้กับพี่น้อง3คนที่ติดอยู่ภายใน
4: ครับ
0: รวมถึงมีเงินเก็บที่จะส่ง
4: ถูกต้องครับเราเวลาที่ทำแล้วเราได้ตังค์แล้วก็ใช้จ่ายกินบ้างเหลือเท่าไหร่แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เวลาลูกเขาแบบเรียนหนังสือเขาไม่มีเงินค่าเทอมค่าเล่าเรียนแต่ละเทอมอย่างเงี้ยเขาจะขอมา
3: ใช้เวลาปรับสูตรอยู่นานไหมคะกว่าจะลงตัว
4: เฉพาะแป้งของโรตีนี้ผมใช้เวลาประมาณ4ปี
3: 4ปี
4: ครับปรับไปเรื่อยๆให้มันเป็นแบบนี
0: ้4ปี
4: ครับ4ปีพอได้แป้งแล้วผมก็มาทำเรื่องรสชาติ
0: รสชาติอีกกี่ปีครับ
4: ทำรสชาติอีกผมขายอยู่14ปีนะครับขายอยู่10ปีนี่14ปีนี่ผมปีที่12ครับที่ทำรสชาติได้ลงตัวครับ
3: รวมแล้วเนี่ย12ปี
0: 12ปี
3: ในการพัฒนาสูตรแป้งและ

0: รสชาติ
1: คุณฮะปกติคนเขาจะขายของเขาหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เขาเริ่มขายเลย
2: ครับอันนี้คือผมขายไปด้วยปรับไปเรื่อยๆครับ
1: อ๋อลืมคุณมีเวลา
2: ครับมีเวลาเยอะ
1: เชี่ยวันที่ได้ลดโทษอะรู
2: ้วันนั้นนี่โอ้โหแบบจากที่เราแบบมืดมิดเหมือนโดนอะไรสักอย่างทับเราไว้อย่างแน่นหนาเหมือนเราหายใจไม่ออกเนี่ยวันนั้นนี่แบบโล่งไปหมดเลย
1: พี่สาวล่ะรู้สึกยังไงวันนั้นฮะ
3: ก็ดีใจมาก
1: โล่งแบบนี้บ้างไหม
3: ครับผม
1: เคยคิดไหมว่าจะมีวันนั้นกับคดีของพวกเรา
3: ก็ไม่คิดครับไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วพอรู้ปุ๊บได้ลงก้มกราบเหมือนวันนั้นจริงๆเหมือนในละครไหม
3: ก็
1: กราบ
3: ครับผม
0: แล้วในที่สุดสามพี่น้องก็พ้นโทษหล
3: ัง
0: จากที่ต้องอยู่ในเรือนจำมานานกว่า22ปี
3: ครับ
0: จำความรู้สึกวันแรกที่ก้าวขาออกจากเรือนจำได้ไหมคะ
3: ก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกนะไม่คิดว่าจะได้ออก
2: สำหรับผมมันเหมือนเป็นประตูมิติครับซึ่งเราเดินผ่านไปผ่านมาที่ประตูมิติแต่เราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได
0: ้ค่ะ
2: ซึ่งช่วงเวลาที่เราเดินก้าวออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดก่อนก้าวทีละก้าวนี่เราแบบรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังจะก้าวพ้นจากอุโมงค์นรก

0: พอก้าวโก้ออกมาพ้นปั๊บเหมือนมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากเลยในโลกใบนี
1: ้
0: ชัดเจนแสงสว่างมันส่องมาหาเราเรามองเห็นทุกอย่าง
2: ถามว่าหลังจากพี่น้องคู่นี้ที่ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดผ่านมาด้วยกันนะทั้งเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ข้ามไปมาขายจนติดคุกจนตอนนี้ออกมาข้างนอกมีอาชีพด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างระหว่างพี่น้องดีขึ้นดีกว่าเดิมจากที่รักกันอยู่แล้ว
0: ครับก็ยังรักกันเหมือนเดิม
2: เขายังเป็นเสมือนทั้งพ่อทั้งพี่เราไหม
0: ครับผม
3: ครับผม
0: ก็ที่เขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข
2: ครับ
0: ก็นี่แหละครับเนี่ยไปด้วยกันมาด้วยกันครับคือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
2: พัวพัน
0: กับเรื่องคนนี้มันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำ
2: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราอ่ะเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
4: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
2: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
4: ครับผมฮะ
2: เป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณหลังและน้องแป้งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่น้องคู่นี
5: ้ค่ะก็หนูคิดว่าดีใจแทนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าคิดดีอดทนตั้งใจทุกอย่างแล้วก็คือที่สำคัญมากๆเลยสำหรับหนูคือกำลังใจถ้าเกิดว่ามีคนใดเหมือนคนใดคนหนึ่งท้อแท้แล้วถ้าเกิดท้อแท้กันไปหมดเนี่ยอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะในความคิดหนูนะแต่นี่ทุกคนแบบส่งเสริมกันเป็นกำลังใจให้กันนะความสัมพันธ์ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจแทนมากๆที่ท้ายที่สุดแล้วก็มีวันนี้แล้วโรตีก็อร่อยมาก อันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: เสียบ
1: คุณหลังนะคะ
2: ซึ่งคุณหลังอยู่ข้างในคุณรู้จริงเลยล่ะ
6: ใช่ครับผมค่อนข้างว่าประทับใจในชีวิตของพี่สองคนนะฮะในความโชคร้ายของพี่อ่ะมันมีความโชคดีอยู่ที่พี่ตกมาอยู่เรือนจำบางขวางทำไมเรือนจำบางขวางถึงอนุญาตให้พี่สามารถขายเก็บเงินส่งที่บ้านได้เรือนจำอื่นไม่ได้ฮะเพราะเรือนจำบางขวางเนี่ยโทษสูงเขาไม่อยากนักโทษเครียดถูกไหมฮะเขาก็จะอารุ่มอร่วยจนพี่สามารถเอาเงินส่งกลับไปที่บ้านได้ถ้าพี่อยู่ที่เรือนจำบำบัดของพี่นะฮะพี่จบชีวิตแน่นอน
2: อ๋อคือเขาจะไม่ให้ทำ
6: แต่มันมีเงินในเรือนจำไม่ได้อยู่แล้ว

0: อันนี้คือเขาทำเพราะว่านักโทษเหล่านี้คือนักโทษประหารไม่อยากให้เขาเครียด
1: คือเรือนจำบางขวางเนี่ยเป็นเรือนจำโทษสูงมันสบายกว่าเรือนจำปกติทั่วไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อยากให้นักโทษเครียดเพราะว่าถ้าเกิดเขาเครียดมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายตัวเองหรือแขวนคอตายได้เขาก็สรรหากิจกรรมที่นักโทษจะพัฒนาทางความคิดหรืออาชีพงั้นในความโชคร้ายเนี่ยมันมีความโชคดีอยู่ในนี
2: ้
1: ผมเชื่อว่ากว่าคุณพี่สองคนเนี่ยจะมาทำโรตีเนี่ยคงรับจ้างทำทุกอย่างในเรือนจำหลายอย่างจนวันหนึ่งมันเจอตัวนี้แล้วมันใช่และพี่ยังสามารถเอามันมาประกอบอาชีพข้างนอกได้อีกผมยกนิ้วให้ฮะเยี่ยม
2: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันสอนอะไรในชีวิตของเราบ้างคะ
3: ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราทำผิดพลาดมานะครับแล้วก็เราต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวค่อยๆดูค่อยๆไปนะครับก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนต้องคิดให้หนักๆนะครับอย่าเดินไปโดยที่ไม่คิดเพราะมันจะหลงทางอย่างเงี้ยครับครับ
2: พี่สาวล่ะคะ
4: ครับผมก็เหมือนกันก็รู้สึกว่าผิดรู้สึกผิดมากที่ทำผิดพลาดแบบนี้ทำเรื่องไม่ดีครับก็เรารู้จักมีความอดทน
2: แล้วความอดทนก็มาสำลิดผลในวันนี้อย่างที่เราได้เห็นนะคะพี่เล่ากี่กับพี่เสาเนี่ยสนิทกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตลอดมีอะไรอยากจะบอกกับน้องคนนี้บ้างไหมคะ
3: เราอยู่ข้างในเราก็ล้มลุกคลานมาด้วยกันลำบากกว่านี้เยอะๆเราก็สู้ผ่านมันหมดแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตต่อไปนี้เราก็ต้องสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปอย่าแพ้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในอิสระเสรีมีน้อยมากแต่ที่นี่โลกมันกว้างเราสามารถที่จะทำมาหากินยังไงก็ได้คือเจาะตลาดยังไงก็ได้นะครับพูดถึงว่าเราจะไปเจาะตลาดจะไปค้าขายยังไงพวกที่มันถูกกฎหมายนี่นะครับอย่าเช่นว่าลาโรตีเนี่ยเราสามารถที่จะไปเปิดตลาดตรงไหนก็ได้ครับเราสามารถมีอิสระในการทำมาหากิน
0: ครับ
3: ก็เราไม่กลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้
2: คร
3: ับ
0: พี่สาวมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เรากี่ไหมครับ
4: ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นพี่ชายคนหนึ่ง
0: ครับ
2: เวลาที่รู้สึกดีต่อกันนะคะพี่น้องคู่นี้เนี่ยแสดงออกยังไงคะแสดงความรักต่อกันยังไง
3: กอดกันกอดกัน
2: ต้องอยู่ในเรือนจำกอดแบบนี้ไหมคะกอดน้อง
3: ก็กอดอย่างนี้แหละครับเวลาที่เรามีอะไรจะคุยกันเราก็ดีใจแล้วเรามากอดกันนี้นะครับ
0: ให้ฝากอีกนิดนึงสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นทางออกที่ง่ายกับการที่เข้าไปพัวพันยาเสพติดเพื่อเพียงจะเอาเงินแบบง่ายๆแต่เราก็เห็นมานักต่อนักแล้วเนาะหลังเนาะว่าจริงๆแล้วมันเข้าไปมันคงอาจจะแป๊บเดียวที่ได้เงินก้อนแต่มันคงลำบากไปยาวกว่านั้นฝากนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องๆควรจะระวังตัวยังไงที่ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยน่าจะดีที่สุด
3: ครับคือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเลยดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราจะถอนตัวมันก็ลำบากนะครับลำบากแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับถ้าเราเกมเมื่อไหร่มันจะสลายไปหายพริบหายวับไปกับตาทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าเราใช้อะไรกับมันไม่ได้ครับครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสูญสิ้นอิสรภาพอิสรภาพนี้เรามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะครับการที่เรามาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเราขอเป็นได้แค่พ่อค้าโรตีจนๆอยู่ข้างถนนมันยังมีความสุขกว่า
0: ต้องเข้าไปอยู่ข้างใน
3: ครับต้องอยู่ข้างในหรือว่าไปอยู่บนกองเงินกองทอง อย่างหวาดระแวงอะไรอย่าง
0: น
3: ี้
0: เพราะเราเคยมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่มานั่งให้เราสัมภาษณ์บอกมีเงินเก็บในไหในดินเป็น10ล้านแต่ใช้ไม่ได้สักบาทสุดท้ายก็ต้องยกไปพาเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเงินซ่อนไว้ที่ไหนแต่มีคนที่ผมอยากจะให้เขาฝากคือคุณหลังและคนที่คุณพูดถึงคุณก็เป็นหนึ่งคนที่คุณช่วยเขาคุณเอ็มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนฝากหน่อยครับว่าน้องๆหนูๆควรจะอยู่ห่างไกลให้ได้มากที่สุดยังไง
1: คือเนี้ยมันมีอดีตโทษแบบเนี้ยออกมาบอกกล่าวให้กับน้องๆเยาวชนทุกท่านแล้วนะว่ายาเสพติดหรือการใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยกับเงินทองที่ได้มาโดยความทุจริตเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จได้และการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันสูญสิ้นอิสรภาพสูญสิ้นครอบครัวที่สำคัญที่สุดนะฮะในเรือนจำเนี่ยทำให้เราสูญสิ้นความเป็นมนุษย
2: ์
1: วันนี้พี่สองคนออกมาพิสูจน์แล้วว่าเรายังสามารถเป็นมนุษย์ปกติชนอยู่ในสังคมของคนปกติได้อยากให้น้องๆเลือกนะฮะผมเชื่อว่าทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและคนยอมรับเท่กว่าเยอะฮะ
2: ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะพี่หลังกับน้องแป้งเนี่ยมองความรักของพี่น้องคู่นี้ยังไงบ้างคะ
5: สำหรับหนูนะคะก็ยังเชื่อว่าแบบความสัมพันธ์การให้กำลังใจกันในมุมมองของพี่น้องอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกดีอ่ะต่อให้เราไม่มีใครแต่วันนึงเราหันหลังกลับมาเราก็จะยังเห็นพี่หรือเห็นน้องเราอยู่ข้างหลังเราเสมออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรารู้สึกว่าคนข้างนอกจะทำร้ายเราขนาดไหนแต่เราก็ยังมีเขาเนี่ยที่คอยเป็นกำลังใจให้เราแบบมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อมีกำลังใจในการขับเคลื่อนทำอะไรต่างๆก็รู้สึกดีใจมากวันนี้ที่หนูมานั่งตรงนี้หนูรู้สึกว่าหนูได้อะไรเยอะมากมายเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆมากค่ะ
2: ที่หลังล่ะคะ
1: คือที่นั่งมาทั้งหมดนี่คือความสัมพันธ์วันนี้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเสียหมดนี่คือความรักฮะเหมือนตัวผมเองก็ครอบครัวพังความสัมพันธ์ไม่มีชีวิตพังงั้นวันนี้ความรักระหว่างพี่น้องเนี่ยมันเป็นสายใยในการที่ตอนนั้นเราจะวุ่นที่ภาวะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีฮะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วเราก็ใช้สายใยแห่งความรักเนี้ยทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องผมว่าความรักใหญ่ที่สุดครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: มันทำให้เห็นเนาะว่าจริงๆแล้วการคนสามารถทำผิดได้แหละแต่ผิดแล้วเราจะเลือกที่จะยอมแพ้กับสิ่งที่เราผิดหรือเราขนาดเนี้ยไม่มีทางที่จะสู้แต่ก็สู้บางทีแสงสว่างมันมีจริงๆนะก็ขอให้สู้และเป็นคนดีกันต่อไป
2: ค่ะ
0: วันนี้สนุกมากจริง
2: ๆค่ะหวังว่าจบรายการในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากเคสของพี่เล่ากี่กับพี่สาวขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณน้องแป้งขอบคุณพี่หลังด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
2: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good แบบนี้ได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ที่นี่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: อยู่ตั้งแต่อายุ33จนถึง50 55
1: เชียร์นะพี่
4: ครับ
1: ผมให้เบอร์โทรมีอะไรบอก
4: ครับผม
1: ครับมีอะไรพูดตื้นตันเสียงมันออกมา
2: น้องห่วงพี่แป้งไหมคะ
5: ไม่เห็นจะห่วงอยากให้ห่วงเหมือนกันไม่เคยห่วงพี่สาวเลยแต่หนูว่าจะห่วงน้องใช
2: ่แต่พ่อห่วงลูกสาวค่ะพี่หนู
5: แต่พ่อจะห่วงมากค่ะ
4: ครับก็คิดถึงตอนที่อยู่ข้างใน
0: คิดถึงหรือนึกถึง
4: นึกถึงครับ
0: เพียงแค่นึกถึงพอโรตีเขาอร่อยหมวย
2: ค่ะพี่มิกทานไปกี่ชิ้นคะก่อนทาน
0: บ้าบอผมมาถามอะไรผมอย่างนี้ ผมนับเป็นชิ้นเหรอ
2: ทานไปกี่แผ่นกี่จาน
0: 4เบาๆ4จาน
2: ใส่ไข่ก็มี
0: ใส่ไข่1เพลน3ครับ
2: ยังไม่พอ
0: มันก็ยืนรออยู่นี่ไงคุณหลังมีคนที่ออกมาแล้วแบบมีอาชีพอย่างนี้เยอะไหม
1: เยอะมากครับ
0: ราะว่าด้านในคือเขาสอนให้ทุกคนออกมาคืออยากให้ได้อยู่กับอาชีพหรอ
1: ไม่ใช่ครับคือแต่ละเรือนจำเนี่ยมันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันบางเรือนจำเขาวิชาชีพข้างในมันไม่ได้มีมากพอทุกคนส่วนใหญ่เวลาออกมาแล้วประสบความสำเร็จคือทำอาชีพตัวเองแบบเนี้ยมีนักโทษที่กลับตัวได้อยู่ในสังคมเยอะมากภาคสังคมไม่ได้แบบผลักดันให้เขาให้คนได้เห็นว่ามันมีนักโทษที่กลับตัวได้อย่างเงี้ย
0: อร่อยไหมน้องแป้ง
5: อร่อยค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือ

0: เกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วย
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ลางอุณหภูมิที่ร้อนจัดรังสีความร้อนค่อยๆปกคลุมเข้าไปในผืนป่าต้นไม้เหล่านี้ทิ้งใบของมันเมื่อขาดน้ำมาหล่อเลี้ยงลำต้นนี่คือการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดของพืชหลายๆชนิดที่อยู่ในป่าเต็งรังซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งของทุกปีถึงแม้ว่าการผลัดใบของต้นไม้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายสำหรับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ยังมีสัตว์อีกเป็นจำนวนมากต้องพึ่งพาต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากสตูเป็นที่หลบความร้อนจากแสงแดดและหาอาหารจากบริเวณนิเวศที่ซับซ้อนรวมไปถึงมนุษย์ซึ่งจัดอยู่ในลำดับสุดท้ายของวงจรห่วงโซ่อาหารต้องดิ้นรนหาของที่มีอยู่ในป่ามาเป็นอาหารเพื่อประคองชีวิตให้ผ่านวิกฤตความแห้งแล้งนี้ไปได้

อีสานตอนล่างหรือที่เรารู้จักกันว่าอีสานใต้นะครับก็จะมีจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกษครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่